พักส่วนมุกหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณฑีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมณฑีเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมด
และให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคดชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
จ้าฟ้ามหาวชิรุณหิต

สยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบบท
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุค ปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
3: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ

โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

อยุธยาราชธานีไทยที่ปรากฏอยู่ในแผนที่โลกมากกว่า500ปีนักเดินเรือจากเปอร์เซียและยุโรปตลอดจนกองทัพเรือเจิ้งเหอจากประเทศจีนต่างรู้จักกรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองศูนย์กลางความอุดมสมบูรณ์จุดรวมสินค้านานาชนิดจากหลายดินแดนหลายท้องถิ่น

แหล่งวัฒนธรรมและพุทธศิลป์ตระการตาอีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ผู้คนมากหน้าหลายเชื้อชาติต่างศาสนาต่างคติความเชื่ออยู่ร่วมกันทำมาหากินร่วมกันโดยสันติจากที่ราบกว้างใหญ่มีแม่น้ำมาบรรจบกันหลายสายและตั้งอยู่ไม่ไกลจากฝั่งทะเลภูมิอากาศที่พอเหมาะเกื้อหนุนให้อยุธยาเป็นดินแดนที่มีพัฒนาการเติบโตจนเป็นราชอาณาจักรสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกตะวันออกเหตุการณ์สำคัญหลายประการที่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้นที่กรุงศรีอยุธยาตลอดระยะเวลา417ปีแห่งความเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองศูนย์กลางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ก่อนจะล่มสลายเป็นบังและก่อนจะฟื้นคืนเป็นเมืองแห่งอุดมคติไทยและกลายเป็นเมืองมรดกโลกในปัจจุบันกาล

จุดเริ่มต้นของการค้นหาภาพเขียนที่ผาขามแห่งนี้มีความยาวประมาณ7เมตรเป็นภาพเขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมากเป็นภาพโครงสร้างภายในของปลาหรือภาพก้างปลาส่วนหัวมีเกล็ดมีครีบบนลำตัวยาวมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวน4ตัวและภาพช้าง1ตัวผาแต้มภาพเขียนใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยภาพเขียนที่ผาแต้มเขียนอยู่เต็มหน้าผาตลอดแนวมีความยาว180เมตรภาพที่เขียนมีทั้งแบบการลงสีแบบพ่นและแบบทำรูปรอยในเนื้อหินหรือภาพสลักโดยวิธีเซาะร่องสามารถแบ่งภาพออกเป็น5ประเภทได้แก่ภาพมือคนเป็นภาพที่มีมากที่สุดทั่วผนังมีจำนวนมากกว่า200มือภาพคนเป็นภาพที่มีจำนวนน้อยที่สุดและเป็นภาพขนาดเล็กมีจำนวน10คนเขียนในลักษณะรูปแบบต่างๆกันได้แก่แบบเงาทึบแบบกิ่งไม้และแบบโครงร่างภาพสัตว์เป็นภาพที่เขียนด้วยสัดส่วนที่ใหญ่โตน่าจะมีขนาดใกล้เคียงกับตัวจริงมีทั้งภาพสัตว์บกและสัตว์น้ำได้แก่ช้างและลูกช้างวัวป่าสุนัขปลาบึกปลากระเบนเต่าหรือตะภาพน้ำภาพสิ่งของเครื่องใช้เป็นภาพที่มีขนาดใหญ่เช่นกันภาพเหล่านี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ในการจับปลาที่เรียกว่าตุ้มมีทั้งหมด

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงลางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ในบรรดาแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในฐานะที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นวัฒนธรรมของประชากรที่ดำรงชีวิตด้วยการเกษตรกรรมเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้วและได้มีการพัฒนาสืบต่อมานับเป็นพันปีเมื่อพุทธศักราช 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงต่อมาในปีพุทธศักราช 2517ถึง 2518 กรมศิลปากรร่วมกับพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้โดยมีนายพิสิทธิ์เจริญวงศ์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายไทยและดร.เชสเตอร์กอร์แมนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหรัฐอเมริกาเป็นการดำเนินงานแบบสหวิทยาการหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นได้ทำการศึกษาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการสาขาต่างๆจากนานาประเทศผลของการศึกษาได้ปรากฏเป็นบทความและเอกสารทางวิชาการหลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศส่งผลให้เรื่องราวของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงมีความเด่นชัดตั้งแต่เรื่องอายุสมัยลักษณะของประชากรเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี

ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเป็นดินแดนหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนับย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 600,000 ปีมาแล้วพบแหล่งที่อยู่อาศัยและหลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับและโครงกระดูกมนุษย์ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆมีรูปแบบการดำรงชีวิตสังคมและวัฒนธรรมเป็นของตนเองและมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโบราณสถานโบราณวัตถุที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นอดีตอันรุ่งโรจน์และเป็นเสมือนตัวแทนของรูปแบบทางศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละสมัยทั้งด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและวิจิตรศิลป์มรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยสามารถนำมากำหนดเป็นเส้นทางมรดกวัฒนธรรมได้9เส้นทางประกอบด้วย 1. เส้นทางมรดกวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมทวารวดี 3. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีโคตรบูรล้านช้าง 4. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีวิชัย 5. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมลพบุรี 6. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา 7. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัย 8. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมอยุธยา 9. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมธนบุรีรัตนโกสินทร์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อมแพ้สถานายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเท่าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่

0: ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
0: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได
1: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
0: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
0: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
1: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: ได
2: ้แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันน่ะก็ตอนนี้เราตามความสวยงามของยุคกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ใช่ไหมพี่ก็เลยคิดว่าจะพาไปดูสถาปัตยกรรมที่สุดจะยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยไงอย่าบอกนะว่าเสาชิงช้าไม่ใช่เสาชิงช้าเราเห็นบ่อยแล้วแต่ที่จะพาไปวันนี้ก็คือโลหะปราสาทณวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกและก็แห่งเดียวในประเทศไทยที่สวยงามมากๆเลยรู้เปล่าโอ้โหแค่ฟังชื่อนี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วอะอยากดูใช่ไหม
2: อยาก
1: งั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะ
2: ไป
1: งั้นไปเลยป่ะ
2: ไป
1: และนี่ก็คือวัดราชนัดดารามวรวิหาร
3: แล้วอยู่ไหนอะโลหะปราสาทอะ
1: เจนเย็นก่อนเราจะเข้าไปชมเนี่ยเราต้องรอผู้เชี่ยวชาญอย่างตาลองแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวขอโทรหาตาลองแป๊บนึงนะ
3: ได้ได
1: ้ฮัลโหลครับตาลองสวัสดีครับตอนนี้ผมถึงวัดแล้วครับอ๋อฝั่งตรงข้ามวัดเหรอครับได้ครับตาลองงั้นเดี๋ยวผมไปรับนะครับครับสวัสดีครับ
3: อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่อยู่ตรงนู้น
3: อ๋องั้นไปไปรับตาลองงั้น
1: ไป
4: นี่และนี่คือโล

0: ยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่9ในปีพ.ศ. 2506โลหะปราสาทถึงได้เสร็จสมบูรณ
1: ์โอ้โหถือว่าใช้เวลาสร้างนานมากๆเลยนะครับเนี่ย
0: ถูกต้องแล้วเอเจเพราะว่าโลหะปราสาทเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่วิจิตรและก็สวยงามแถมยังคงรูปแบบตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ก็เลยใช้เวลาสร้างนานกว่าปกติซะหน่อยต่อมาในปี2539จึงได้มีการบูรณะขึ้นอีกครั้งนึงก็เลยเป็นโลหะปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้แหละ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับผมชอบมากๆเลยครับสวยงามมากเลยครับ
0: โลหะปราสาทเนี่ยมียอดทั้งหมดถึง37ยอดเลยนะ
1: 37ยอดเลย
0: ใช่ซึ่งหมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม37ประการหรือธรรมที่เกื้อกูลการตรัสรู้ภายในโลหะปราสาทเนี่ยเป็นช่องกรวงจากฐานตลอดยอดแกนกลางหลักเนี่ยเป็นซุงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเลยโดยเจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนถึง67ขั้นนะ
1: โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยตาลองข้อมูลนี่แน่นปึกเลยครับ
0: อ้าวแน่นอนอยู่แล้วลูกถ้าเป็นเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ไม่มีพลาดอยู่แล้วอ๋อนี่แล้วอีกอย่างที่นี่คือโลหะปราสาทที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายของโลกด้วยนะ
1: และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของโลหะปราสาทสุดยอดสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์และอยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมและใครที่ยังไม่เคยมานะครับแนะนำเลยนะครับต้องหาเวลามาให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับณวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับพอมาถึงปุ๊บนะครับจะได้เห็นกับความยิ่งใหญ่และความสวยงามนะครับและประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง100ปีเลยนะครับเนี่ยและในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey วันนี้ผม AJ และผม JJ ครับแล้วก็ตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นอกจากสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามแล้วภายในวัดชัยวัฒนารามยังมีงานศิลปกรรมอีกชนิดหนึ่งที่มีความงดงามและสำคัญไม่น้อยกว่างานศิลปกรรมด้านอื่นๆคือภาพปูนปั้นภาพปูนปั้นที่วัดชัยวัฒนารามนี้เป็นภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติมีทั้งสิ้นจำนวน12ภาพประดับอยู่ที่ผนังด้านนอกของเมนทั้ง8องค์โดยเมนทิศมีภาพปูนปั้นองค์ละ1ภาพส่วนเมนมุมมีภาพปูนปั้นองค์ละ2ภาพการลำดับภาพเริ่มต้นจากเมนทิศด้านทิศตะวันออกไล่เรียงทางขวาจนมาจบลงที่เมนมุมด้านทิศตะวัน

ออกเฉียงเหนือโดยเรื่องราวที่นำมาแสดงมีลำดับดังนี้ 1. ตอนทรงเป็นพระโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนจะเสด็จมาจุติยังโลกมนุษย์ 2. ตอนอภิเษกสมรสของพระราชบิดาและพระราชมารดา 3. ตอนประสูติ 4. ตอนเสด็จออกจากวัง 5. ตอนออกมหาพิเนกสกรมออกบวช 6. ตอนทรงตัดพระเมาลีริมฝั่งแม่น้ำอโนมา 7. ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมทุปายาส 8. ตอนมารผจญ 9. ตอนปฐมเทศนา 10. ตอนยมกปาฏิหาริย์ 11. ตอนโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 12. ตอนเสด็จลงจากดาวดึงเป็นตอนสุดท้าย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าวว้าว
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่อโอมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้า

0: เรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
1: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
3: หมีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
4: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
5: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
4: Really ไปค่ะLet's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
4: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
5: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลิศพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ธงชาติเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เออ

0: ได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
2: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
0: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
2: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
2: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยามีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
0: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
2: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขา

0: น้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
1: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
1: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
3: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
3: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
3: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

0: ทุกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
3: เลย
4: ไปกันเลย
3: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: MCIU DLTV สื่อแอนิเมชั่นเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

เสียง

0: ีก10นาทีแล้วกันนะ
1: ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา7:45เสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ7:45โอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขันดีโอ๊ยปวดหัว
1: ยังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันและทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: เริ่มจากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
0: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทัน

0: พราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
1: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
0: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับ
2: เริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ

0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: ทบทวนอีกครั้งนะคะ
0: สัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนภูมิแท่ง

0: ที่มีการย่นระยะนะครับโดยข้อมูลนั้นก็จะมีข้อมูลแค่1ชุดนั่นเองนะครับแผนภูมิแท่งนี้เราก็มักจะนำเสนอข้อมูลนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบกันของข้อมูลนั่นเองนะครับแต่ในที่นี้ถ้าสมมติว่าเรามีข้อมูลที่เป็นข้อมูลนะครับที่เหมือนกันเนี่ยตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเนี่ยอย่างที่ครูเคยได้สอนนักเรียนไปนะครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำข้อมูลนะครับมาเขียนในที่เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะมีวิธีการเขียนอย่างไรมีข้อสังเกตอย่างไรเราจะมาดูในกันชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับถามนักเรียนว่าชื่อแผนภูมินี้เป็นแผนภูมิประเภทใดครับแผนภูมินี้เป็นแผนภูมิประเภทใดเอ่ยเก่งมากครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองนะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบคำถามต่อไปครับแผนภูมินี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
1: จำนวนนักเรียนชั้นป.5และป.6ที่ชอบกีฬาสี
0: เก่งมากครับแผนภูมินี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นนะครับป.5 ป.6 นะครับที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆนั่นเองนี่นะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนนะครับที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆโดยเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6นั่นเองครับต่อไปครับส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเหมือนกับส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งหรือไม่อย่างไรเหมือนไหมครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับแต่มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคืออะไรครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะมีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปอาจจะต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์นะครับเพื่อให้ผู้ที่มาอ่านหรือว่ามาศึกษาแผนภูมิแท่งของเราเนี่ยนะครับที่เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยทราบได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีสัญลักษณ์แบบนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะครับนี่นะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบก็จะมีส่วนประกอบครับเหมือนกับแผนภูมิแท่งแต่มีส่วนประกอบหนึ่งเพิ่มเข้ามาคือสัญลักษณ์นี่เลยครับที่ใช้ระบุว่าเป็นข้อมูลของชุดใดนั่นเองข้อที่4ครับถามเรียนว่าเส้นแสดงรายการแสดงข้อมูลใดตอบพร้อมๆกันเลยครับ
1: แสดงข้อมูลกีฬา
0: ชนิดของกีฬาใช่ไหมครับชนิดของกีฬาก็จะมีกีฬาอะไรครับ
1: ฟ
0: ุ
1: ตซอล
0: ฟุตซอลนะครับบาสเกตบอลวอลเลย์บอลปิงปองและกีฬาว่ายน้ำนั่นเองครับต่อไปครับเส้นนี่นะครับเส้นแสดงจำนวนจะแสดงข้อมูลใดครับจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี
1: ้
0: จำนวนนักเรียนนั่นเองนะครับจำนวนนักเรียนตัวแผนภูมิจะแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะใดครับในลักษณะใดเอ่ยเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนโดยจำแนกตามชนิดของกีฬานั่นเองนี่นะครับจำแนกตามชนิดของกีฬาเลยโดยเปรียบเทียบนักเรียนของชั้นป.5 และป.6 นั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราก็จะนำความรู้ตรงนี้นะครับในเรื่องของการทบทวนที่เป็นส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเข้ามาใช้ในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในวันนี้ด้วยนะครับดังนั้นวันนี้นักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลที่กำหนดนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพิจารณานะครับพิจารณาตารางข้อมูลนะครับแล้วก็ตอบคำถามกันตารางนี้แสดงอะไรครับนักเรียนตอบครูได้ไหมครับเก่งมากครับตารางนี้แสดงจำนวนการเกิดของประชากรไทยครับตั้งแต่พ.ศ. 2562จนถึง2565ครับที่มานะครับก็มาจากนะครับก็จะมาจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับจากตารางนี้แสดงข้อมูลที่มีลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับก็คือเป็นการแสดงจำนวนการเกิดของประชากรไทยนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2562จนไปถึง2565 ข้อมูลมี2ชุดครับชุดแรกก็จะเป็นอะไรครับจำนวนของประชากรที่เป็นเพศชายนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นประชากรที่เป็นเพศหญิงอย่างปีพ.ศ.2562ครับมีประชากรที่เป็นเพศชายเนี่ย 317,708 คนใช่ไหมครับส่วนเพศหญิงเนี่ยก็จะมี 3,485 คนนะครับปี2563ครับมีเพศชายครับ 302,836 คนแล้วก็เพศหญิง 284,532 คนส่วนปี2564นะครับมีเพศชาย 285,51 คนส่วนเพศหญิงครับ 264,019 คนครับส่วนปี2565ครับมีเพศชายนะครับจำนวนประชากรที่เป็นเพศชาย 259,558 คนที่เป็นเพศหญิงครับ 242,549 คนนั่นเองเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะครับแล้วก็นำข้อมูลตรงนี้ไปเขียนเป็นแผนภูมิแท่งอาจจะเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงถามผู้เรียนว่าแผนภูมิชื่ออะไรครับทำไมคุณครูถึงตั้งชื่อเป็นแบบนี้นะครับคุณครูขอบอกนักเรียนก่อนว่าเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลจากตรงนี้ไปเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบใช่ไหมครับดังนั้นคุณครูถามนักเรียนว่าถ้าจะต้องนำไปเขียนเป็นแผนภูมิเนี่ยชื่อของแผนภูมิจะเขียนว่าอย่างไรดีนะครับอันนี้คือคำถามนักเรียนตอบอีกทีนึงครับคืออะไรนะครับเก่งมากครับก็คือจำนวนการเกิดของประชากรไทยตั้งแต่พ.ศ. 2562ถึง2565นั่นเองนะครับทีนี้ถามนักเรียนต่อว่าจากข้อมูลแสดงการเปรียบเทียบอะไรเป็นการเปรียบเทียบอะไรครับ
1: ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
0: จำนวนประชากรเพศชายและเพศหญิงนั่นเองนี่นะครับจำแนกตามพ.ศ. ที่เกิดด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่พ.ศ. 2562จนไปถึง2565ครับคำถามต่อไปครับนักเรียนข้อมูลนี้ควรนำเสนอด้วยแผนภูมิแบบใดแผนภูมิแท่งนะครับเปรียบเทียบได้ไหมครับควรจะเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมีข้อมูลตั้งแต่ถ้าเป็นข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเนี่ยควรเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับในที่นี้มีข้อมูล2ชุดครับก็คือเป็นของเพศชายแล้วก็เพศหญิงดังนั้นครูคิดว่าควรนำเสนอโดยใช้เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองนะครับถามนักเรียนต่อว่าแล้วถ้าเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบครับเส้นในแนวนอนเนี่ยควรจะแสดงอะไรครับถ้าเป็นแบบแบบตั้งนะแนวตั้งนะครับแผนภูมิแบบแนวตั้งแนวนอนน่าจะแสดงปีอะไรครับปีพ.ศ.ใช่ไหมครับนี่นะครับเป็นพ.ศ.ที่เกิดนั่นเองแล้วถ้าเป็นเส้นแนวตั้งนะครับแสดงอะไรเอ่ยแสดงจำนวนนั่นเองนะครับจำนวนประชากรครับทีนี้แล้วด้านล่างของแผนภูมิแท่งนะครับด้านล่างของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงอะไรครับแสดงอะไรเอ่ยเก่งมากครับที่มาด้วยนะครับแสดงที่มาเพราะว่าจากตารางเนี่ยนะครับเขาได้ระบุที่มาของข้อมูลไว้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าข้อมูลนะครับที่เราจะนำมาเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั้นได้ระบุที่มาด้วยดังนั้นเราควรที่จะเขียนที่มากำกับไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เวลาคนที่จะมาศึกษาเนี่ยจะได้ทราบว่าที่มาของข้อมูลนั้นมาจากไหนมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับในที่นี้ก็คือระบุที่มาครับมาจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกิจกรรมเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันจากข้อมูลในตารางนี้เลยนะครับถามนักเรียนว่านักเรียนนะครับสามารถบอกวิธีการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้ไหมครับได้ไหมครับ ขั้นแรกเลยนะครับการที่จะเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเราจะเขียนอะไรลงไปก่อนครับชื่อแผนภูมิเพราะว่าส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับก็จะมี1คือชื่อแผนภูมิดังนั้นอาจจะต้องเขียนชื่อแผนภูมิลงไปก่อนนะครับเราก็ได้ทำการวิเคราะห์จากตารางแล้วถูกต้องไหมครับชื่อแผนภูมิก็คือการเกิดของประชากรไทยตั้งแต่พ.ศ.2562จนไปถึง2565นะครับทีนี้ถามนักเรียนนิดนึงก่อนที่จะไปดูในส่วนของตัวแผนภูมินักเรียนคิดว่าคุณครูนะครับควรใช้การย่นระยะดีไหมครับ
1: ควรค่ะ
0: ทำไมถึงควรใช้การย่นระยะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมีจำนวนที่มากใช่ไหมครับจำนวนของข้อมูลเนี่ยมากแล้วก็มีความใกล้เคียงกันด้วยนะครับนี่ลองสังเกตนะครับมีความใกล้เคียงของข้อมูลด้วยถ้าคุณครูนะครับใช้การย่นระยะคุณครูจะพิจารณาจากอะไรครับเก่งมากครับมีนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูบอกว่าพิจารณาจากจำนวนที่น้อยที่สุดใช่ไหมครับข้อมูลในตารางจำนวนใดครับน้อยที่สุด 242,549 นี่ใช่ไหมครับเป็นประชากรหญิงในปี2565ดังนั้นเราอาจจะใช้การย่นระยะนะครับจนไปใกล้ๆกับ 242,549 ได้ไหมครับได้นะครับในที่นี้อาจจะย่นระยะจนไปถึง 200,000 ใช่ไหมครับหรือนักเรียนบางคนบอกขอเป็น 201,000 ได้ไหม 202,000 ได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คุณครูใช้การย่นระยะครับจาก0จนไปถึง 200,000 นะครับนักเรียนสังเกตตรงนี้นิดนึงเส้นที่เป็นแนวตั้งครับและเป็นแนวนอนเนี่ยตั้งฉากกันใช่ไหมครับตั้งฉากกันไปดูที่เส้นที่เป็นแนวตั้งก่อนนะครับแสดงจำนวนครับ
2: ระยะห่าง
0: ตรงนี้ควรที่มีความกว้างที่เป็นไงครับเท่ากันนะครับอาจจะวัดขึ้นไปสัก1เซนครึ่งได้ไหมครับ 1.5 เซนติเมตรได้ไหมได้นะครับหรือ1เซนติเมตรก็ได้แล้วแต่ที่นักเรียนจะพิจารณาเลยนะครับวัดขึ้นไปนะครับแล้วก็ระยะห่างของจำนวนจะต้องเป็นไงกันด้วยครับเท่ากันไหมเท่ากันในที่นี้เนี่ยจาก 200,000 นะครับ 200,000 จนไปถึง 225,000 เนี่ยห่างเท่าไหร่ครับ 25,000 ใช่ไหมครับ 25,000 คนดังนั้นจะเป็นการเพิ่มขึ้นไปทีละ 25,000 คนนะครับต่อไปก็เป็น 250,000 275,000 300,000 แบบนี้นะครับถ้านักเรียนใช้ห่าง 50,000 ต่อไปนักเรียนก็ต้องห่างเป็นไงเรื่อยๆครับ50,000ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ข้อสังเกตต่อไปแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะมีการกำหนดอะไรด้วยครับกำหนดสัญลักษณ์นะครับคุณครูลืมไปนิดนึงนั่นเองครับเส้นที่เป็นแนวนอนแสดงอะไรเอ่ยพ.ศ.ใช่ไหมครับตั้งแต่2562จนไปถึง2500อะไรครับ2565นั่นเองนี่นะครับจนถึง2565มีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยครับชายนะครับจะเป็นแทนสีน้ำเงินแล้วก็หญิงนะครับแทนสีชมพูเวลานักเรียนไปเขียนนักเรียนก็ใช้ต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูครับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่จะมาเขียนความกว้างเป็นไงครับ
1: เท
0: ่ากันระยะห่างเป็นไงครับ
1: เ
0: ท่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างจากแผนภูมิแท่งที่ได้เรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าเป็นแผนภูมิแท่งที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นข้อมูลแต่ละรายการเนี่ยจะมีแค่แท่งเดียวใช่ไหมครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยรูปเดียวแต่นี้ข้อมูลมี2ชุดดังนั้นก็จะต้องมี2แท่งนักเรียนก็วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับ2รูปที่ติดกันแบบนี้ได้เลยดีไหมครับก็จะแสดงข้อมูลตามนั้นอาจจะมีการระบุด้วยครับเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะครับก็เขียนไว้ข้างบนด้วยว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับไว้ในส่วนปลายของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองแล้วก็มีการระบุที่มาของข้อมูลด้วยเอาเลยครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ดูตัวอย่างนะครับคร่าวๆแล้ว
2: เดี๋ยวเราจะไปลงมือปฏิบัติในการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันครับ
0: เดี๋ยวเราเขียนไปพร้อมๆกันเลยเอาเลยครับตอนนี้นักเรียนก็ใ จับคู่กันนะครับแล้วก็

เอาละครับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่ออ่านในข้อมูลในตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนนะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันนั่นเองเนาะนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนไปพร้อมๆกันได้เลยครับนักเรียนครับส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับอย่างที่ครูได้บอกไปก็จะเหมือนกับแผนภูมิแท่งเลยใช่ไหมครับขั้นแรกที่นักเรียนจะต้องเขียนคือชื่อแผนภูมิก่อนนะครับเขียนไว้บนหัวได้เลยครับนี่นะครับส่วนบนของแผนภูมินะครับเขียนเป็นชื่อนั่นเองนี่ครับคุณครูก็อาจจะนำไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ดินสอนะครับร่างเป็นกรอบไว้ก่อนชื่อของแผนภูมินะครับคืออะไรครับครับชื่อของแผนภูมิคือการเกิดของประชากรไทยตั้งแต่พ.ศ. 2562ถึง2565ครับนักเรียนเขียนไปพร้อมกันเลยครับนี่นะครับต่อไปครับเขียนชื่อแผนภูมิแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนในส่วนที่เป็นตัวของแผนภูมิบ้างนะครับก็จะมีเส้นที่เป็นเส้นอะไรครับเส้นแนวแนวตั้งแล้วก็เส้นแนวนอนนะครับที่ตั้งฉากกันนั่นเองครับนี่นะครับคุณครูอาจจะลากไปสัก10เซนติเมตรนะครับแล้วก็อาจจะมีพ.ศ.ใช่ไหมครับเส้นแนวนอนนี้แสดงปีพ.ศ.ตั้งแต่2562ถึง2565นะครับมี4รายการนี่นะครับครูก็จะจุดไว้4แบบนี้นะครับเส้นที่เป็นเส้นแนวนอนครับแสดงอะไรครับแสดงปีอะไรเอ่ยปีพ.ศ.นั่นเองนะครับปีพ.ศ.นี่เขียนไว้แบบนี้นะครับก็จะมีพ.ศ. 2562ครับนี่แบบนี้เลยนะครับ

0: ครับผมตรงนี้นะครับขออภัยนะครับตรงนี้ขอเขียนลูกศรมานะครับเป็นประชากรอะไรครับประชากรไทยนะครับนักเรียนคุณครูขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงขออภัยนะครับดีเลยครับมีนักเรียนต้นทางนะครับช่วยดูไปด้วยนะครับแล้วก็
1: เส้นในแนวตั้งแสดงจำนวน
0: ใช่ไหมครับนี่เลยนะครับคุณครูก็จะกะไว้ประมาณนะครับ1เซนครึ่งนะครับประมาณ1เซนครึ่งได้ไหมได้นะครับแล้วก็จุดไว นี่ครับแล้วก็จะมีการย่นระยะนะครับด้วยดังนั้นก็จะมีเส้นที่เป็นหยักๆแบบนี้ครับนี่เลยนะครับได้เหมือนกับครูไหมครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เริ่มจากศูนย์นะครับนักเรียนเส้นแสดงจำนวนครับคุณครูจะย่นระยะไปถึง 200,000 นะครับ 200,000 นะครับแล้วก็ห่างกัน 25,000 ครับก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละ25,000 นั่นเองนะครับก็ต่อไปก็เป็น 225,000 นักเรียนอาจจะต่างจากคุณครูก็ได้นะครับอาจจะเพิ่มทีละ 50,000 เพิ่มทีละ 10,000 ก็แล้วแต่ดุลพินิจของนักเรียนได้เลยนะครับหรือนักเรียนบางคนบอกว่าอาจจะใช้การย่นระยะไม่เป็นถึง 200,000 ได้ไหมได้นะครับจากที่ครูได้สังเกตมีนักเรียนที่ย่นระยะจนไปถึง 175,000 ด้วยครับต่อไปครับ
1: ถ้าจากของคุณครูก็เป็น 250,000 นะครับ
0: นี่ครับนี่เลยนักเรียนครับ
1: เส้นแสดงจำนวนตรงนี
0: ้ควรจะมีอะไรด้วยครับมีอะไรเอ่ยที่บริเวณปลายเส้นครับหัวลูกศรจำได้ไหมครับต้องมีหัวลูกศรด้วยนะครับนี่เป็นจำนวนครับนี่เลยครับนักเรียนเห็นชัดไหมครับชัดนะทีนี้เราจะกำหนดครับคุณครูจะกำหนดละรูปสี่เหลี่ยมนะครับมุมฉากสองรูปเนี่ยจะต้องเป็นอะไรครับกำหนดสัญลักษณ์นั่นเองนะครับนี่กำหนดสัญลักษณ์แบบนี้เลยอาจจะข้างบนนะครับก็จะเป็นแทนเพศชายครับข้างล่างแทนเพศหญิงนั่นเองนี่นะครับแทนเพศชายและเพศหญิงครับนักเรียนครับ
1: ต่อไปครูจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: บนแผนภูมินะครับในตัวของแผนภูมิแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมี2แท่งใช่ไหมครับอย่างที่บอกไป คุณครูก็จะวัดนะครับจากจุดที่มาร์กไว้เนี่ยไปทางซ้ายสักประมาณ 0.5 ซมนะครับแล้วก็ไปทางขวาอีก 0.5 ซมนั่นเองแล้วก็จุดไว้นะครับนี่นักเรียนดูไปพร้อมกันนะครับอาจจะมาร์กไว้แบบนี้นี่ครับแล้วก็มาร์กไว้ครับไปซ้าย 0.5 ไปขวา 0.5 นะครับเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นแท่งแบบนี้นะครับ2แท่งนั่นเองเอาละครับตอนนี้นะครับคุณครูก็ได้มาร์กไว้แล้วเดี๋ยวนะครับคุณครูจะขีดเป็นร่างไว้ก่อนนะครับโดยใช้ดินสอนั่นเองอย่างเพศชายนะครับในปี2512มี 317,708 คนนะครับก็อยู่ประมาณนี้ 310,000 นะครับนี่อยู่ประมาณนี้คุณครูจะขีดร่างไว้นะครับประมาณนี้ต่อไปครับเพศหญิงจะมี 3,485 คนก็เลย 300,000 มานิดนึงนะครับประมาณนี้ขีดล่างไว้นะครับร่างไว้ต่อไปครับปี63เพศชายมี 302,000 นะครับก็จะขึ้นมานิดนึงแบบนี้ครับส่วนผู้หญิงมี 280,000 คนนะครับก็จะประมาณนี้นี่นะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราค่อยไประบุอีกทีนึงครับต่อไปครับเพศชายมี 285,051 นะครับในปี64ก็จะนี้นะครับไม่เกินกันนี่ประมาณนี้ส่วนผู้หญิงมี 260,000 ครับ 260,000 ก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็น 259,000 นะครับผู้ชายในปี2565ก็อยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็240,000 นะครับของเพศหญิงในปี65ประมาณนี้คุณครูก็ได้ทำไว้คร่าวๆแล้วนะครับหลังจากนั้นนี่ครับลากครับลากได้เลยคุณครูขอลากโดยใช้ดินสอนะครับเพราะว่าคุณครูกลัวเดี๋ยวจะต้องลบอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเละนิดนึงนะดังนั้นคุณครูขอใช้เป็นดินสอดีกว่านี่เป็นไงครับผลครูสวยงามไหมครับสวยงามนะครับนักเรียนตอบแบบว่าไม่ค่อยเต็มใจเลยนะครับสวยไหมเอ่ย
2: สวย
0: สวยนะครับสวยนะนี่และนะครับคุณครูก็จะกำหนดครับถ้าเป็นของผู้ชายครับกำหนดสัญลักษณ์เลยนี่นะครับผลครูใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันเป็นแบบของขวางแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ใช้สีน้ำตาลนะครับแทนผู้หญิงแบบเป็นจุดๆแบบนี้นะครับนี่ดีไหมดีนะครับเอาแล้วครับครูจะลงมือแล้วนะนี่ครับกำหนดสัญลักษณ์ลงไปในบนรูปนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากได้เลยเพื่อที่เวลานะครับผ
1: ู้ที่จะมาอ่านเนี่ยก็จะได้รู้นะครับว่าถ้าคุณครูใช้เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับก็จะ
3: แสดงเพศชาย
1: นั่นเองนะครับส่วนที่เป็นสีน้ำตาลนี้คุณครูจะใช้เป็นจุดนะครับนี่แทนด้วยเพศหญิงนั่นเองตอนนี้นักเรียนถึงไหนกันบ้างแล้วครับใกล้เสร็จหรือยังเอ่ยใกล้แล้วนะครับมีนักเรียนบางคนเสร็จแล้วด้วยนี่นำคุณครูไปเลยนะครับโอนครูของคุณครูนี่สวยงามมากเลยนะครับคุณครูจะเขียนระบุนะครับจำนวนไว้ข้างบนตรงนี้ด้วยครับนี่ครับและนี่นะครับก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วนักเรียนครับช่วยครูหน่อยครับครูเหลืออะไรเอ่ยที่มาของข้อมูลด้วยใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับเขียนที่มาของข้อมูลได้เลยนะครับมาจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับโอ้โหคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปรบมือให้ครูด้วยครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวลองไปเทียบดูกับตัวอย่างของนักเรียนบ้างนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้คุณครูนะครับก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างจากเพื่อนๆต้นทางกันบ้างนะครับนักเรียนต้นทางว่าได้นำเสนอออกมาในรูปของแผนภูมิแท่งหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างสวยงามหรือไม่นะครับแต่เชื่อว่าของคุณครูจะต้องสวยงามมากกว่าแน่นอนเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูไปพร้อมกันเลยครับและนี่ครับเป็นผลงานของนักเรียนนะครับเพื่อนๆทางต้นทางนั่นเองนักเรียนปลายทางเป็นไงกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับดูไปพร้อมกันว่าสิ่งที่เพื่อนทำมานั้นถูกต้องหรือไม่องค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่นะครับเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับ
4: สวยค่ะ
1: โอ้สวยงามมากเลยนะครับทั้งลายมือตัวหนังสือนะครับทั้งความเรียบร้อยเนี่ยสวยงามมากๆเลยลองเทียบสิครับของคุณครูกับของเพื่อนๆนี่ในสวยกันครับของคุณครูใช่ไหมครับของไม่ใช่นะครับนี่นะครับมีนักเรียนหลายคนบอกว่าของเพื่อนน่าจะสวยกว่านะครับดังนั้นคุณครูโชว์ตรงนี้เลยละกันมีในส่วนของหัวแผนภูมิครับแสดงชื่อของแผนภูมินั่นเองแล้วก็จะมีตัวของแผนภูมินะครับมีการย่นระยะจาก0จนไปถึง 200,000 ครับเส้นแนวตั้งแสดงจำนวนเส้นแนวนอนแสดงข้อมูลแต่ละรายการนะครับก็คือปีพ.ศ.ตั้งแต่2562จนถึง2565ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของตัวแผนภูมินะครับมีการอะไรด้วยเอ่ยกำหนดสัญลักษณ์นะครับผู้ชายเนี่ยคุณครูสังเกตจะเป็นแทนด้วยสีน้ำเงินใช่ไหมครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยคือแทนด้วยสีอะไรเอ่ยสีชมพูนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณครูดูความเหมาะสมของความสูงของแท่งแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับสมเหตุสมผลแล้วก็ในส่วนของที่มาก็ได้ระบุไว้ด้วยสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของเพื่อนอีก1คนด้วยนะครับนี่ก็ครบเช่นเดียวกันทั้งชื่อตัวแผนภูมิแล้วก็ที่มาครับนี่เลยนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางก็คงจะทำได้สวยงามเช่นเดียวกันนะครับปรบมือให้กับเพื่อนๆด้วยปรบมือดังๆเลยโอ้เก่งมากๆเลยนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันได้เลยครับไปเลยครับและเราก็ได้เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจากตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่ได้บอกไปครับจากตัวอย่างที่ตรงนี้นะครับที่ครูยกมานั้นก็จะประกอบไปด้วยชื่อของแผนภูมิครับตัวของแผนภูมิถ้าเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะมีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยนะครับกำหนดสัญลักษณ์แล้วก็ได้ระบุในส่วนของที่มาไว้ด้วยนักเรียนสังเกตนะครับถ้าข้อมูลมี2ชุดการกำหนดสัญลักษณ์ก็มีการกำหนดอยู่เป็นไงครับสองอย่างนะครับอย่างนี้ก็มีอย่างแผนภูมิแท่งอันนี้ก็จะมีเพศชายแล้วก็เพศหญิงนั่นเองครับทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมครับกลุ่มละ2คนครับแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจากข้อมูลที่กำหนดให้ครับนี่เลยนะครับเป็นตารางแสดงราคาทองคำที่สูงสุดแล้วก็ต่ำสุดตั้งแต่พ.ศ. 2561จนไปถึง2565ครับนี่นะครับแล้วก็ได้ระบุที่มาไว้ด้วยว่ามาจากสมาคมค้าทองนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนแต่ละคนนะครับช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ร่วมกันกำหนดช่วงบนเส้นแสดงจำนวนนะครับแล้วก็การย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนด้วยนะครับเพื่อการแสดงข้อมูลในช่วงนั้นนักเรียนสังเกตจากค่าที่น้อยที่สุดถูกต้องไหมครับจำนวนข้อมูลที่น้อยที่สุดเนี่ยน้อยที่สุดคืออะไรครับจากข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมครับต่ำที่สุดเนี่ยนะครับราคาทองต่ำที่สุดในปี2561คือ 18,150 ดังนั้นนะครับนักเรียนอาจจะต้องใช้การย่นระยะไปใกล้ๆกับ 18,150 อาจจะเป็นถึง 15,000 ได้ไหมครับได้ 16,000 ได้ไหมครับได้นั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละช่วงเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นจำนวนระยะห่างที่เท่ากันด้วยนะครับเอาเลยครับตอนนี้นักเรียนลองวิเคราะห์ดูแต่ละคู่นะครับช่วยกันกำหนดว่าจะย่นระยะจนไปถึงจำนวนใดนะครับแล้วก็ลงมือเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบมาได้เลยครับลงมือเลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลงานของเพื่อนๆกันสักนิดนึงแล้วก็ร่วมดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีจุดไหนที่อยากจะต้องเพิ่มหรือเปล่านะครับนี่เลยสังเกตนะครับนักเรียนครับจากทางนี้ก่อนนะครับจุดสังเกตเลยชื่อของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้ควรเขียนคำว่าตารางไหมครับเพราะว่าไม่ได้แสดงข้อมูลโดยใช้ตารางแล้วใช่ไหมครับเป็นการแสดงข้อมูลก็คือราคาทองคำที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2561จนไปถึง2565นั่นเองดังนั้นถ้าเป็นจากตัวอย่าง2แบบนี้นะครับอันนี้น่าจะต้องแก้นิดนึงนะครับต่อไปครับบริเวณในส่วนของตัวแผนภูมิอันนี้ไม่มีปัญหาครับจากทั้ง2เนี่ยทำมาได้ถูกต้องนะครับคุณครูดูจากความสมเหตุสมผลของความสูงของแท่งแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับมีการย่นระยะด้วยจาก0จะไปถึง 15,000 นะครับแล้วก็เส้นที่เป็นแนวนอนนั้นแสดงข้อมูลแต่ละรายการตั้งแต่ปี2561จนไปถึง2565นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีการระบุที่มาของข้อมูลด้วยแต่สังเกตนะครับจากนี่แบบนี้นะครับที่เพื่อนๆต้นทางได้ทำมามีการระบุนะครับจำนวนไว้ด้วยบนแท่งนะครับเพื่อที่คนที่จะมาอ่านเนี่ยจะได้ทราบนะครับว่าอ๋ออย่างปี2561นะครับราคาทองที่สูงที่สุดก็คือ 23,300 นั่นเองมีการระบุไว้ด้วยก็ถือว่าละเอียดดีนะครับดีมากเลยแต่ว่าทางซ้ายตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องระบุไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมทีหลังได้แต่ในส่วนนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนักเรียนก็ได้กำหนดสัญลักษณ์มาด้วยว่าแทนราคาสูงที่สุดนะครับแล้วก็แทนราคาต่ำที่สุดนั่นเองคุณครูก็ถือว่านะครับผ่านนั่นเองนะครับถือว่าให้ผ่านเลยแบบนี้อาจจะมีการแก้ไขเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรถ้านักเรียนต้นทางและปลายทางได้เลยครับครับและนี่ครับก็เป็นตัวอย่างนะครับที่คุณครูได้ลองเขียนแผนภูมิแท่งเทียบออกมานะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อของแผนภูมิครับนี่นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแผนภูมินั่นเองนะครับแล้วก็จะระบุที่มาของข้อมูลด้วยมีการกำหนดสัญลักษณ์นะครับที่เป็นสีน้ำเงินนี้ก็แทนราคาสูงสุดแล้วก็สีชมพูนะครับแทนราคาต่ำสุดนั่นเองแล้วก็มีการย่นระยะนะครับจาก0จนไปถึง 15,000 ครับแล้วก็อะไรครับมีการระบุไว้ด้วยนะครับว่าอย่างปี2561เนี่ยนะราคาสูงที่สุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็มี 2,300 นั่นเองนะครับก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะครับตามองค์ประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบครับทีนี้ฝากแบบฝึกหัดที่ 3.4 ครับให้นักเรียนได้ไปฝึกทำต่อเป็นการบ้านด้วยนี่เลยนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้ครับเราเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบครับซึ่งแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นการนำเสนอข้อมูลเรื่องเดียวกันตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะครับซึ่งต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อมูลแต่ละชุดด้วยนั่นเองครับนี่เลยนะครับส่วนองค์ประกอบนะครับส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบโดยเลือกใช้ข้อมูลที่กำหนดนั่นเองก็อาจจะเป็นขั้นที่ยากกว่าวันนี้ไปสักนิดนึงนะครับก็ขอให้เรียนได้ตั้งใจแบบนี้ในทุกๆชั่วโมงเลยครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.5 สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1
2: กล้องพร้อมปิด
3: ปิด
4: พี่นนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
2: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
5: ยังทำดีตามพ่อสอน
6: สวัสดีครับ
4: วันนี้เรามาพูดคุยกับพลอยสวยและพี่หมิ่งใจกันถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีด้วยกันหลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจก็คือเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เรารู้จักทำตามลำดับขั้นตอนครับ
4: โหต้องใช้ความอดทนน่าดูเลยนะคะ
2: ถูกต้องแล้วครับ
4: ใช่ค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: ไปชมกันเลยเย้

สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอารีชวีวัฒน์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะคือเรื่องลำดับขั้นนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องเรียนรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนเรียนรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญสิ่งไหนไม่สำคัญและสิ่งไหนที่สำคัญที่สุดเราต้องทำไปก่อนและอย่างที่ไม่ค่อยสำคัญเราจะทำตามที่หลังค่ะเราต้องการเรียนอย่างเช่นการทำกับบ้านอย่างนี้ค่ะเราต้องหรือว่าพรุ่งนี้จะเรียนอะไรก่อนแล้วคือเราต้องทำกับบ้านอย่างนั้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำของวันถัดไปค่ะถ้าเรารู้จักกันในการเรียงลำดับขั้นตอนว่าเราต้องทำสิ่งใดก่อนมันก็จะทำให้เราทำงานนั้นเสร็จและรวดเร็วและมีระบบด้วยค่ะค่ะหนูก็ได้นำมาปรับใช้ในการทำนาข้าวค่ะคือโรงเรียนของเรานะคะได้มีการทำนาข้าวในโรงเรียนค่ะคืออย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะทำนาข้าวเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์การดูแลรักษาแล้วก็การเก็บเกี่ยวอะไรพวกนี้ของข้าวค่ะหรือคืออย่างที่สองนะคะคือเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกอย่างแรกคือเราต้องเพาะพันธุ์เสร็จแล้วก็เราต้องไปเตรียมแปลงนาในการเตรียมแปลงนานะคะเราต้องไปไถดาดไถพรวนแล้วก็คราดดินพร้อมที่จะปลูกค่ะแล้วเราก็จะปลูกในเดือนกรกฎาคมค่ะจากนั้นเราก็จะดำนาในเดือนพฤศจิกายนค่ะคือความทับใจก็คือเศรษฐกิจพอเพียงค่ะถ้าเรารู้จักพอและเพียงในชีวิตของเราก็จะทำให้ชีวิตเรารุ่งเรืองถ้าเราพอเพียงในสิ่งที่เรามีก็จะไม่ทำให้เรามีความโลภจะไม่ทำให้เราโจรค่ะถ้าเราพอเพียงเรารู้จักในการปลูกพืชแล้วก็พอเพียงในการใช้เงินหรือว่าทำสิ่งต่างๆแล้วก็เราพอใจในสิ่งที่เรามีก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีค่ะการทำความดีการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นแบบนี้ค่ะการที่เราเป็นคนดีเราสามารถทำให้เราได้แล้วเราสามารถเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้ด้วยค่ะ

0: ดีตามพ่อสอนเฮ้
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่เหม่งจ๋ายตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี
2: ้ดูเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะพลอยสวยว่าพลอยสวยทำได้ค่ะ
3: อย่าลืมนะคะเพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นไม่ใช่ว่าจะใช้กับผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
2: ใช่ค่ะน้องพลอยสวยเห็นด้วย
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
4: ยังทำดีตามพ่อสอน
5: สวัสดีครับ
6: ครับผ่านค่ะเอาบทสิน5ไปต่อกับพิธีกรค่ะ

0: ในการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนโดยเริ่มจากสิ่งที่จะเอื้อประโยชน์ได้โดยไม่ต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติให้ความรู้ทางวิชาการใช้เทคโนโลยีเรียบง่ายเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาที่สามารถปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด
1: หนูมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจค่ะหนูจึงตั้งใจเรียนและมีความอดทนค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนทำให้หนูรู้จักหลักการทรงงานและเข้าใจคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างชัดเจนค่ะ
2: ยังทำดีตามพ่อสอน
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการที่จะร่วมมือการทำงานให้ราบรื่นสำเร็จและดำเนินก้าวหน้าต่อเนื่องกันไปได้นั้นนักปฏิบัติงานทุกคนจะต้องมีวินัยสำหรับใช้กับตนเองคือต้องไม่ประมาทปัญญาต้องรักษาความจริงใจต้องสลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ำทรามอ่อนแอและต้องทราบตระหนักในความสำรวมไม่ฟุ้งเฟ้อซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่จะช่วยให้งานเป็นงานและให้ชีวิตมั่นคงเป็นสุขพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2521

0: ยังทำมีตามพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ที่ดินแบ่งจ่าย
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ
0: เ
2: สียงน้ำ
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถเรียนรู้ได
0: ้ใช่ไหมคะ อีกโลกแป๊บนึง
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีนักเรียนโรงเรียนวังกระวนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คิดว่าพร้อมแล้วทั้งปลายทางและต้นทางนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่อไปคุณครูขอทบทวนนิดนึงค่ะนักเรียนไปดูกันเลยค่ะนักเรียนลืมหรือยังเอ่ยว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำอะไรไปเราอ่านสถานการณ์ใช่ไหมคะอ่านแล้วก็เจอปัญหาจากสถานการณ์ด้วยใช่ไหมปัญหาของสถานการณ์นะคะจะเชื่อมต่อกันกับในชั่วโมงนี้ที่เราต้องหาคำตอบดังนั้นก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะคุณครูถามนักเรียนก่อนว่าปัญหาจากสถานการณ์คืออะไรคืออะไรคะข้าวจี่ไม่มีรสชาติแล้วเขาทำไงคะถ้าหากถ้านำไข่มาเป็นส่วนผสมในข้าวจี่รสชาติและกลิ่นจะดีขึ้นหรือไม่ใช่ไหมนั่นคือปัญหาใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องมาทำกิจกรรมเพื่อตอบปัญหาเหล่านั้นว่าถ้านำไข่นะคะมาเป็นส่วนผสมแล้วจะดีขึ้นหรือไม่ทั้งรสชาติและกลิ่นนะคะเอาล่ะสำหรับนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้นำเสนอกันแล้วแต่ละกลุ่มก็อาจจะแตกต่างกันออกไปบางกลุ่มก็อาจจะคล้ายกันบ้างบางกลุ่มบอกว่าหนูจะปั้นข้าวเหนียวใช่ไหมคะแล้วก็นำไปชุบไข่โรยเกลือแล้วก็นำไปจี่ใช่ไหมส่วนบางกลุ่มก็บอกว่าหนูขอปั้นข้าวเหนียวก่อนแล้วก็เอาไปจี่ก่อนค่ะจี่ข้าวเหนียวเสร็จแล้วค่อยมาทำอะไรนะมาชุบไข่นะคะแล้วก็โรยเกลือบางคนก็คือตีไข่แล้วก็โรยเกลือแล้วก็ทำส่วนผสมไปเรียบร้อยในนั้นเลยก็แล้วแต่วิธีของนักเรียนที่จะทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อนักเรียนทำแล้วนักเรียนก็ต้องสังเกตด้วยนะคะว่านักเรียนทำไปแล้วนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะก็คือรู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คือนักเรียนจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้นะคะแล้วก็ร่วมกันลงความเห็นจากข้อมูลค่ะของการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะหลังตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปของการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็คือจะมีข้าวเหนียวไข่เกลืออุปกรณ์สำหรับปิ้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะแน่นอนถ้ามีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดังนั้นเนี่ยน่าจะต้องมีอะไรคะการสืบค้นข้อมูลนะคะเอาละค่ะกิจกรรมของนักเรียนจะอยู่ในหน้า131ขอเช็คนิดนึงว่าอยู่หน้าเดียวกับคุณครูไหมคะช่วยครูดูหน่อยค่ะหน้า131ไหมคะหน้า131วันนี้กิจกรรมของเรานะคะก็คือข้อที่5ถึงข้อที่7ค่ะมี3ข้อนะคะข้อ5ถึง7มี3ข้อนะคะซึ่ง3ข้อนี้เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านในใจก่อนว่าทำอย่างไรหลังจากนั้นมาพูดคุยกันค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาค่ะนายต้องทำอะไรบ้างคะต้องร่วมกันทำอะไรคะลงมือแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เขียนขั้นตอนเอาไว้ใช่ไหมคะว่าเราจะทำข้าวจี่เนี่ยในขั้นตอนไหนบ้างใช่ไหมดังนั้นวันนี้หนูต้องทำไหมคะต้องลงมือทำนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปหลังจากนั้นให้ร่วมกันทำอะไรต่อไปคะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ตรวจสอบผลการแก
0: ้ปัญหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นไปตามที่เราได้คาดการเอาไว้ไหมแต่ถ้าหากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เดี๋ยวนะคะนักเรียนก็สามารถทำไมได้คะเสนอแนะวิธีปรับปรุงการแก้ปัญหาเพราะนั้นเดี๋ยวนักเรียนลงมือทำแน่นอนนะคะแต่ละกลุ่มย่อมจะเจอปัญหาที่แตกต่างกันออกไปซึ่งบางกลุ่มอาจจะเจอบางกลุ่มอาจจะไม่เจอนะคะเอาล่ะดังนั้นนะคะตรงนี้นะไปดูข้อที่7หลังจากนั้นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะ
1: ส
0: ื
1: บค
0: ้
1: นข้อม
0: ู
1: ลเพ
0: ิ่
1: มเติ
0: มเขาสืบให้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะแล้วก็ให้สังเกตด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารของกิจกรรมที่เราทำไปในวันนี้นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอาล่ะนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีการบันทึกผลเมื่อลงมือแก้ไขปัญหานักเรียนดูนะคะบันทึกผลการดำเนินการแก้ปัญหาหนูจะบันทึกผลอย่างไรทำแน่นอนทำได้อยู่แล้วแต่หนูจะบันทึกผลอย่างไรอ่ะเปิดหน้า136ค่ะเจอไหมคะ136หน้า136อ่านนักเรียนดูนะทั้งต้นทางและปลายทางบันทึกผลการดำเนินการแก้ปัญหานะคะดังนั้นก่อนที่เราจะให้ความร้อนข้าวจี่ค่ะก่อนที่จะให้ความร้อนข้าวจี่หนูน่าจะต้องสังเกตอะไรบ้าง
1: ลักษณะ
0: อะไรให้ชัดลักษณะเลยนะคะสถานะ
1: ส
0: ีได้ไหมนั่นคือก่อนที่จะให้ความร้อนข้าวจี่หนูจะต้องสังเกตสถานะสีแล้วก็กลิ่นก่อนนะคะแน่นอนต่อกระบวนการขั้นตอนตรงนี้หนูก็ต้องชุบไข่เรียบร้อยแล้วโรยเกลือเรียบร้อยแล้วแต่จี่หรือยัง
1: อย
0: ่างหนูต้องสังเกตก่อนรวมทั้งกลิ่นด้วยนะนะคะหลังจากนั้นหนูจะต้องบันทึกอะไรต่อไปเดาซิต้องบันทึกอะไรต้องอะไรคะหลังให้ความร้อนเข้าจี่เมื่อบันทึกก่อนให้ความร้อนเข้าจี่แล้วเราไปจี่เรียบร้อยละเราก็ต้องมาทำอะไรอ่ะบันทึกหลังให้ความร้อนเข้าจี่บันทึกอะไรบ้างคะ
1: สถานะสี
0: เยี่ยมแล้วก็มาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมหรือเหมือนเดิมนะคะหลังให้ความร้อนเข้าจี่สถานะสีและกลิ่นตรงนี้บันทึกลงไปค่ะนักเรียนเมื่อทำกิจกรรมแล้วนักเรียนจะได้บันทึกได้ถูกต้องคุณครูจะให้เวลาตรงนี้นักเรียนไม่มากนะเพราะว่าตรงนี้เอาพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปกลับไปบันทึกเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปแนะนำอุปกรณ์และในวันนี้นะคะถ้านักเรียนบันทึกตรงส่วนที่ก่อนให้ความร้อนเข้าจี่อย่างเดียวก่อนได้ไหมณตอนนี้ได้และหลังจากนั้นเรียนค่อยไปทำไมคะไปบันทึกอะไรหลังให้ความร้อนกับเข้าจี่เพราะการสังเกตก็สังเกตในลักษณะที่ทำไมเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมคะเพื่อความรวดเร็วสรุปต้องสังเกตอะไรบ้างนะทบทวนสถานะสีแล้วก็กลิ่นทั้งก่อนให้ความร้อนและหลังให้ความร้อนเรียบร้อยนะคะสำหรับที่นักเรียนนั้นจะต้องบันทึกลงไปนะคะตอนที่เรานั้นลงมือทำกิจกรรมเดี๋ยวมาดูตรงอุปกรณ์นักเรียนนิดหนึ่งค่ะครูมีข้อแนะนำนักเรียนนิดหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนนักเรียนจะได้ข้าวเหนียวไปใช่ไหมคะข้าวเหนียวที่นักเรียนได้ไปนักเรียนก็ต้องทำไมคะเอาไปปั้นเนาะไปปั้นในลักษณะที่เป็นยังไงคะเป็นก้อนกลมๆนะคะซึ่งครูจะมีไม้ไว้ให้นักเรียนก็เสียบไม้ลงไปนะคะแล้วก็จะมีไข่เอาไว้ให้นะคะไข่เอาไว้ให้ ดังนั้นในไข่นี้นะคะถ้าใครจะปรุงก็คือปรุงลงไปนะคะบางกลุ่มบอกว่าหนูจะใส่พริกไทยใช่ไหมวันนั้นที่ครูจำได้ได้นำพริกไทยมาไหมคะเยี่ยมค่ะนำพริกไทยมานะคะใส่เกลือใส่อะไรแต่ถ้าใครจะไม่ใส่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็หนูก็ทำตามขั้นตอนที่หนูทำไมคะที่หนูนั้นได้วางแผนไว้ช้อนคุณครูจะให้ไปนะคะ2อันนะคะช้อนอันนึงก็คือไว้ทำอะไรคะตักเกลืออีกอันนึงก็ทำไมคะไข่นะคะอ่ะนักเรียนดูนะนะคะสำหรับต้นทางคุณครูจะให้ถุงมือไปด้วยใครที่ปั้นข้าวเหนียวจะต้องสวมถุงมือถุงมือจะมีไว้ให้1คู่นะคะถุงมือจะมีไว้ให้1คู่นะคะอ่ะตรงนี้ถ้านักเรียนเสียบเรียบร้อยแล้วปั้นเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทำไมคะค่อยๆทำไมค่อยๆทำไมคะก็คือค่อยๆนำช้อนตักไข่เข้ามาแล้วก็ทำไมคะชุบให้ทั่วราดให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นก็ทำไมผสมกับเกลือนะคะผสมกับเกลืออ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ระวังให้ดีอย่าให้ทำไมคะรักษาความสะอาดคุณครูจะมีกระดาษเยื่อไว้ให้นักเรียนนะคะนักเรียนก็ลักษณะนี้นะคะประมาณแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะใครที่จะโรยเกลือก็โรยคุณครูมีจานไว้ให้ดังนั้นเรียนก็เอาเกลือมาทำไมคะเอามาโรยนะคะลักษณะแบบนี้ก็ได้นะแต่ต้องทำไมเบาเบือนิดนึงเพราะทำไมคะเดี๋ยวทำไมเค็มนะดูเค็มนะเรียบร้อยหลังจากนั้นเรียนก็ทำไมคะนำไปปิ้งนั่นเองนำไปอะไรคะนำไปจี่นะคะนำไปจี่นั่นเองตรงนี้มีข้อสงสัยไหมคะไม่ได้มีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีข้อสงสัยนะคะสรุปแล้วนะคะปลายทางจะต้องทำอะไรบ้างนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็คือลงมือแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้แล้วก็บันทึกผลนะคะหลังจากนั้นนะคะต้องรบกวนคุณครูนะคะคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำขณะนักเรียนทำกิจกรรมเช่นการใช้อุปกรณ์ตอบปัญหาเมื่อนักเรียนซักถามหรือช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนค่ะในการที่นักเรียนนั้นทำกิจกรรมนะคะดังนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ให้นักเรียนนะคะลงมือทำกิจกรรมค่ะ

0: เอาละค่ะก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะนักเรียนไปจี่ข้าวเหนียวจี่กันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเข้าจี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูที่นักเรียนนั้นไปจี่มานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเข้าจี่ของนักเรียนนะคะเอาละค่ะตอนนี้เอามาวางไว้รู้ใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมว่าจานไหนเป็นของกลุ่มใครทราบไหมคะทราบนะคะบางกลุ่มนะคะพอจี่เรียบร้อยแล้วโรยเกลือทีหลังสุดเลยใช่ไหมแล้วก็บางกลุ่มนะคะมีการโรยพริกไทยหลังจากจี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมนั่นคือวิธีการทำของนักเรียนนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นักเรียนจะต้องนำกลับไปทำอะไรคะกลับนำไปบันทึกผลใช่ไหมคะบันทึกว่าหลังจากจี่ข้าวเหนียวหรือจี่ข้าวจี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่คุณครูนะคะว่าบันทึกผลการดำเนินการแก้ปัญหาวันนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะให้ความร้อนข้าวจี่เป็นอย่างไรบ้างนะนักเรียน
1: สถานะของแข็ง
0: สีอะไรลูกก่อนสีเหลืองมีกลิ่นไหมมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นไข่ใช่ไหมพ่อหนูไปชุบไข่ใช่ไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะก็จะต้องมีนะคะหลังให้ความร้อนข้าวจี่ใช่ไหมคะที่เรียนนั้นต้องนำไปสังเกตใช่ไหมสังเกตอะไรสถานะสีแล้วก็กลิ่นใช่ไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มค่ะนำเอาไปสังเกตผลที่กลุ่มได้เลยค่ะนะคะเชิญค่ะหยิบจานตัวเองให้ถูกนะลูกจานไหนแล้วก็บันทึกผลด้วยเป็นอย่างไรนะคะบันทึกผลสีเป็นอย่างไรสีอะไร

0: เอาละค่ะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังให้ความร้อนกับข้าวจี่ตัวแทนกลุ่ม5ค่ะ
1: หลังให้ความร้อนข้าวจี่ค่ะมีสถานะเป็นของแข็ง
0: ค่ะ
1: มีสีเหลืองทองนิดๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นที่ดีขึ้นจากก่อนให้ความร้อนค่ะ
0: มีกลิ่นที่ดีขึ้นนะคะอ่ะนั่งลงค่ะประมือกลุ่มที่5ค่ะอ่ะกลุ่มอื่นว่าไงเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยไหมคะเหมือนกันไหมอ่ะหนูมาดูนะหลังให้ความร้อนกับข้าวจี่นะคะสถานะก็ยังเป็นของแข็งอยู่นะคะสีล่ะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วบางส่วนมีสีน้ำตาลจริงไหมบางส่วนมีสีเหลืองสำหรับบางกลุ่มมีสีอะไรด้วยสีดำนะคะเอ๊ะทำไมมีสีดำมาล่ะนะคะตั้งเอาไว้นานเกินใช่ไหมนะเขียนตามความเป็นจริงค่ะที่หนูเห็นแล้วบันทึกลงไปให้ละเอียดแล้วกลิ่นล่ะคะนักเรียนกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะคะจะมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมตอนแรกก็คือก่อนให้ความร้อนเนี่ยคือกลิ่นมีกลิ่นไข่ใช่ไหมคะพอผ่านการให้ความร้อนกลิ่นตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมอาจจะทำไมคะหอมขึ้นเนี่ยนะคะกลิ่นดีขึ้นตรงนี้ผ่านได้ไหมคะ
2: ผ
0: ่านได้นะไปแล้วนะคะต่อไปนะคะต่อไปหน้า137นะคะบันทึกผลการตรวจสอบการแก้ปัญหาและปรับปรุงผลการแก้ปัญหาหนูดูตรงนี้ก่อนบันทึกผลการตรวจสอบการแก้ปัญหาตอนนี้หนูกำลังอยู่ในขั้นของการตรวจสอบการแก้ปัญหาตรวจสอบแล้วเป็นยังไงสามารถทำได้ไหมสามารถใช้ไข่นำมาเป็นส่วนผสมของการทำข้าวจี่ได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ตรงนี้เราบันทึกลงไปว่าสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมคือแก้ปัญหาแล้วเนี่ยกลิ่นมันดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ปัญหาของเขาคือทำไมนะสีใช่ไหมสีทำไมคะช่วยกันนึกสิคะเป็นยังไงคะปัญหาของเขาเป็นยังไงไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติเดี๋ยวเราก็ต้องชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงนะคะไม่มีรสชาติแล้วก็สีทำไมคะค่อนข้างที่จะเป็นยังไงน่ารับประทานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียนลงเขียนตรวจสอบการแก้ปัญหาแล้วการปรับปรุงการแก้ปัญหานักเรียนจะมีการปรับปรุงไหมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะปรับปรุงอย่างไรหนูก็บันทึกลงไปนะคะตรงส่วนนี้เข้าใจไหมคะดังนั้นค่ะนักเรียนนั้นร่วมกันตรวจสอบผลการแก้ปัญหาหากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะให้เสนอในวิธีปรับปรุงการแก้ปัญหาหรือแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานถ้าหนูทำแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องเขียนแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกว่าเรามีปัญหานะมีอุปสรรคหนูก็บันทึกลงไปนะคะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยไม่เรียนนักสักถามค่ะถ้าพร้อมแล้วทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะเอาละคุณครูขอฟังนิดนึงค่ะกลุ่มที่1ผลการตรวจสอบการแก้ปัญหาเป็นยังไงบ้างคะสามารถแก้ปัญหาได้ไหม
1: แก้ปัญหาได
0: ้
1: ค่ะ
0: แก้ปัญหาได้ยังไงบ้างคะลูก
1: ควรปรับปรุงรสชาติ
0: เดี๋ยวนะแก้ปัญหาคือแก้ปัญหาก็คือสามารถที่ทำไมคะใช้ไข่เป็น
1: ส่วนผสม
0: เป็นส่วนผสมได้เนาะนะคะอ้าวเมื่อสักครู่คุณได้ยินว่าปรับปรุงรสชาติก็คือปรับปรุงการแก้ปัญหาจากกลุ่มที่เราทำใช่ไหมคะถ้าหนูอยากจะปรับปรุงหนูจะปรับปรุงยังไงคะ
1: ใส่เกลือระหว่างที่กำลังเทไข
0: ่ใส่เกลือลงไปเพิ่มปริมาณเกลือใช่ไหมคะให้มีทำไมนะให้มีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะอ่ะนั่งลงคอยสักหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มที่สามค่ะกลุ่มที่สามหนึ่งกลุ่มค่ะหนึ่งที่สามผลการตรวจสอบการแก้ปัญหาเป็นยังไงบ้างคะตรวจสอบได้ไหมคะกล้องของกลุ่มของกล้องตรวจสอบการแก้ปัญหานี้ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ได้นะคะได้ยังไงคะ
2: มีกลิ่นที่ดีขึ้นครับ
0: อ๋อมีกลิ่นที่ดีขึ้นนะคะมีบางกลุ่มที่ทำแล้วทำไมคะตอนทำทำไมคะ
3: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวไม่เกาะตัวใช่ไหมคะพอไปจี่ทำไมคะค่อนข้างที่จะเละนิดนึงนะคะกลุ่มหนึ่งเอาไปจี่ก่อนชุบไข่ใช่ไหมผลเป็นยังไงคะข้าวเหนียวเกาะตัวดีไม่เละใช่ไหมคะตอนชุบไข่แต่กลุ่มอื่นประสบปัญหาทำไมคะค่อนข้างที่ทำไมข้าวเหนียวไม่เกาะตัวค่อนข้างทำไมคะค่อนข้างที่จะเละนิดนึงคะนะตรงนี้นักเรียนก็สามารถกลับไปเขียนได้นะคะต่อไปตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนนั้นสืบค้นข้อมูลค่ะนะคะสืบค้นข้อมูลหน้า138ข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเป็นอย่างไรบ้างก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหมายถึงอะไรสามารถคุยกันในกลุ่มแล้วก็ใช้แท็บเล็ตนะคะในการสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหนูจะสังเกตได้จากอะไรบ้างตรงส่วนนี้นะคะขั้นตอนต่อไปตรงนี้มีข้อสงสัยไหมคะมีข้อสงสัยไหมมีไหมคะไม่มีนะดังนั้นค่ะเดี๋ยวให้ปลายทางทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารค่ะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานรบกวนครูนะคะปลายทางช่วยให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้หรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นสักถามค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำค่ะ

0: เอาละค่ะสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างคะนะคะอาจจะพูดคุยกับเพื่อหรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหมายถึงอะไรคะถ้านักเรียนสืบค้นข้อมูลนักเรียนหาเจอไม่เอ่ยว่าหมายถึงอะไรนะคะขอกลุ่มที่2 1คนค่ะ
1: หมายถึงการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสสารค่ะ
0: ค่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครหาข้อมูลก็ได้เพิ่มเติมจากเพื่อนมีไหมคะมีไหมอ่ะนั่งหลบประมวลกับเพื่อนค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไรคือเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารค่ะที่ทำให้เกิดสารใหม่ขึ้นมานะคะอาจสังเกตได้จากสีและกลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะเมื่อสักครู่ที่มีก่อนที่ให้ความร้อนเนี่ยคือมีสีเหลืองอย่างเดียวใช่ไหมแต่พอหลังให้ความร้อนเริ่มทำไมคะมีสีน้ำตาลมีสีเหลืองมีสีดำด้วยบางกลุ่มใช่ไหมคะสีเปลี่ยนไปนั่นคือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสรุปแล้วตรงนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเราจะสังเกตได้จากอะไรบ้างสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากสีกลิ่นแล้วมีอะไรบ้างคะตอบมาเลยกลุ่ม4ตอบดังๆไม่ได้เลยลูกไม่เป็นไรตอบมาเลยมีอะไรบ้างคะมีอะไรลูก
2: ส
0: ีและกลิ่นนอกจากสีและกลิ่นมีอะไรอีก
2: รสชาติ
0: มีอะไรอีกคะสถานะเปลี่ยนไหมอ่ะลองมาดูซิการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะสังเกตได้จากสีกลิ่นหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีตะกอนเกิดขึ้นแล้วก็การเกิดแก๊สและเกิดควันนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะตรงส่วนนี้ข้อมูลตรงนี้ได้มาจากไหนได้มาจากที่นักเรียนนั้นสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนะคะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเราสังเกตได้ลักษณะแบบนี้นะคะนอกจากที่เราทำไปแล้วคือรสชาติสีกลิ่นแล้วยังมีส่วนอื่นเพิ่มเติมไปอีกดังที่ครูได้พูดมานะตรงนี้เนี่ยสามารถไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากที่บ้านได้นะคะวันนี้ครูผ่านนะสรุปแล้วกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือประเมินตนเองลงมือแก้ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาวันนี้นักเรียนได้ทำไหมคะยอมรับคำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเพื่อนโดยมีหลักฐานสนับสนุนไหมระดับที่หนูทำได้คือดีพอใช้หรือปรับปรุงนะคะสำหรับตรงนี้นะคะสรุปกิจกรรมจะสรุปว่ายังไงดีวันนี้ได้ทำอะไรบ้างอ่ะทำอะไรบ้างคะตรวจสอบการแก้ปัญหาได้ไหม
2: ได
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้แล้วการเปลี่ยนแปลงเคมีคืออะไรอ่ะเป็นอย่างไรทำให้เกิดสารใหม่ทำไงคะเปลี่ยนเป็นสารใหม่ไม่สามารถกลับเป็นสารเดิมได้สีที่เปลี่ยนไปอ่ะจะทำให้กลับมาเป็นสีเดิมได้ไหมสีที่เป็นดำๆไม่ไหม้อ่ะจะทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะไปให้ความร้อนได้ไหมนั่นคือมันเปลี่ยนไปแล้วนั่นคือการเกิดสารใหม่ขึ้นมาที่เป็นสีดำสีน้ำตาลนะคะอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ันนี้คือที่เราได้จากกิจกรรมที่เราทำเมื่อที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะส่วนข้อมูลอื่นๆเช่นมีตะกอนเพิ่มขึ้นอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะคะมีแก๊สมีควันนั่นคือข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้คุณครูฝากให้เรียนนั้นไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะนะคะต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรายังอยู่ในเรื่องของรู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปก็คือใบงานค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั่นเองนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องฝากนักเรียนเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะหมั่นกลับไปทบทวนความรู้นะคะแล้วก็สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะนะคะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้

ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ขั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกชิ้นค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ค่ะที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารและเราก็มักจะพบจระเข้อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำนั่นก็เพราะว่าเจ้าจระเข้ชอบหาอาหารในน้ำกินเป็นหลักนั่นเองค่ะแต่วันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดจระเข้ในแบบที่น่ารักน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มจากการวาดดวงตาทั้งสองข้างกันก่อนเลยดีกว่าค่ะน้องๆต้องวาดวงกลมอันใหญ่ๆทั้งสองอันให้อยู่ใกล้กันนะคะและเขียนเลข8เข้าไปในวงกลมจากนั้นก็ระบายสีดำตรงพื้นที่ด้านนอกเลข8ให้เต็มดวงเลยค่ะเราก็จะได้ดวงตาสุดแบ๊วทั้งสองข้างมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวาดที่ลำตัวของจระเข้กันต่อเลยดีกว่าค่ะโดยน้องๆจะต้องลากเส้นโค้งให้เป็นคลื่นแบบนี้นะคะจากทางด้านซ้ายมือมาทางด้านขวามือแล้วตวัดเส้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วลากกลับลงมาอีกครั้งเพื่อทำให้เป็นหางจระเข้กันค่ะพอเราได้ส่วนหางของจระเข้เรียบร้อยก็ลากเส้นต่อลงมาเพื่อทำขาทั้งสองข้างจากนั้นก็ลากเส้นกลับขึ้นไปอีกทีค่ะให้ไปชนกับเส้นของลำตัวจระเข้ที่เราเริ่มวาดไว้ด้านบนแบบนี้นะคะและเติมขาอีกทั้งสองข้างพอได้ลำตัวของจระเข้มาเรียบร้อยก็ต้องมาตกแต่งให้สวยงามน่ารักแบ๊วๆค่ะด้วยการเริ่มเติมจมูกและเพิ่มเล็บอันแหลมคมเข้าไปที่เท้าทั้งสี่ข้างด้วยค่ะจากนั้นเราก็มาวาดที่ท้องของเจ้าจระเข้กันต่อนะคะโดยน้องๆจะต้องวาดครึ่งวงกลมเข้าไปในลำตัวของจระเข้แบบนี้นะคะยังไม่หมดค่ะเพราะผิวหนังของเจ้าจระเข้เนี่ยมันจะมีลักษณะครุขระเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเติมความเป็นหนามให้กับเจ้าจระเข้ตัวนี้กันค่ะโดยน้องๆ นะคะต้องวาดสามเหลี่ยมลงไปบนลำตัวแบบนี้ยาวให้ไปจนถึงหางของจระเข้เลยค่ะ

ตอนต่อไปเรามาลงสีเจ้าจระเข้กันดีกว่าส่วนใหญ่จระเข้จะมีสีเขียวค่ะแบบนี้น้องๆก็เอาสีเขียวลงไประบายที่ลำตัวและที่ขาทั้ง4ได้เลยค่ะ

ระบายสีลงไปที่ท้องของจระเข้กันก่อนดีกว่านะคะจากนั้นนะคะน้องๆก็เลือกสีที่น้องๆชอบค่ะลงที่ขาจระเข้ได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นได้เลยนะคะสุดท้ายเราก็ระบายสีเหลืองลงไปบนหนามที่มีอยู่บนลำตัวของจระเข้หรือน้องๆชอบสีไหนก็สามารถเลือกสีตามที่ชอบใจได้เลยนะคะ

แต่จระเข้ที่เราว่าเนี่ยมันน่ารักใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆไปเจอตัวจระเข้จริงๆเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้นะคะระวังจะเป็นอันตรายหรือถ้าน้องๆอยากจะเห็นจระเข้ตัวจริงๆนะคะแวะเข้าไปดูในรายการ Animal Speak ได้เลยค่ะ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของเราวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนได้นะครับข้อที่2นะครับนักเรียนทุกคนนะครับสามารถปฏิบัติการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนได้อย่างถูกต้องสวยงามนะครับและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนด้วยตนเองนะครับเมื่อเราประดิษฐ์เสร็จแล้ววันนี้นะครับเราก็จะนำไปใช้งานได้จริงนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางยืดตัวให้ตรงนะครับนี่ก็คือตัวอย่างภาพผลงานการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนะครับเด็กๆเห็นแล้วอยากทำไหมครับ
1: อยาก
2: ทำใช่ไหมครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นครูวิก็ได้มอบหมายให้เด็กๆเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติมาแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบไหนนะครับอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงรีนะครับเรามาดูตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์นะครับกล่องใส่อุปกรณ์การเรียนของครูวิกันบ้างนะครับ1ก็คือแกนกระดาษชำระนะครับซึ่งเราใช้กระดาษชำระจนหมดแล้วก็เหลือแกนนะครับเราก็สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่อุปกรณ์การเรียนได้นะครับหรือเด็กๆอาจจะใช้กล่องกระดาษลูกฟูกหรืออาจจะเป็นไม้ไอติมก็ได้นะครับมาประดิษฐ์และก็มีกระดาษสีชนิดต่างๆนะครับอาจจะเป็นกระดาษสากระดาษห่อของขวัญกระดาษมันหรือกระดาษนิตยสารก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอามาตกแต่งห่อหุ้มให้เกิดความสวยงามนะครับแล้วก็มีกาวนะครับวันนี้นะครับครูวิจะให้เด็กๆใช้กาวยางแล้วก็กาวราเท็กซ์เท่านั้นนะครับไม่ให้ใช้กาวร้อนนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้นะครับดังนั้นไม่ให้ใช้กาวร้อนนะครับและชนิดต่อไปนั้นก็คือกรรไกรนะครับกรรไกรนี้เราก็จะใช้ในการตัดกระดาษนะครับให้ขาดต่อไปนะครับก็เป็นดอกไม้นะครับซึ่งเป็นดอกไม้กระดาษนะครับหรืออาจจะมีวัสดุตกแต่งอื่นๆอีกด้วยนะครับเช่นกากเพชรนะครับหรืออาจจะเป็นเปลือกหอยเปลือกไข่เราก็สามารถที่จะนำมาตกแต่งเพื่อความสวยงามได้นะครับและก็ยังมีเทปกาวนะครับเราก็จะเอามาติดขอบหรือตามมุมต่างๆของกล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนั่นเองนะครับเห็นได้ว่าวัสดุอุปกรณ์วันนี้มีไม่เยอะเลยนะครับเชื่อได้ว่าเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางก็เตรียมมาแตกต่างกันตามที่ตนได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้เด็กๆทั้งทางและปลายทางยืดตัวให้ตรงนะครับก่อนที่ครูวิจะมอบหมายให้เด็กๆนั้นลงมือฝึกปฏิบัติในวันนี้นะครับครูวินะครับขอ

0: าธิตให้เด็กๆรับชมก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัตินะครับว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและก็สำเร็จนะครับ
1: การประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนะครับซึ่งผลงานที่สำเร็จแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับและวันนี้นักเรียนก็จะได้ประดิษฐ์เช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นครูวิขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในวันนี้กันก่อนนะครับเริ่มจาก1เลยครับก็คือกระดาษสีต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือกาวครับอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆอาจจะเป็นดอกไม้นะครับหรือเทปที่เป็นสีสันสวยงามครับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือแกนกระดาษชำระครับเศษกล่องกระดาษลูกฟูกครับไม้บรรทัดดินสอแล้วก็สุดท้ายก็คือกรรไกรครับที่จะใช้ในการตัดกระดาษในวันนี้ครับเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับขั้นตอนของการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนั้นนะครับอันนี้จะเป็นผลงานจริงนะครับซึ่งเราจะเริ่มจากการตัดกระดาษลูกฟูกนะครับห่อตรงนี้ก่อนนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบกระดาษลูกฟูกขึ้นมาเลยนะครับหลังจากนั้นก็นำแกนกระดาษชำระนะครับชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับมาเทียบนะครับแล้วก็นำดินสอมาวาดนะครับให้เป็นวงกลมเพื่อจะทำฐานปิดนะครับแล้วสามารถที่จะนำไปใส่อุปกรณ์การเรียนได้นะครับนี่เลยนะครับวัดให้ได้วงกลมนะครับเมื่อได้ขนาดวงกลมที่เราต้องการแล้วนะครับก็หยิบกรรไกรขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดวงกลมไว้นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนฐานนะครับที่ปิดแกนกระดาษชำระไว้นะครับเพื่อจะทำให้เกิดกล่องนะครับตอนนี้ได้ฐานมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนั้นนะครับให้นักเรียนหยิบกระดาษสีนะครับสีใดสีหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ครูวิขอเลือกใช้สีม่วงนะครับในการห่อแกนกระดาษชำระตรงนี้นะครับให้ได้รูปทรงที่สวยงามนะครับครูวิก็จะวัดเลยนะครับมาถึงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะทำสัญลักษณ์ไว้นะครับตรงนี้เลยนะครับด้านบนอาจจะตัดออกเล็กน้อยนะครับกระดาษนี้จะใช้ในการห่อแกนกระดาษชำระนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ

หลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนก็จะมีเศษที่เหลืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเอาไปตัดแล้วก็ติดฐานได้นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนี่เลยครับได้จำนวนทั้งหมด2แผ่นพอดีเลยนะครับครูวิทย์ก็จะใช้วิธีการพับแบบนี้แล้วก็ตัดตามแบบที่วางไว้นะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้กระดาษที่เราตัดสำเร็จแล้วนะครับพร้อมกับจะประกอบเลยครับสำหรับขั้นตอนการประกอบนั้นนะครับเริ่มจากเราจะต้องนำกระดาษตรงนี้นะครับไปติดกับแกนกระดาษชำระนี่นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้อีกหนึ่งอย่างก็คือกาวนะครับใช้ในการติดนะครับนักเรียนทากาวไปบริเวณแกนกระดาษชำระนะครับโดยรอบเลยนะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำกระดาษนะครับไปติดกับแกนกระดาษชำระได้เลยครับแล้วก็ใช้มือกดไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้กาวนั้นติดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับพอมาถึงช่วงรอยต่อตรงนี้นะครับนักเรียนอาจจะต้องใช้กาวทาอีกหนึ่งครั้งนะครับ

ิดไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้นักเรียนใช้กรรไกรนะครับตัดนะครับบริเวณที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถพับเข้าไปด้านในได้นะครับ

งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับทำเหมือนกันครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทากาวนะครับแล้วก็จะดันติดแบบนี้เลยนะครับ

ายรอบเลยนะครับเด็กๆแล้วก็กดเข้าไปครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราได้ห่อแกนกระดาษชำระจนได้รูปทรงที่สวยงามนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาฐานที่เป็นวงกลมแบบนี้นะครับพร้อมกับกระดาษที่เราตัดทิ้งไว้นะครับมาติดกับฐานนะครับ

นี่นะครับแล้วครูวิก็จะเอากาวตรงนี้ครับติดด้านหลังนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมาติดด้านหน้าก็ไม่ต้องทากาวซ้ำซ้อนนะครับแล้วลองเอาไปปิดตรงนี้ดูนะครับว่ามีความพอดีหรือไม่นะครับนักเรียนสังเกตได้ว่ามีความพอดีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำกาวนะครับไปติดได้เลยนะครับบริเวณที่เป็นขอบๆนะครับตรงนี้นะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปติดตรงนี้ไว้นะครับแล้วค่อยๆทากาวตรงนี้โดยรอบอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้สักครู่จนกว่ากาวจะแห้งนะครับเด็ดระหว่างที่รอกาวแห้งนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับก็จะไปเลือกอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับวันนี้ก็จะมีเทปนะครับเด็กๆที่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกใช้ดอกไม้ที่มีสีสันนะครับเริ่มจากการติดเทปก่อนเลยครับเด็กๆเทปนี่จะติดที่ขอบนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับติดให้รอบเลยนะครับพอรอบแล้วเราก็สามารถที่จะใช้กรรไกรตัดนะครับแล้วก็กลับมาทำอีกด้านหนึ่งครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำดอกไม้นะครับไปเพิ่มสีสันเพื่อความสวยงามนะครับส่วนนี้อาจจะต้องใช้กาวด้วยนะครับคุณวิพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ติดเข้าไปเลยนะครับสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยครับเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล่องใส่อุปกรณ์การเรียนของครูคุวินะครับเชื่อว่านักเรียนก็สามารถที่จะทำได้นะครับและสามารถที่จะเอาอุปกรณ์การเรียนไปใส่ตรงกล่องนี้ได้เลยนะครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตนะครับการทำกล่องใส่อุปกรณ์การเรียนของครูวินะครับมาถึงช่วงของการทำกิจกรรมของนักเรียนกันแล้วนะครับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนั้นนะครับครูวิมอบหมายนะครับให้เด็กๆนะครับฝึกนะครับปฏิบัติการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนะครับซึ่งให้ทำเป็นรายบุคคลตามที่นักเรียนนั้นออกแบบไว้เลยนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนก่อนที่จะลงมือฝึกปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นให้ควบคุมดูแลนักเรียนขณะฝึกปฏิบัติด้วยนะครับและก็ลงมือให้คะแนนได้เลยนะครับและหลังจากที่เด็กๆนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้นนะครับครูวิฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยเก็บภาพผลงานให้กับนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับและสามารถส่งมาที่อีเมลนี้ได้เลยนะครับและกรณีถ้านักเรียนนะครับที่ปลายอยู่ปลายทางไม่สะดวกในการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัตินะครับครูวิก็จะมีใบงานนะครับให้เด็กๆได้ทำกันเป็นใบงานที่4นะครับเรื่องการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนะครับแล้วก็รบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนด้วยและนักเรียนที่อยู่ต้นทางเมื่อทำเสร็จแล้วก็สามารถลงมือทำใบงานต่อได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของใบงานนะครับเมื่อเด็กๆได้ใบงานแล้วอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วก็อ่านคำชี้แจงให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีประเด็นนะครับอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็สามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับเด็กๆที่อยู่ต้นทางตอนนี้ครูวิสังเกตได้ว่าทำผลงานออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆที่อยู่ต้นทางนะครับอวดผลงานกับนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอนนี้ให้เด็กๆนะครับหยิบเอาผลงานของตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็โชว์ผลงานให้กับนักเรียนที่อยู่ปลายทางรับชมได้เลยครับสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้ทุกคนก็มีกล่องใส่อุปกรณ์การเรียนเป็นของตัวเองแล้วนะครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนโดยนำวัสดุเหลือใช้นะครับที่พบมากในบ้านของเรามาประดิษฐ์นั้นนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีนิสัยประหยัดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานในรูปแบบต่างๆได้อีกด้วยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัสดุในงานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับก็คือใบงานที่5เรื่องวัสดุในงานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆนะครับในส่วนใบงานใบความรู้นี้นะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: 好

0: อนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อืมอร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายรูปตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย้
0: หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำรักจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆบัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณครู
6: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
5: ขอบคุณครับ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเนื้อเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จน

0: รถไฟเป็นสุกดูสิหัวรถตักไอ้น้ำโอ
1: ้คุณเวลาคุณพาพวกเรามาในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจ้านี่คือรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ของสยามประเทศเลยนะรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนส่งพระราช

0: ดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมทรงพัฒนาในด้านคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดให้มีการไปรษณีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายนอกจากนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศ
1: และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยียนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเมลา
2: ที่เรียกกันว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับ
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆเพื่อทอดพระเนตรและรับฟังสุขทุกข์ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจประสบนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
1: การเลิกทาสค่ะ
0: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพร่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
2: เพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราช
1: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
0: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษายังมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหันพารามเพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราชโรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดินมาจวบจนทุกวันนี
3: ้ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
1: บวกอันนี้อันนี้ลบด้วยอุ๊ยยากจริงๆเลย
3: แก้จดเลขอยู่เหรอเป็นสุข
1: เป็นสุขแก้มาเกือบชั่วโมงแล้วปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
3: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆ คิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
4: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
3: ฮะมาโครไมโครคืออะไรฮะคุณตา
4: หืมมาตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวม ไมโคร

0: ือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ตัวอย่างเช่นเรากำลังพายเรือเล่นอยู่ในคลองจู่ๆก็เห็นว่าเรือที่เรากำลังพายอยู่รั่วเราก็ต้องหาทางซ่อมรอยรั่วนั้นหาวิธีวิทย์น้ำออกจากเรือลำนั้นและพยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งให้สำเร็จแทนที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ำทิ้งเรือไปเป็นการค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆซึ่งหากแก้ปัญหาเล็กๆได้สำเร็จก็จะทำให้เรือสามารถนำพาเราเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เหมือนเป็นดั่งพระราชอารมณ์ขันว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่ออยู่ในสภาพที่คิดได้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนสะท้อนหลักคิดที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างที่สุด
1: งั้นเป็นสุขจะแก้โจทย์ในวงเล็บไปทีละจุดก่อนดีไหม
2: โอ้แก้ได้จริงๆด้วยค่ะพี่ร่มเย็นอย่างนี้เป็นสุขแก้โจทย์เสร็จแล้วเป็นสุขจะได้รีบไปเล่นให้หายปวดหัวเลยค่ะ
0: ห่วงแต่เล่นจริงๆเลยเป็นสุข

0: อนนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานแห่งจินตนาการในวันนี้พี่มีนิทานเรื่องโปรดสุดพิเศษอยากจะมาเล่าให้แทนไทยไมโทและเด็กๆได้ฟังกันนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันไหนใครอยากฟังนิทานเรื่องนี้กันบ้างชูมือขึ้นหน่อยจ้ะ
1: ผมอยากฟังครับ
2: ผมอยากฟังด้วยครับ
0: แต่มีข้อแม้อยู่ว่าหลังจากฟังเล่านิทานเรื่องนี้จบแล้วแทนไทยไมโทและเด็กๆต้องช่วยกันทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานให้ครบถ้วนแทนไทยไมโทและเด็กๆพร้อมจะทำภารกิจนี้ไหมจ๊ะ
1: พร้อมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจ

0: ภารกิจกันเลย
1: มีร้านขายขนมหวานเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันทุกเช้าตะวันจะช่วยคุณตาขายขนมหวานก่อนไปโรงเรียน
2: สวัสดีค่ะรับขนมอะไรดีคะ
1: อยู่มาวันหนึ่งโจคนต่างถิ่นได้มาเปิดร้านขนมหวานร้านใหม่ติดกับร้านของตะวันทุกคนต่างไปซื้อขนมหวานที่ร้านของโจเพราะขนมมีราคาถูกมาก
3: รับขนมหวานไหมครับราคาถูกๆเลยนะครับ
1: ตะวันนั่งกอดแมวอยู่บนเก้าอี้รอลูกค้ารอแล้วรออีกแต่ไม่มีลูกค้าสักคนระหว่างนั้นตะวันนึกได้ว่ามีหนังสือสูตรลับการทำขนมหวานแสนอร่อยของคุณยาย
2: นึกออกแล้วคุณยายเคยบันทึกสูตรขนมไว้นี่นา
1: เมื่อตะวันเปิดหนังสืออ่านพบว่า

0: ไม้มหัศจรรย
1: ์เย้เรามาถึงสวนผลไม้มหัศจรรย์กันแล้ว
0: พี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะผู้คอยดูแลสวนแห่งนี้ได้แบ่งปันผลไม้ให้แก่ตะวัน
1: ขอบคุณพี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะมากๆเลยนะคะ
0: ตะวันหอบแตงโมมะพร้าวและทุเรียนกลับบ้านเพื่อมาทำขนมหวานสูตรคุณยายแต่เคล็ดลับสำคัญที่สุดคุณยายบันทึกไว้คือความใส่ใจในการทำขนมทุกขั้นตอน
1: คุณยายคะตะวันจะตั้งใจทำขนมให้ดีที่สุดเลยค่ะ
0: เช้าวันใหม่คุณตาและตะวันเปิดร้านขายขนมหวานสูตรคุณยายอย่างภาคภูมิใจ
1: ขนมหวานจากสูตรของคุณยายของตะวันเองค่ะรับอะไรดีคะ
0: ในขณะที่ร้านของโจกำลังมีปัญหาเพราะลูกค้าเจอขนอีกาในขนม
2: หานี่มันขนอีกานี่นา
0: ทำให้ลูกค้าไม่กล้ากลับมาซื้อขนมหวานที่ร้านของโจอีกขนมหวานที่ร้านของตะวันจึงได้รับความสนใจจนกลับมามีลูกค้าอีกครั้งแต่ตะวันยังคอยให้ความช่วยร้านขนมของโจจนสามารถกลับมาเปิดร้านได
3: ้ขอบคุณตะวันที่คอยช่วยเหลือผมนะครับ
1: ยินดีมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากนั้นตะวันกับโจก็เปิดร้านขนมข้างกันและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไปนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันก็จบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจ้ะและก็ถึงเวลาทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานกันแล้วคำถามข้อแรกตะวันตามหาผลไม้วิเศษจากที่ไหนระหว่าง 1. โรงเรียนในฝันหรือ 2. สวนผลไม้มหัศจรรย
1: ์คำตอบคือข้อ2ครับสวนผลไม้มหัศจรรย
0: ์ถูกต้องเลยจ้ะไหนใครอยากไปสวนผลไม้มหัศจรรย์แบบตะวันบ้างยกมือหน่อย
1: ผมครับ
4: ผมด้วยครับ
0: คำถามข้อต่อมาคือทำไมลูกค้าถึงไม่กล้ามาซื้อขนมที่ร้านของโจอีกระหว่าง 1. โจขายขนมในราคาแพงหรือ 2. ลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
4: คำตอบคือข้อ2ครับลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
0: ถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยแสดงว่าตั้งใจฟังนิทานอย่างดีเลยนะเนี่ยคำถามข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะจ๊ะคำถามคือทำไมโจถึงสามารถกลับมาเปิดร้านขนมหวานได้อีกครั้งระหว่าง 1. โจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งหรือ 2. โจขายขนมในราคาที่ถูกและแถมขนมให้ลูกค้าอีกมากมาย
1: คำตอบคือข้อ1ครับโจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งครับ
0: ถูกต้องเลยจ้ะหากเราทำผิดพลาดไปก็สามารถแก้ไขตัวเองได้เสมอเหมือนกับโจเลยนะขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆ

าดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่แล้วก็ประเด็นที่กรณีประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการนำชุดเป็นชุดภาพถ่ายนะคะโบราณนะคะแล้วก็ใส่ชุดไทยนี่นะคะไปอยู่บนเวทีประกวดของทางประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงแล้วเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราไปดูภาพบรรยากาศกรณีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เปิดให้บริการตามปกติทุกเส้นทางแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับการเดินทางอย่างไร้รอยต่อค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเกิดไฟไหม้บนรางรถไฟจนต้องปิดบริการไปชั่วคราวเช้าวันนี้เปิดมาให้บริการตามปกติตั้งแต่ในช่วงเวลา 5:37 นาทีค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานจากทางนายการผจญอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วทุกสถานีภายหลังจากที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิลที่บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางระหว่างสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเพื่อซ่อมแซมระบบรางแล้วก็ระบบจ่ายไฟโดยขบวนรถไฟฟ้าได้กลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 5:37 นาทีค่ะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมคะสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์นั้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางรฟมแจ้งบอกว่าเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการซ่อมแซมจุดสายไฟรางจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณพร้อมกับมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกติภาพที่เห็นนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่รายงานช่วงเวลาสักประมาณ 12:30 นาทีนะคะนายพัทรพงษ์ค่ะขอให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของระบบเนี่ยทั้งหมดแล้วก่อนที่จะเปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อในช่วงเช้าวันเริ่มต้นของสัปดาห์ค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยใต้สะพานพระราม3หลังจากที่มีการตรวจพบการรั่วซึมของน้ำมันเนี่ยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็สามารถระบุตำแหน่งจุดรั่วของท่อได้แล้วค่ะหลังจากที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็ค้นหาต้นตออย่างต่อเนื่องนาน13วันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนแนวทางการซ่อมแซมแล้วก็ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่และฝ่ายช่างได้เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุดด้วยการขุดเปิดท่อน้ำมันช่วงที่มีการสงสัยบนโครงสร้างต่อหม้อพร้อมกันนี้ค่ะได้ขุดตักดินส่วนที่มีการปนเปื้อนน้ำมันออกไปจำกัดอย่างถูกวิธีแล้วก็ใช้การห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำมันนั้นระเหยออกมาสู่อากาศซึ่งในเบื้องต้นก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีรายงานการรั่วซึมเพิ่มเติม
2: ฝ่ายช่างก็ยังดำเนินการกันอยู่นะครับที่จะหาวิธีดำเนินการก็คิดว่าได้มีวิธีละแต่เดี๋ยวคงให้ทางกระทรวงพลังงานเขาอธิบายทีนึงนะก็เอาที่ปลอดภัยที่สุดก็ขุดเปิดท่อให้หมดในช่วงที่มีข้อสงสัยนะตรงนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้ที่เป็นอยู่บนต่อหม้อแต่ชุดช่วงนี้ก็เข้าใจว่าไม่ได้มี

0: คือตอหม้อมันยาวอันนี้มันวางอยู่บนตอหม้อช่วงหนึ่งช่วงที่มันมีปัญหาคือจุดที่มันมีสีน้ำเงินอยู่ตรงนู้นนะก็เดี๋ยวคงหาทางกันอยู่ว่าจะดำเนินการยังไงต่อแต่คิดว่าก็ถ้าจะภายในเห็นผลเงินก็คงได้สรุปวันนี้พรุ่งนี้แหละ
1: ขณะเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเวลาตีหนึ่งของวันก่อนค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันรอยร้าวเนี่ยมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจุดดังกล่าวนั้นอยู่ที่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อทางนี้ในการตรวจสอบบริษัทเอกชนก็นำเครื่องมือคือ UT สแกนนะคะมาใช้เพื่อช่วยตรวจสอบสภาพของท่อเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพของวัสดุแล้วก็หารอยร้าวภายในได้โดยที่ไม่ทำลายชิ้นงานอย่างไรก็ตามนะคะปลอกครอบท่อดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรแล้วก็ติดแน่นอยู่กับข้อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบท่อได้โดยตรงค่ะบริษัทจึงลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่แล้วก็สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดมากขึ้นสำหรับการดำเนินการในพื้นที่ณขณะนี้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้วโดยกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานสูบของเหลวที่ปนเปื้อนออกจากระบบรวมถึงมีการเฝ้าระวังไอระเหยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
2: ส่วนการสัญจรบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนะคะขณะนี้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้จุดกลับรถได้ตามปกติโดยมีการขยับจุดกลับรถไปยังบริเวณสวน15นาทีซึ่งจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนนั้นสัญจรผ่านไปมาได้โดยหลังจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครมีแผนตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณตอหม้อทางยกระดับเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับระบบท่อส่งน้ำมันที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบนั้นก็มีระยะทางรวมประมาณ32กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณโรงกลั่นหรือว่าคลังน้ำมันบางจากไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองค่ะโดยจะมีการตรวจสอบระบบท่อตลอดแนวเพื่อประเมินว่ามีจุดใดอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือว่าอาจมีความเสียหายเพิ่มหรือไม่
1: ติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ค่ะจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียวที่จังหวัดนครสวรรค์เวลานี้ชาวนากำลังเร่งใช้รถเข้าเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำท่วมขณะที่พังงาแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยด้วยค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ค่ะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมที่ประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนที่จะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยช่วงวันที่24ถึง25กันยายนย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มมาจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดสระแก้วด้วยค่ะ
2: ซึ่งชาวนาตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ต้องเร่งนำรถเกี่ยวข้าวค่ะลงแปลงนาหลังจากที่มีฝนตกลงมาสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่หมู่2และหมู่5บ้านสารเจ้าไก่ต่อนะคะทางด้านนายสหแรงกสิวิทย์นายกอบต.สารเจ้าไก่ต่อก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยชาวนาหลายรายต้องเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่น้ำนั้นจะเพิ่มระดับสูงขึ้นส่วนพื้นที่หมู่3บ้านวังทับเกวียนค่ะมีพื้นที่นาข้าวกำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางอบต.สารเจ้าไก่ต่อแล้วก็ชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาปิดทางน้ำเพื่อสกัดแล้วก็ชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวเพื่อไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
3: น่าจะเกินอีกอาทิตย์นึงก็น่าจะได้เกี่ยวเพราะตอนนี
4: ้แล้วอย่างเงี้ยถ้าท่วมแล้วเนี่ยมันจะเสียหายไหมเน
3: ี่ยแน่นอนครับยังไงก็ต้องเสียหายเพราะสภาพนี้เดี๋ยวมันจะยุบตามน้ำไปพี
4: ่แล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เลย
3: ถามว่าได้ไหมพี่เป็นบางส่วน

0: น่าจะได้อย่างสมมุติ10ส่วนก็น่าจะได้สักส่วน2ส่วน
1: ขณะที่นายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตำตัวตำบลบางไทรตำบลบางนายศรีและตำบลโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าภาพรวมนะคะอุทกภัยในอำเภอตะกั่วป่านั้นมีผู้ได้รับผลกระทบ5ตำบลรวม 1,017 ครัวเรือนล่าสุดระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางจังหวัดค่ะได้เร่งสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามระเบียบและเตรียมประชุมหาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาวอีกจังหวัดค่ะที่มีการช่วยผู้ประสบภัยนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยณโรงเรียนบ้านไม้สะแป้ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่4ตำบลขุนยวมมีอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบจำนวน21หลังรวมทั้งโรงเรียนด้วยไปพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำโขงนะคะที่ชุมชนวัดท่าจุดให้บริการล่องเรือชมพระธาตุกลางน้ำที่อำเภอเมืองหนองคายก็พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการยอมรับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นท่วมองค์พระธาตุส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้บริการลดลงและก็มีความกังวลว่าหากระดับน้ำยังสูงขึ้นในช่วงนี้อยู่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวได้ค่ะ
2: ทางด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดก็พบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณฝนตกหนักค่ะบริเวณจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ตอนบนรวมกันกับพื้นที่ทางตอนเหนือนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานค่ะมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือด้านเหนือเขื่อนรองรับปริมาณน้ำหลากจากตอนบนซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณ50ถึง150เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินรวมไปถึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายในคันกั้นน้ำนะคะแต่ได้สั่งการค่ะให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเตรียมพร้อมรับมือค่ะแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
1: ส่วนเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่รัฐจะต้องมีการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่ะณขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจบ้านที่ไม่มีเลขที่ทั่วประเทศเพื่อมีการจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันป้องกันการช่วยเหลือที่ตกหล่นค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการที่รัฐบาลสำรวจข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยจำนวน 491,453 หลังคาเรือนค่ะแล้วก็พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันนะคะมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐนั้นสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือว่าแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบทางประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็จะครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและเหตุแผ่นดินไหวมีวงเงินการคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนความเสียหายจากวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด ุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัย2ล้านบาทต่อคนค่ะซึ่งกรมธรรม์นั้นจะมีผลความคุ้มครองคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570รัฐเนี่ยจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนกรอบวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยเนี่ยรวม 15,500 ล้านบาทค่ะ
2: มาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะจากกรณีประเด็นเวทีประกวด Miss Universe Cambodia ได้มีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เก่าแก่มาใช้ประกอบเวทีพร้อมระบุนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายของราชสำนักเขมรโบราณแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกของสยามไทยในยุคอดีตล่าสุดทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ออกมาโต้ประเทศกัมพูชานะคะว่าบิดเบือนข้อมูลพร้อมเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันค่ะว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งโจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะโดยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้แถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าการที่ Miss Universe กัมพูชานำเสนอ VTR เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นของไทยการกระทำดังกล่าวไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่บ่งชี้ว่ามีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงขอเรียกร้องให้กองประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนโดยภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรในปีพุทธศักราช2449ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5และเคยถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยภาพต้นฉบับตราเป็นภาพของกรมศิลปากรแต่กองประกวดกัมพูชามีการครอบภาพค่ะนำลายน้ำออกแล้วก็นำภาพมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มากระทรวงวัฒนธรรมไทยจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขหากไม่ดำเนินการแก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยจะเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมทำมาอย่างต่อเนื่อง
3: มีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยด้วยนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวีทีอาร์ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระในหอสมุดพระในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
1: ทางนี้นางสาวซาบิดาก็ระบุนะคะว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณค่ะแต่ว่าขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องไทยเนี่ยไม่ต้องการให้วัฒนธรรมมาสร้างความขัดแย้งแต่การละเมิดดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านแต่ต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบบนพื้นฐานหลักฐานตามข้อเท็จจริงเนื่องจากชุดไทยกำลังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
3: เราใช้การทูตทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะ
1: ซึ่งภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะนางสาวซาบิดาก็ได้เดินไปที่บริเวณภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรที่เก็บเอาไว้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5คือนั่งเนี่ยอยู่บนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มมาแสดงเพื่อโต้แย้งกรณีดราม่าบนเวทีกองประกวดของประเทศเพื่อนบ้านที่นำภาพดังกล่าวไปฉายประกอบแล้วก็อ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะ
2: ฟิล์มกระจกที่จัดเก็บอยู่ในกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องที่68เนี่ยถ้าเราสังเกตภาพทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสด็จประพาสในสมัยรัชกาลที่5เกือบทั้งหมดเลยอะค่ะคราวนี้ในตัวแผ่นนี้จะอยู่ลำดับที่18ในกล่องนี้ค่ะเรื่องเราเพิ่งจะทำนิทรรศการกันไปแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือกันไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ภาพนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือฟิล์มกระจก 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ค่ะซึ่งก็ได้มีการอ่านภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านหลากหลายศาสตร์นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่ะซึ่งภาพก็มีการเผยแพร่ผ่านทางหนังสือไปด้วยแล้วก็มีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมศิลปากรซึ่งเป็น Facebook ของกรมเมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหาก่อนที่จะมีประเด็นนี้กันขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็ภาพที่เรานำมาเพิ่มเติมนะคะก็เป็นภาพที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของอัลบั้มซึ่งได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็จัดเก็บไว้ก็จะเห็นเรื่องของการแต่งกายในยุคเก่าทั้งหมดค่ะ
3: ก็จริงๆเพิ่มเติม

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
8: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
1: มีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปปลูกป้าน่ะ
2: ปลูกไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับปกป้องนะคะคุ้มครองสิทธิเด็กไทยนะคะว่าเราเนี่ยนะคะมีหน่วยงานใดนะคะที่เข้ามาดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กนั่นเองนะคะแล้วก็มีกฎหมายนะคะใดบ้างนะคะที่สามารถช่วยเหลือเด็กๆนะคะในการที่ถูกละเมิดสิทธินั่นเองนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทยได้2. สามารถจำแนกหน่วยงานที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิในเด็กไทยได้ 3. ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้คุณครูน้ำมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กๆอาจจะไม่เคยเรียนนะคะอ่ะเรามาดูคำถามแรกนะคะนักเรียนรู้หรือไม่ถ้านะคะถ้าถูกละเมิดสิทธิหรือเห็นผู้อื่นถูกละเมิดสิทธินะคะสามารถแจ้งหน่วยงานใดได้บ้างอ่ะเมื่อเราเนี่ยถูกละเมิดสิทธิหรือเห็นผู้อื่นเราสามารถแจ้งใครได้บ้างเพื่อนบอกว่าแจ้งตำรวจกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่แต่เราไม่รู้ว่าจะมีหน่วยงานใดที่เข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูคำตอบกันมาดูแนวคำตอบนะคะอาจจะมีเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละเข้ามาช่วยเหลือหรือนะคะบรรทัดที่2เลยก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะคะหรือกระทรวงยุติธรรมนะคะที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือนะคะเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิในที่นี้นะคะต่อมาคำถามข้อที่2นักเรียนรู้หรือไม่นะคะหากเราถูกละเมิดสิทธิหรือเห็นผู้อื่นถูกละเมิดสิทธินอกจากจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานของรัฐแล้วเรายังสามารถแจ้งหน่วยงานใดได้อีกบ้างนอกเหนือจาก3หน่วยงานมีใครรู้บ้างสามารถแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างมีใครรู้ไหมเอ่ยกลุ่มที่3ตอบว่าอะไรลูกหน่วยงานอะไรไหนลองตอบมาสัก1หน่วยงานก็ได้เพื่อนบอกว่าหน่วยงานเรารู้จักหมดหน่วยงานแต่เราไม่รู้จักชื่ออะไรใช่มั้ยคะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูการมีหน่วยงานใดเกิดขึ้นบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะแจ้งมูลนิธิหรือภาคเอกชนต่างๆเช่นมูลนิธิการพัฒนาเด็กนั่นเองนะคะแล้วมาดูกันว่าตัวอย่างที่ครูจะนำมาให้ดูวันนี้นะคะ

ช่นมูลนิธิพัฒนาเด็กเนี่ยใครเคยได้ยินชื่อบ้างยังไม่มีใครเคยได้ยินชื่อเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเสริมความรู้ของเราบ้างนะคะรู้หรือไม่ว่ามูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2525โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีการพัฒนารอบด้านตามวัยทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาและสังคมนะคะและนะคะเผยแพร่ปัญหาเด็กให้สังคมได้รับทราบด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีการริเริ่มพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กแก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทุกคนช่วยกันสร้างชีวิตเยาว์วัยนะคะที่ผาสุกแก่เด็กนั่นเองเด็กๆจะเห็นได้ว่ามูลนิธินะคะเพื่อการพัฒนาเด็กเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีการดูแลเด็กๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายร่างกายต้องแข็งแรงไหมลูกร่างกายแข็งแรงนอกจากร่างกายแล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกลูกร่างกายมีอะไรอีกเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมเอ่ยอ่ะลองดูซิยังจำได้ไหมร่างกายจิตใจเห็นไหมเอ่ยอ่ะจิตใจรวมถึงอารมณ์และสติปัญญาด้วยนะคะต้องมีการควบคู่กันไปนะคะมูลนิธินะคะเพื่อการพัฒนาเด็กเนี่ยก็จะมีการเข้ามาดูแลนะคะเด็กๆที่ถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้เลี้ยงดูกับคุณพ่อคุณแม่นะคะนอกจากนี้แล้วเราได้ความรู้ไปแล้ว1อย่างนะคะเกี่ยวกับมูลนิธินั่นเองสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทยนะคะเราจะทำอย่างไรมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลบ้างนะคะ1เลยเด็กๆจะต้องรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กอ่ะแสดงว่าวันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักเรียนแล้วนะคะเพราะเรายังเป็นอะไรกันอยู่ลูกเป็นเด็กอยู่นั่นเองนะคะเนี่ยแหละคือสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้เลยคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับเราเลยนะคะต่อมามีหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กโดยตรงนะคะ3หน่วยงานการกุศลและภาคเอกชนที่มีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองเด็กด้วยนะคะต่อมาข้อที่4สื่อสารมวลชนนะคะทุกประเภทเลยนะคะว่าจะมีข่าวอะไรมาให้เราได้ดูนะคะแล้วได้วิเคราะห์ได้ดูตาว่าควรหรือไม่ควรนะคะต่อมาข้อที่5ความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัวข้อที่6เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนและต่อมานะคะอ่ะเรามีทั้งหมดกี่หัวข้อจำได้ไหมเอ่ยอ่ะลองดูซิมีกี่หัวข้ออ่ะเรามีทั้งหมด6หัวข้อที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะ1เลยเราเป็นเด็กนะคะเราจะต้องรู้จักกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กเลย1เลยนะคะได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะคะพุทธศักราช2546นั่นเองนะคะที่มีการดูแลเด็กๆอยู่นะคะเมื่อเด็กๆเนี่ยถูกละเมิดสิทธินะคะหรือนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนนั่นเองเพราะเราเนี่ยเป็นเยาวชนนะคะเรายังเป็นเด็กอยู่เวลาเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องดูซิว่าเราเนี่ยนะคะจะอยู่ในข้อกฎหมายไหนนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2450นั่นเองนะคะนี่ก็มีนะคะเมื่อเด็กๆเนี่ยนะคะถูกกระทำนะคะอย่างเช่นถูกตีจนได้รับบาดเจ็บหรือถูกทำร้ายร่างกายนะคะภายในครอบครัวนะคะกฎหมายเหล่านี้นะคะก็จะทำการปกป้องคุ้มครองเด็กๆไว้นั่นเองค่ะนะคะต่อมาข้อที่2จะเป็นหน่วยงานนะคะหน่วย

ของรัฐที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กโดยตรงเลยนะคะก็จะมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเรียกคำว่าพม.นะคะถ้านักเรียนฟังจากข่าวนะคะกระทรวงนี้นะคะก็จะมีการเข้ามาช่วยเหลือดูแลนะคะเยียวยาต่างๆนะคะมีสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและดูแลเด็กนะคะดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีที่ไหนบ้างนะคะหนึ่งเลยก็จะมีสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุก็จะมีหน่วยงานเนี้ยเข้ามาดูแลนะคะช่วยเหลือเด็กต่างๆนะคะนอกจากหน่วยงานเหล่านี้แล้วก็ยังมีศูนย์ประชาบดีนะคะก็จะมีการโทรหาได้โทรสายด่วนหมายเลขอะไรลูก1300เราสามารถกดโทรได้นะคะตอนที่เราเนี่ยจะต้องการร้องทุกข์ต่างๆนะคะสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆได้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเด็กอย่างเช่นนักเรียนเห็นเด็กๆไปท่องเที่ยวอาจจะเห็นคนเนี่ยทำร้ายร่างกายเด็กนะคะหรืออาจจะเห็นเด็กเนี่ยนั่งอยู่บริเวณด้านข้างถนนเนื้อตัวมอมแมมอ่ะเราก็สามารถแจ้งหน่วยงานเข้ามาดูแลได้หรือเห็นเด็กเนี่ยทำงานคนเดียวดึกๆอ่ะเราสามารถแจ้งหน่วยงานนี้ได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันจำเบอร์ไว้ได้เลยนะคะโทรสายด่วน1300นะคะสามารถร้องทุกข์แจ้งเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิได้นั่นเองนะคะหรือเราเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือหรือเราเห็นใครไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมคะอ่ะเราก็สามารถแจ้งหน่วยงานเนี้ยเข้าไปดูแลติดตามได้นะคะนอกจากหน่วยงานในข้อที่2แล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นในหัวข้อที่3แล้วจะเป็นเกี่ยวกับหน่วยงานการกุศลนะคะที่มีการเข้ามาดูแลในที่นี้นะคะอย่างเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กนะคะก็จะมาดูแลช่วยเหลือปกป้องนะคะก็จะมีมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน CCF นั่นเองนะคะก็จะมีการเข้ามาดูแลนะคะติดตามเด็กนะคะเพราะเด็กบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อาจจะนำเด็กคนนี้ไปอยู่ตามมูลนิธิที่คุณครูเนี่ยได้พูดถึงนะคะก็จะมีการเข้าช่วยเหลือดูแลเด็กนะคะดูแลตั้งแต่อาหารนะคะการกินการนอนต่างๆร่างกายสุขภาพเลยนะคะหมดยังยังไม่หมดนะคะก็จะมีมูลนิธิส่งเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทนะคะก็จะมีเด็กเล็กๆนะคะได้เข้าไปอยู่นะคะในพื้นที่เหล่านั้นถ้าเราปล่อยให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยมาอยู่ที่อื่นที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลอันตรายไหมอันตรายใช่ไหมคะเด็กเหล่านี้ก็จะมีบุคคลนะคะหน่วยงานก็พาไปอยู่ในมูลนิธิต่างๆนะคะเพื่ออยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็จะได้ดูแลง่ายๆด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะหน่วยงานดังกล่าวนะคะก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กดังนี้นะคะจากรูปภาพเลยเมื่อสักครู่นี้เราดูหลากหลายรูปภาพมากหลากหลายมูลนิธิใช่ไหมคะจะดูว่าเมื่อเด็กๆ เหล่านี้เข้าไปอยู่แล้วนะคะจะมีกิจกรรมใดนะคะให้เด็กๆได้ทำบ้างหนึ่งเลยนะคะการสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กไร้ที่พึ่งขาดผู้อุปการะนะจากรูปภาพเลยเหตุใดทำไมถึงมีการตั้งมูลนิธิเหล่านี้นะคะเพราะเด็กเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีคนเลี้ยงดูมูลนิธิเหล่านี้นะคะก็มีการตั้งขึ้นแล้วก็มีการให้เด็กนะคะไปอยู่ณที่นั้นนะคะก็จะได้เลี้ยงดูให้เจริญเติบโตนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2นะคะก็จะมีการบริจาคอาหารสิ่งของเครื่องใช้แก่เด็กที่ขาดแคลนก็จะมีผู้ใจดีนะคะเข้าไปนะคะมอบสิ่งดีๆให้แก่เด็กนะคะอย่างเช่นอาจจะมอบนมขนมหรือมีการเลี้ยงอาหารต่างๆนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมภายในมูลนิธิต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือการมอบของเล่นส่งมอบตุ๊กตาหรือเสื้อผ้าต่างๆนะคะ
ต่อมาข้อที่3นะคะมูลนิธิเหล่านี้นะคะก็จะมีการดูแลสุขภาพของเด็กนะคะเช่นบริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเด็กผู้ป่วยนะคะโดยไม่คิดค่าบริการนะคะเมื่อเด็กๆนะคะได้เข้าไปอยู่นะพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างเช่นมูลนิธิต่างๆนะคะก็จะมีการดูแลเด็กๆบางคนเนี่ยเจ็บป่วยนะคะก็จะมีการรักษาพยาบาลต่างๆโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะข้อที่4นะคะมีการจัดสถานที่ดูแลและให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชนที่พิการหรือจัดเครื่องอำนวยความสะดวกนะคะในพื้นที่นั้นก็จะมีการให้เด็กๆได้เรียนหนังสือด้วยนะคะหรือผู้พิการเนี่ยเดินไม่ได้ก็จะมีรถใช่ไหมลูกวีแชร์ให้นั่งเพื่ออำนวยความสะดวกสบายนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่มีกิจกรรมนะคะหรือว่ามีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะต่อมาข้อที่4นะคะสื่อมวลชนทุกประเภทมีหน้าที่อะไรบ้างอย่างเช่นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สื่อสังคมออนไลน์นะคะร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนให้ทราบนะคะให้ทราบถึงภัยต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้รู้จักป้องกันตัวเองนะคะเด็กๆจะเห็นได้จากข่าวนะคะข่าวที่เด็กๆเคยเห็นเช่นเด็กบางคนไปในสถานที่เปี่ยวถูกล่อลวงไปนะคะหรือถูกจับไปในที่นี้นะคะไม่ได้พบเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อเราเนี่ยดูข่าวนะคะเราก็ต้องควรมาคิดติตองดูว่าเราเนี่ยควรจะออกไปในสถานที่มืดๆดีไหมลูกคนเดียวเราจะออกไปในสถานที่มืดๆคนเดียวดีไหมไม่ดีนะคะหรือเด็กๆทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมลูกเด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะนะคะถูกล่อลวงผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆมีคนชักชวนใช่ไหมลูกไปเที่ยวนะคะหรือนะคะชักชวนให้โอนเงินอย่างเงี้ยนะคะเราควรเชื่อไหมไม่ควรเชื่อเราก็ต้องมีการพิจารณาด้วยนะคะต่อมานอกจากข้อที่4แล้วนะคะข้อที่5ความร่วมมือกันระหว่างสถาบันครอบครัวนะคะก็คือการร่วมมือกันระหว่างสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนาในการดูแลให้การศึกษาส่งเสริมนะคะมีการสร้างนะคะคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนนะคะให้มีความรู้นะคะมีการร่วมมือกันสถาบันอย่างเช่นอย่างไรบ้างนะคะเราอยู่เป็นครอบครัวใช่ไหมลูกมีคุณพ่อคุณแม่นะคะเราก็ต้องมีการให้เด็กๆเนี่ยได้นะคะเรียนรู้ต่างๆนะคะหรือในครอบครัวของเราเนี่ยต้องสอนการรู้จักระมัดระวังตนเองนะคะเมื่อเรามาโรงเรียนนะคะก็จะเป็นสถาบันการศึกษาเกิดขึ้นนะคะวันนี้เด็กๆได้รู้แล้วว่าเด็กๆเราเป็นเด็กเราถ้าเราถูกละเมิดสิทธินะคะเราจะทำอย่างไรนะคะหรือเห็นบุคคลอื่นๆที่ถูกละเมิดสิทธิเราจะทำอย่างไรนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในคาบที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้และก็ในคาบนี้เราก็จะได้รู้หน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือเราและช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนะคะต่อมานะคะและมีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโรงเรียนหรืออยู่ที่บ้านเราก็จะควรประพฤติในสิ่งที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมก็คือมีความซื่อสัตย์ใช่ไหมลูกสุจริตนะคะในที่นี้ด้วยนะคะต่อมาข้อที่6นะคะข้อที่6นะคะตำรวจหรือฝ่ายปกครองเนี่ยเจ้าหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กร่วมมือสอดส่องดูแลดำเนินการจับกุมผู้ที่กระทำความผิดต่อเด็กในลักษณะต่างๆนั่นเองจะเห็นจากข่าวเลยเมื่อมีคนทำผิดนะคะคนนั้นไปละเมิดสิทธิเด็กนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องจับ
นะคะผู้นั้นไปดำเนินคดีให้ถูกต้องนั่นเองนะคะแล้วเด็กนะคะที่ถูกละเมิดสิทธิก็จะส่งต่อให้หน่วยงานอื่นๆที่ดูแลนะคะต่อมานะคะทั้งในด้านการทารุณกรรมนะคะชักจูงเด็กให้ทำผิดกฎหมายเหมือนที่ครูบอกนะคะชักชวนเด็ก

0: ็นการละเมิดสิทธิเราแล้วนะคะต่อมานะคะเราเรียนรู้จนถึงข้อที่6แล้วเมื่อเราเรียนจบแล้วนะคะเรามาดูคำถามชวนคิดกันนะคะข้อแรกถามว่านักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาทักดูนะคะก็กายพูดคุยอย่างสนุกขอไข่ไม่คุยด้วยเดินหนีคอควายให้พาไปซื้อขนมงองูให้พาไปเที่ยวเราควรทำอย่างไรเมื่อเจอคนแปลกหน้าใครตอบกอไก่ยกมืกอไก่บอกว่าฉันจะพูดคุยกับคนแปลกหน้าอย่างสนุกใครตอบเมื่อกี้ยกมือ1คนกลุ่มที่5มี1คนนะคะต่อมาใครตอบขอไข่บ้างไม่คุยเดินหนีไปเลยมีคนไม่มั่นใจเอามือลงนะคะต่อมาคอควายให้พาไปซื้อขนมหิวขนมพอดีเลยให้พาไปซื้อขนมมีหลากหลายคำตอบมากเลยนะคะเอามือลงต่อมางองูให้พาไปเที่ยวเลยไปต่างจังหวัดเลยอยากไปเที่ยวทะเลมีไหมไม่มีคำตอบเรามี3ข้อเลยที่เด็กๆยกมือไม่ว่าจะเป็นข้อกอไก่ขอไข่คอควายนะคะคำตอบที่ถูกต้องเลยเมื่อเจอคนแปลกหน้าเข้ามาทักจะทำอย่างไรดีก็คือไม่คุยเดินหนีนะคะเมื่อกี้ใครตอบนอกเหนือจากนั้นลองพิจารณาใหม่ถ้าเราไปคุยตีสนิทกับเขาให้เขาพาไปซื้อขนมจะเกิดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนะคะต่อมาคำถามต่อมาข้อใดเป็นการกระทำที่ถูกต้องเมื่อพบเด็กถูกละเมิดสิทธิ 1. ต่อว่าผู้ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นขอไข่รีบเข้าไปช่วยเหลือโดยทันทีคอควายไม่สนใจเดินเลี่ยงไปทางอื่นงองูแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครเลิกกอไก่บ้างเอ่ยเดินเข้าไปต่อว่าเลยมี1 2 3 4 5คนเอามือลงนะคะต่อมาใครเลือกขอไข่รีบเข้าไปช่วยเหลือโดยทันทีมีไม่อุ้ยมีฮีโร่อยู่ทั้งหมด1คน2คนยกไม่ลูก3คน4คน5คน6คนเอามือลงมีฮีโร่เราจะเข้าไปช่วยต่อมาคอควายไม่สนใจเดินเลี่ยงไปทางอื่นเลยมีไม่เอ่ยฉันจะไม่ช่วยเหลือคนนั้นแล้วเดี๋ยวฉันถูกทำร้ายไม่มีต่อมางองูแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างอันนี้คือความปลอดภัยในตนเองด้วยนะคะเอามือลงจากการที่ยกมือเด็กๆจะเลือกข้อกอไก่ขอไข่และงองูนะคะข้อคอควายไม่ได้มีคนเลือกนะคะเรามาดูคำตอบกันนะคะจะทำอย่างไรดีเราจะต้องแจ้งหน่วยงานถ้าเราเข้าไปช่วยถามว่าดีไหมดีเป็นการแสดงน้ำใจนะคะต่อเพื่อนมนุษย์แต่เราอาจจะถูกโดนทำร้ายกลับมาได้นะคะต่อมาข้อต่อมาข้อที่3นะคะถามว่าข้อใดเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยนะคะในคำถามข้อที่3
1: กอไก่ชี้แนะให้เด็กไปค้าประเวณี
0: ขอไข่นำเด็กไปเร่ร่อนคอควายส่งเสริมให้ได้รับการศึกษางองู
1: ละเลยไม่ให้การศึกษาแก่เด
0: ็
1: ก
0: เด็กๆลองดูสิคะว่าจากข้อคำถามนะคะและตัวเลือกเราจะเลือกข้อใดนะคะข้อคำถามเขาถามว่าข้อใดเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยใครเลือกกอไก่บ้างกอไก่มีใครเลือกกอไก่ไม่มีขอไข่มีใครเลือกขอไข่นำเด็กคนนั้นไปเดินเร่ร่อนมีไหมลูกไม่มีใครเลือกคอควายส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาแทบจะทุกคนเลยนะคะเอามือลงต่อมาตัวเลือกข้อสุดท้ายงองู
1: ละเลยไม่ให้การศึกษาแก่เด็ก
0: มีอยู่3คน3คนเอามือลงเรามาทวนใหม่บางคนยกตอนนี้มียกแค่2ข้อใช่ไหมก็คือข้อคอควายกับงองูนะคะแต่ข้อคำถามเขาถามว่าข้อใดเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยใช่ไหมลูกคำตอบนั่นก็คือข้อคอควายเราต้องมีการส่งเสริมนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้รับการศึกษาไม่ใช่ละเลยนะลูก นะคะอย่างเช่นวันนี้เราถูกละเลยหรือเราได้รับการศึกษาลูก

ราได้รับการศึกษาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งเรามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนนั่นเองนะคะเราได้ลองตอบคำถามไปแล้วทั้ง3ข้อนะคะมีทั้งตอบถูกแล้วก็ตอบผิดนั่นเองนะคะเราก็เรียนรู้กันไปนะคะต่อมาในขั้นปฏิบัติให้นักเรียนเขียนข้อมูลของหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็กคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียน 1. นักเรียนเขียนข้อมูลของหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็กคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนเขียนข้อมูลของหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็ก 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาใบงานที่4กันนะคะในใบงานที่4ของเราอยู่ในหน้าเท่าไหร่คะในชุดกิจกรรมหน้าเท่าไหร่ลูกหน้าเท่าไหร่นะคะ74ใช่ไหมลูกอ่ะอยู่ในหน้าที่74นักเรียนปลายทางนะคะสามารถเปิดชุดกิจกรรมได้เลยนะคะใบงานที่4จะอยู่ในหน้าที่74นั่นเองนะคะใบงานนี้ถามเรื่องอะไรบ้างอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ลูก77 70อ่ะขอโทษนะคะอยู่ในหน้าที่70นั่นเองอ่ะเด็กๆมาดูในหน้าที่70ใบงานที่4เจอหรือยังเอ่ยนักเรียนปลายทางเจอหรือยังคะอ่ะเด็กๆมาดูในหน้านี้ในใบงานนี้ถามเกี่ยวกับหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็กเราเรียนหน่วยงานไปหรือยังลูกเรียนแล้วนะคะหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็กมีหน่วยงานใดบ้างนะคะที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เขียนเกี่ยวกับหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบกันค่ะจากที่คุณครูได้เดินดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆก็ตอบนะคะถูกต้องเกือบทั้งหมดเลยนะคะที่มีมูลนิธิเข้ามาช่วยเหลือดูแลด้วยนะคะต่อมานะคะเด็กๆลองตรวจสอบคำตอบดูนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะกลับไปให้ตรวจสอบอีกหนึ่งรอบนะคะ

0: เราก็จะมาดูสรุปบทเรียนกันนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเด็กเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตจึงควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและช่วยปกป้องการกระทำที่มีผลการละเมิดสิทธิเด็กในปัจจุบันนี้มีหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กโดยตรงเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิต่างๆที่มีวัตถุประสงค์ในการปกป้องคุ้มครองเด็กอีกด้วยค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบของเด็กนั่นเองนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องสิทธิและความรับผิดชอบของเด็กนั่นเองนะคะในคาบต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่เด็กๆเรียนรู้กันมาแล้วนะคะแล้วก็มีการทำกิจกรรมนั่นเองลงในแผ่นพับนะคะแผ่นพับนะคะคุณครูจะเตรียมมาให้นักเรียนในหัวข้อต่างๆของในแต่ละกลุ่มนะคะขอให้ครูปลายทางนะคะเตรียมกิจกรรมให้นักเรียนเพื่อทำในคาบหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัด

เวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูกฤษฎร รอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะนะครับโดยข้อมูลนั้นก็จะมีข้อมูลแค่1ชุดนั่นเองนะครับแผนภูมิแท่งนี้เราก็มักจะนำเสนอข้อมูลนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบกันของข้อมูลนั่นเองนะครับแต่ในที่นี้ถ้าสมมุติว่าเรามีข้อมูลที่เป็นข้อมูลนะครับที่เหมือนกันเนี่ยตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเนี่ยอย่างที่ครูเคยได้สอนนักเรียนไปนะครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำข้อมูลนะครับมาเขียนในที่เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะมีวิธีการเขียนอย่างไรมีข้อสังเกตอย่างไรเราจะมาดูในกันชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับถามนักเรียนว่าชื่อแผนภูมินี้เป็นแผนภูมิประเภทใดครับแผนภูมินี้เป็นแผนภูมิประเภทใดเอ่ยเก่งมากครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองนะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบคำถามต่อไปครับแผนภูมินี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
2: จำนวนนักเรียนชั้นป.5และป.6ที่ชอบกีฬาชนิดต่างๆ
1: เก่งมากครับแผนภูมินี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นนะครับป.5 ป.6 นะครับที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆนั่นเองนี่นะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนนะครับที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆโดยเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6นั่นเองครับต่อไปครับส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเหมือนกับส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งหรือไม่อย่างไรเหมือนไหมครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับแต่มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคืออะไรครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะมีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปอาจจะต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์นะครับเพื่อให้ผู้ที่มาอ่านหรือว่ามาศึกษาแผนภูมิแท่งของเราเนี่ยนะครับที่เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยทราบได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีสัญลักษณ์แบบนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะครับนี่นะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบก็จะมีส่วนประกอบครับเหมือนกับแผนภูมิแท่งแต่มีส่วนประกอบ1เพิ่มเข้ามาคือสัญลักษณ์นี่เลยครับที่ใช้ระบุว่าเป็นข้อมูลของชุดใดนั่นเองข้อที่4ครับถามนักเรียนว่าเส้นแสดงรายการแสดงข้อมูลใดตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ชน
1: ิ
2: ดของก
1: ี
2: ฬา
1: ชนิดของกีฬาใช่ไหมครับชนิดของกีฬาก็จะมีกีฬาอะไรครับ
2: ฟ
1: ุ
2: ตซอล
1: ฟุตซอลนะครับบาสเกตบอลวอลเลย์บอลปิงปองและกีฬาว่ายน้ำนั่นเองครับต่อไปครับเส้นนี่นะครับเส้นแสดงจำนวนจะแสดงข้อมูลใดครับจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้
2: จำนวนคน
1: จำนวนนักเรียนนั่นเองนะครับจำนวนนักเรียนตัวแผนภูมิจะแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะใดครับในลักษณะใดเอ่ยเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนโดยจำแนกตามชนิดของกีฬานั่นเองนี่นะครับจำแนกตามชนิดของกีฬาเลยโดยเปรียบเทียบนักเรียนของชั้นป.5 และป.6 นั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราก็จะนำความรู้ตรงนี้นะครับในเรื่องของการทบทวนที่เป็นส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเข้ามาใช้ในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในวันนี้ด้วยนะครับดังนั้นวันนี้นักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลที่กำหนดนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพิจารณานะครับพิจารณาตารางข้อมูลนะครับแล้วก็ตอบคำถามกันตารางนี้แสดงอะไรครับนักเรียนตอบครูได้ไหมครับเก่งมากครับตารางนี้แสดงจำนวนการเกิดของประชากรไทยครับตั้งแต่พ.ศ. 2562จนถึง2565ครับที่มานะครับก็มาจากนะครับก็จะมาจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับจากตารางนี้แสดงข้อมูลที่มีลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับก็คือเป็นการแสดงจำนวนการเกิดของประชากรไทยนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2562จนไปถึง2565ข้อมูลมี2ชุดครับชุดแรกก็จะเป็นอะไรครับจำนวนของประชากรที่เป็นเพศชายนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นประชากรที่เป็นเพศหญิงอย่างปีพ.ศ. 2562ครับมีประชากรที่เป็นเพศชายเนี่ย 317,708 คนใช่ไหมครับส่วนเพศหญิงเนี่ยก็จะมี 3,485 คนนะครับปี2563ครับมีเพศชายครับ 302,836 คนแล้วก็เพศหญิง 284,532 คนส่วนปี2564นะครับมีเพศชาย 280,151 คนส่วนเพศหญิงครับ 264,019 คนครับส่วนปี2565ครับมีเพศชายนะครับจำนวนประชากรที่เป็นเพศชาย 259,558 คนที่เป็นเพศหญิงครับ 242,549 คนนั่นเองเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะครับแล้วก็นำข้อมูลตรงนี้ไปเขียนเป็นแผนภูมิแท่งอาจจะเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงถามผู้เรียนว่าแผนภูมิชื่ออะไรครับทำไมคุณครูถึงตั้งชื่อเป็นแบบนี้นะครับคุณครูขอบอกนักเรียนก่อนว่าเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลจากตรงนี้ไปเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบใช่ไหมครับดังนั้นคุณครูถามผู้เรียนว่าถ้าจะต้องนำไปเขียนเป็นแผนภูมิเนี่ยชื่อของแผนภูมิจะเขียนว่าอย่างไรดีนะครับอันนี้คือคำถามนักเรียนตอบอีกทีนึงครับคืออะไรนะครับ
2: จำนวนการเกิดของประชากรไทยตั้งแต่พ.ศ. 2562ถึง2565
1: เก่งมากครับก็คือจำนวนการเกิดของประชากรไทยตั้งแต่พ.ศ. 2562ถึง2565นั่นเองนะครับทีนี้ถามนักเรียนต่อว่าจากข้อมูลแสดงการเปรียบเทียบอะไรเป็นการเปรียบเทียบอะไรครับ
2: ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
1: จำนวนประชากรเพศชายและเพศหญิงนั่นเองนี่นะครับจำแนกตามพ.ศ. ที่เกิดด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่พ.ศ. 2562จนไปถึง2565ครับคำถามต่อไปครับนักเรียนข้อมูลนี้ควรนำเสนอด้วยแผนภูมิแบบใดแผนภูมิแท่งนะครับเปรียบเทียบได้ไหมครับควรจะเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมีข้อมูลตั้งแต่ถ้าเป็นข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเนี่ยควรเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับในที่นี้มีข้อมูล2ชุดครับก็คือเป็นของเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับดังนั้นครูคิดว่าควรนำเสนอโดยใช้เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองนะครับถามผู้เรียนต่อว่าแล้วถ้าเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบครับเส้นในแนวนอนเนี่ยควรจะแสดงอะไรครับถ้าเป็นแบบแบบตั้งนะแนวตั้งนะครับแผนภูมิแบบแนวตั้งแนวนอนน่าจะแสดงปีอะไรครับปีพ.ศ.ใช่ไหมครับนี่นะครับเป็นพ.ศ.ที่เกิดนั่นเองแล้วถ้าเป็นเส้นแนวตั้งนะครับแสดงอะไรเอ่ยแสดงจำนวนนั่นเองนะครับจำนวนประชากรครับทีนี้แล้วด้านล่างของแผนภูมิแท่งนะครับด้านล่างของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงอะไรครับแสดงอะไรเอ่ยเก่งมากครับที่มาด้วยนะครับแสดงที่มาเพราะว่าจากตารางเนี่ยนะครับเขาได้ระบุที่มาของข้อมูลไว้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าข้อมูลนะครับที่เราจะนำมาเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั้นได้ระบุที่มาด้วยดังนั้นเราควรที่จะเขียนที่มากำกับไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เวลาคนที่จะมาศึกษาเนี่ยจะได้ทราบว่า ที่มาของข้อมูลนั้นมาจากไหนมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับในที่นี้ก็คือระบุที่มาครับมาจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกิจกรรมเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันจากข้อมูลในตารางนี้เลยนะครับถามนักเรียนว่านักเรียนนะครับสามารถบอกวิธีการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับขั้นแรกเลยนะครับการที่จะเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเราจะเขียนอะไรลงไปก่อนครับชื่อแผนภูมิเพราะว่าส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับก็จะมี1คือชื่อแผนภูมิดังนั้นอาจจะต้องเขียนชื่อแผนภูมิลงไปก่อนนะครับเราก็ได้ทำการวิเคราะห์จากตารางแล้วถูกต้องไหมครับชื่อแผนภูมิก็คือการเกิดของประชากรไทยตั้งแต่พ.ศ. 2562จนไปถึง2565นะครับทีนี้ถามนักเรียนนิดนึงก่อนที่จะไปดูในส่วนของตัวแผนภูมินักเรียนคิดว่าคุณครูนะครับควรใช้การย่นระยะดีไหมครับ
2: ควรค่ะ
1: ทำไมถึงควรใช้การย่นระยะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมีจำนวนที่มากใช่ไหมครับจำนวนของข้อมูลเนี่ยมากแล้วก็มีความใกล้เคียงกันด้วยนะครับนี่ลองสังเกตนะครับมีความใกล้เคียงของข้อมูลด้วยถ้าคุณครูนะครับใช้การย่นระยะคุณครูจะพิจารณาจากอะไรครับเก่งมากครับมีนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูบอกว่าพิจารณาจากจำนวนที่น้อยที่สุดใช่ไหมครับข้อมูลในตารางจำนวนใดครับน้อยที่สุด 242,549 นี่ใช่ไหมครับเป็นประชากรหญิงในปี2565ดังนั้นเราอาจจะใช้การย่นระยะนะครับจนไปใกล้ๆกับ 242,549 ได้ไหมครับได้นะครับในที่นี้อาจจะย่นระยะจนไปถึง 200,000 ใช่ไหมครับหรือนักเรียนบางคนบอกขอเป็น 201,000 ได้ไหม 202,000 ได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คุณครูใช้การย่นระยะครับจาก0จนไปถึง 200,000 นะครับนักเรียนสังเกตตรงนี้นิดนึงเส้นที่เป็นแนวตั้งครับและเป็นแนวนอนเนี่ยตั้งฉากกันใช่ไหมครับตั้งฉากกันไปดูที่เส้นที่เป็นแนวตั้งก่อนนะครับแสดงจำนวนครับ
3: ระยะห่าง
1: ตรงนี้ควรที่จะมีความกว้างที่เป็นไงครับเท่ากันนะครับอาจจะวัดขึ้นไปสัก1เซนครึ่งได้ไหมครับ 1.5 เซนติเมตรได้ไหมได้นะครับหรือ1เซนติเมตรก็ได้แล้วแต่ที่นักเรียนจะพิจารณาเลยนะครับวัดขึ้นไปนะครับแล้วก็ระยะห่างของจำนวนจะต้องเป็นไงกันด้วยครับเท่ากันไหมเท่ากันในที่นี้เนี่ยจาก 200,000 นะครับ 200,000 จนไปถึง 225,000 เนี่ยห่างเท่าไหร่ครับ 25,000 ใช่ไหมครับ 25,000 คนดังนั้นจะเป็นการเพิ่มขึ้นไปทีละ 25,000 คนนะครับต่อไปก็เป็น 250,000 275,000 300,000 แบบนี้นะครับถ้านักเรียนใช้ห่าง 50,000 ต่อไปนักเรียนก็ต้องห่างเป็นไงเรื่อยๆครับ 50,000 ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ข้อสังเกตต่อไปแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะมีการกำหนดอะไรด้วยครับกำหนดสัญลักษณ์นะครับครูลืมไปนิดนึงนักเรียนครับเส้นที่เป็นแนวนอนแสดงอะไรเอ่ยพ.ศ.ใช่ไหมครับตั้งแต่2562จนไปถึง2500อะไรครับ2565นั่นเองนี่นะครับจนถึง2565มีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยครับชายนะครับจะเป็นแทนสีน้ำเงินแล้วก็หญิงนะครับแทนสีชมพูเวลานักเรียนไปเขียนนักเรียนก็ใช้ต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูครับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่จะมาเขียนความกว้างเป็นไงครับ
2: เท่าก
1: ัน เท่ากันระยะห่างเป็นไงครับ
2: เท
1: ่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างจากแผนภูมิแท่งที่ได้เรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าเป็นแผนภูมิแท่งที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นข้อมูลแต่ละรายการเนี่ยจะมีแค่แท่งเดียวใช่ไหมครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยรูปเดียวแต่นี้ข้อมูลมี2ชุดดังนั้นก็จะต้องมี2แท่งนักเรียนก็วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับ2รูปที่ติดกันแบบนี้ได้เลยดีไหมครับ ก็จะแสดงข้อมูลตามนั้นอาจจะมีการระบุด้วยครับเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะครับก็เขียนไว้ข้างบนด้วยว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับไว้ในส่วนปลายของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองแล้วก็มีการระบุที่มาของข้อมูลด้วยเอาเลยครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ดูตัวอย่าง

0: นะครับคร่าวๆแล้ว
1: เดี๋ยวเราจะไปลงมือปฏิบัติในการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันครับ
0: เดี๋ยวเราเขียนไปพร้อมๆกันเลยเอาเลยครับตอนนี้นักเรียนก็จับคู่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการแจกกระดาษให้นักเรียนช่วยกันทำด้วยไปดูในกิจกรรมในขั้นปฏิบัติกันได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่ออ่านในข้อมูลในตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนนะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันนั่นเองเอานะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนไปพร้อมๆกันได้เลยครับนักเรียนครับส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับอย่างที่ครูได้บอกไปก็จะเหมือนกับแผนภูมิแท่งเลยใช่ไหมครับขั้นแรกที่นักเรียนจะต้องเขียนคือชื่อแผนภูมิก่อนนะครับเขียนไว้บนหัวได้เลยครับนี่นะครับส่วนบนของแผนภูมินะครับเขียนเป็นชื่อนั่นเองนี่ครับคุณครูก็อาจจะนำไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ดินสอนะครับร่างเป็นกรอบไว้ก่อนชื่อของแผนภูมินะครับคืออะไรครับครับชื่อของแผนภูมิคือการเกิดของประชากรไทยตั้งแต่พ.ศ. 2562ถึง2565ครับนักเรียนเขียนไปพร้อมกันเลยครับนี่นะครับต่อไปครับเขียนชื่อแผนภูมิแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนในส่วนที่เป็นตัวของแผนภูมิบ้างนะครับก็จะมีเส้นที่เป็นเส้นอะไรครับเส้นแนวแนวตั้งแล้วก็เส้นแนวนอนนะครับที่ตั้งฉากกันนั่นเองครับนี่นะครับคุณครูอาจจะลากไปสัก10เซนติเมตรนะครับแล้วก็อาจจะมีพ.ศ.ใช่ไหมครับเส้นแนวนอนนี้แสดงปีพ.ศ.ตั้งแต่2562ถึง2565

นะครับมี4รายการนี่นะครับครูก็จะจุดไว้4แบบนี้นะครับเส้นที่เป็นเส้นแนวนอนครับแสดงอะไรครับแสดงปีอะไรเอ่ยปีพศนั่นเองนะครับปีพศนี่เขียนไว้แบบนี้นะครับก็จะมีพศ

0: ครับผมตรงนี้นะครับขออภัยนะครับตรงนี้ขอเขียนลูกศรมานะครับเป็นประชากรอะไรครับประชากรไทยนะครับนักเรียนคุณครูขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงขออภัยนะครับดีเลยครับมีนักเรียนต้นทางนะครับช่วยดูไปด้วยนะครับแล้วก็
1: เส้นในแนวตั้งแสดงจำนวน
0: ใช่ไหมครับนี่เลยนะครับคุณครูก็จะกะไว้ประมาณนะครับ1เซนครึ่งนะครับประมาณ1เซนครึ่งได้ไหมได้นะครับแล้วก็จุดไว นี่ครับแล้วก็จะมีการย่นระยะนะครับด้วยดังนั้นก็จะมีเส้นที่เป็นหยักๆแบบนี้ครับนี่เลยนะครับได้เหมือนกับครูไหมครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เริ่มจากศูนย์นะครับนักเรียนเส้นแสดงจำนวนครับคุณครูจะย่นระยะไปถึง 200,000 นะครับ 200,000 นะครับแล้วก็ห่างกัน 25,000 ครับก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละ25,000 นั่นเองนะครับก็ต่อไปก็เป็น 225,000 นักเรียนอาจจะต่างจากคุณครูก็ได้นะครับอาจจะเพิ่มทีละ 50,000 เพิ่มทีละ 10,000 ก็แล้วแต่ดุลพินิจของนักเรียนได้เลยนะครับหรือนักเรียนบางคนบอกว่าอาจจะใช้การย่นระยะไม่เป็นถึง 200,000 ได้ไหมได้นะครับจากที่ครูได้สังเกตมีนักเรียนที่ย่นระยะจนไปถึง 175,000 ด้วยครับต่อไปครับ
1: ถ้าจากของคุณครูก็เป็น 250,000 นะครับ
0: นี่ครับนี่เลยนักเรียนครับ
1: เส้นแสดงจำนวนตรงนี
0: ้ควรจะมีอะไรด้วยครับมีอะไรเอ่ยที่บริเวณปลายเส้นครับหัวลูกศรจำได้ไหมครับต้องมีหัวลูกศรด้วยนะครับนี่เป็นจำนวนครับนี่เลยครับนักเรียนเห็นชัดไหมครับชัดนะครับทีนี้เราจะกำหนดครับคุณครูจะกำหนดละรูปสี่เหลี่ยมนะครับมุมฉากสองรูปเนี่ยจะต้องเป็นอะไรครับกำหนดสัญลักษณ์นั่นเองนะครับนี่กำหนดสัญลักษณ์แบบนี้เลยอาจจะข้างบนนะครับก็จะเป็นแทนเพศชายครับข้างล่างแทนเพศหญิงนั่นเองนี่นะครับแทนเพศชายและเพศหญิงครับนักเรียนครับ
1: ต่อไปครูจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: บนแผนภูมินะครับในตัวของแผนภูมิแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมี2แท่งใช่ไหมครับ

0: ครับอย่างที่บอกไปคุณครูก็จะวัดนะครับจากจุดที่มาร์คไว้เนี่ยไปทางซ้ายสักประมาณ 0.5 ซมนะครับแล้วก็ไปทางขวาอีก 0.5 ซมนั่นเองแล้วก็จุดไว้นะครับนี่นักเรียนดูไปพร้อมกันนะครับอาจจะมาร์คไว้แบบนี้นี่ครับแล้วก็มาร์คไว้ครับไปซ้าย 0.5 ไปขวา 0.5 นะครับเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นแท่งแบบนี้นะครับ2แท่งนั่นเองเอาละครับตอนนี้นะครับคุณครูก็ได้มาร์คไว้แล้วเดี๋ยวนะครับคุณครูจะขีดเป็นร่างไว้ก่อนนะครับโดยใช้ดินสอนั่นเองอย่างเพศชายนะครับในปี2512มี 317,708 คนนะครับก็อยู่ประมาณนี้ 310,000 นะครับนี่อยู่ประมาณนี้คุณครูจะขีดร่างไว้นะครับประมาณนี้ต่อไปครับเพศหญิงจะมี 3,485 คนก็เลย 300,000 มานิดนึงนะครับประมาณนี้ขีดล่างไว้นะครับร่างไว้ต่อไปครับปี63เพศชายมี 302,000 นะครับก็จะขึ้นมานิดนึงแบบนี้ครับส่วนผู้หญิงมี 280,000 คนนะครับก็จะประมาณนี้นี่นะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราค่อยไประบุอีกทีนึงครับต่อไปครับเพศชายมี 285,151 นะครับในปี64ก็จะนี้นะครับไม่เกินกันนี่ประมาณนี้ส่วนผู้หญิงมี 260,000 ครับ 260,000 ก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็น 259,000 นะครับผู้ชายในปี2565ก็อยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็240,000 นะครับของเพศหญิงในปี65ประมาณนี้คุณครูก็ได้ทำไว้คร่าวๆแล้วนะครับหลังจากนั้นนี่ครับลากได้เลยครับลากได้เลยคุณครูขอลากโดยใช้ดินสอนะครับเพราะว่าคุณครูกลัวเดี๋ยวจะต้องลบอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเละนิดนึงนะดังนั้นคุณครูขอใช้เป็นดินสอดีกว่านี่เป็นไงครับผลครูสวยงามไหมครับสวยงามนะครับนักเรียนตอบแบบว่าไม่ค่อยเต็มใจเลยนะครับสวยไหมเอ่ย
1: สวย
0: สวยนะครับสวยนะนี่และนะครับคุณครูก็จะกำหนดครับถ้าเป็นของผู้ชายครับกำหนดสัญลักษณ์เลยนี่นะครับผลครูใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันเป็นแบบของขวางแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ใช้สีน้ำตาลนะครับแทนผู้หญิงแบบเป็นจุดๆแบบนี้นะครับนี่ดีไหมดีนะครับเอาละครับครูจะลงมือแล้วนะนี่ครับกำหนดสัญลักษณ์ลงไปในบนรูปนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากได้เลยเพื่อที่เวลานะครับผู้ที่จะมา

0: านเนี่ยก็จะได้รู้นะครับว่าท่านครูใช้เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับก็จะ
1: แสดงเพศชาย
0: นั่นเองนะครับส่วนที่เป็นสีน้ำตาลนี้คุณครูจะใช้เป็นจุดนะครับนี่แทนด้วยเพศหญิงนั่นเองตอนนี้นักเรียนถึงไหนกันบ้างแล้วครับใกล้เสร็จหรือยังเอ่ยใกล้แล้วนะครับมีนักเรียนบางคนเสร็จแล้วด้วยนี่นำคุณครูไปเลยนะครับโอนครูของคุณครูนี่สวยงามมากเลยนะครับคุณครูจะเขียนระบุนะครับจำนวนไว้ข้างบนตรงนี้ด้วยครับนี่ครับและนี่นะครับก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วนักเรียนครับช่วยครูหน่อยครับครูเหลืออะไรเอ่ยที่มาของข้อมูลด้วยใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับเขียนที่มาของข้อมูลได้เลยนะครับมาจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับโอ้โหคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปรบมือให้ครูด้วยครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวลองไปเทียบดูกับตัวอย่างของนักเรียนบ้างนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้คุณครูนะครับก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างจากเพื่อนๆต้นทางกันบ้างนะครับนักเรียนต้นทางว่าได้นำเสนอออกมาในรูปของแผนภูมิแท่งหน้าตาเป็นอย่างไรสวยงามหรือไม่นะครับแต่เชื่อว่าของคุณครูจะต้องสวยงามมากกว่าแน่นอนเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับและนี่ครับเป็นผลงานของนักเรียนนะครับเพื่อนๆทางต้นทางนั่นเองนักเรียนปลายทางเป็นไงกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับดูไปพร้อมกันว่าสิ่งที่เพื่อนทำมานั้นถูกต้องหรือไม่องค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่นะครับเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับ
2: สวยค่ะ
0: โอ้สวยงามมากเลยนะครับทั้งลายมือตัวหนังสือนะครับทั้งความเรียบร้อยเนี่ยสวยงามมากๆเลยลองเทียบสิครับของคุณครูกับของเพื่อนๆนี่ในสวยกันครับของคุณครูใช่ไหมครับของไม่ใช่นะครับนี่นะครับมีนักเรียนหลายคนบอกว่าของเพื่อนน่าจะสวยกว่านะครับดังนั้นคุณครูโชว์ตรงนี้เลยละกันมีในส่วนของหัวแผนภูมิครับแสดงชื่อของแผนภูมินั่นเองแล้วก็จะมีตัวของแผนภูมินะครับมีการย่นระยะจากศูนย์จนไปถึง 200,000 ครับเส้นแนวตั้งแสดงจำนวนเส้นแนวนอนแสดงข้อมูลแต่ละรายการนะครับก็คือปีพ.ศ.แต่2562จนถึง2565ครับแล้วก็ในส่วนของตัวแผนภูมินะครับมีการ ะไรด้วยเอ่ยกำหนดสัญลักษณ์นะครับผู้ชายเนี่ยคุณครูสังเกตจะเป็นแทนด้วยสีน้ำเงินใช่ไหมครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยคือแทนด้วยสีอะไรเอ่ยสีชมพูนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณครูดูความเหมาะสมของความสูงของแท่งแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับสมเหตุสมผลแล้วก็ในส่วนของที่มาก็ได้ระบุไว้ด้วยสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของเพื่อนอีก1คนด้วยนะครับนี่ก็ครบเช่นเดียวกันทั้งชื่อตัวแผนภูมิแล้วก็ที่มาครับนี่เลยนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางก็คงจะทำได้สวยงามเช่นเดียวกันนะครับปรบมือให้กับเพื่อนๆด้วยปรบมือดังๆเลยโอ้เก่งมากๆเลยนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันได้เลยครับไปเลยครับและเราก็ได้เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจากตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปครับจากตัวอย่างที่ตรงนี้นะครับที่ครูยกมานั้นก็จะประกอบไปด้วยชื่อของแผนภูมิครับตัวของแผนภูมิถ้าเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะมีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยนะครับกำหนดสัญลักษณ์แล้วก็ได้ระบุในส่วนของที่มาไว้ด้วยนักเรียนสังเกตนะครับถ้าข้อมูลมี2ชุดการกำหนดสัญลักษณ์ก็มีการกำหนดอยู่เป็นไงครับ2อย่างนะครับอย่างนี้ก็มีอย่างแผนภูมิแท่งอันนี้ก็จะมีเพศชายแล้วก็เพศหญิงนั่นเองครับทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมครับกลุ่มละ2คนครับแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจากข้อมูลที่กำหนดให้ครับนี่เลยนะครับเป็นตารางแสดงราคาทองคำที่สูงสุดแล้วก็ต่ำสุดตั้งแต่พ.ศ. 2561จนไปถึง2565ครับนี่นะครับแล้วก็ได้ระบุที่มาไว้ด้วยว่ามาจากสมาคมค้าทองนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนแต่ละคนนะครับช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ร่วมกันกำหนดช่วงบนเส้นแสดงจำนวนนะครับแล้วก็การย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนด้วยนะครับเพื่อการแสดงข้อมูลในช่วงนั้นนักเรียนสังเกตจากค่าที่น้อยที่สุดถูกต้องไหมครับจำนวนข้อมูลที่น้อยที่สุดเนี่ยน้อยที่สุดคืออะไรครับจากข้อมูล 10,000 ตรงนี้ใช่ไหมครับต่ำที่สุดเนี่ยนะครับราคาทองต่ำที่สุดในปี2561คือ 18,150 ดังนั้นนะครับนักเรียนอาจจะต้องใช้การย่นระยะไปใกล้ๆกับ 18,150 อาจจะเป็นถึง 15,000 ได้ไหมครับได้ 16,000 ได้ไหมครับได้นั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละช่วงเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นจำนวนระยะห่างที่เท่ากันด้วยนะครับเอาเลยครับตอนนี้นักเรียนลองวิเคราะห์ดูแต่ละคู่นะครับช่วยกันกำหนดว่าจะย่นระยะจนไปถึงจำนวนใดนะครับแล้วก็ลงมือเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบมาได้เลยครับลงมือเลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลงานของเพื่อนๆกันสักนิดก็ร่วมดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีจุดไหนที่อยากจะต้องเพิ่มหรือเปล่านะครับนี่เลยสังเกตนะครับนักเรียนครับจากทางนี้ก่อนนะครับจุดสังเกตเลยชื่อของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้ควรเขียนคำว่าตารางไหมครับเพราะว่าไม่ได้แสดงข้อมูลโดยใช้ตารางแล้วใช่ไหมครับเป็นการแสดงข้อมูลก็คือราคาทองคำที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2561จนไปถึง2565นั่นเองดังนั้นถ้าเป็นจากตัวอย่าง2แบบนี้นะครับอันนี้น่าจะต้องแก้นิดนึงนะครับต่อไปครับบริเวณในส่วนของตัวแผนภูมิอันนี้ไม่มีปัญหาครับจากทั้ง2เนี่ยทำมาได้ถูกต้องนะครับคุณครูดูจากความสมเหตุสมผลของความสูงของแท่งแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับมีการย่นระยะด้วยจาก0จะไปถึง 15,000 นะครับแล้วก็เส้นที่เป็นแนวนอนนั้นแสดงข้อมูลแต่ละรายการตั้งแต่ปี2561จนไปถึง2565นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีการระบุที่มาของข้อมูลด้วยแต่สังเกตนะครับจากนี่แบบนี้นะครับที่เพื่อนๆต้นทางได้ทำมามีการระบุนะครับจำนวนไว้ด้วยบนแท่งนะครับเพื่อที่คนที่จะมาอ่านเนี่ยจะได้ทราบนะครับว่าอ๋ออย่างปี2561นะครับราคาทองที่สูงที่สุดก็คือ 23,300 นั่นเองมีการระบุไว้ด้วยก็ถือว่าละเอียดดีนะครับดีมากเลยแต่ว่าทางซ้ายตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องระบุไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมทีหลังได้แต่ในส่วนนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนักเรียนก็ได้กำหนดสัญลักษณ์มาด้วยว่าแทนราคาสูงที่สุดนะครับแล้วก็แทนราคาต่ำที่สุดนั่นเองคุณครูก็ถือว่านะครับผ่านนั่นเองนะครับถือว่าให้ผ่านเลยแบบนี้อาจจะมีการแก้ไขเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรถ้านักเรียนต้นทางและปลายทางได้เลยครับครับและนี่ครับก็เป็นตัวอย่างนะครับที่คุณครูได้ลองเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบออกมานะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อของแผนภูมิครับนี่นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแผนภูมินั่นเองนะครับแล้วก็จะระบุที่มาของข้อมูลด้วยมีการกำหนดสัญลักษณ์นะครับที่เป็นสีน้ำเงินนี้ก็แทนราคาสูงสุดแล้วก็สีชมพูนะครับแทนราคาต่ำสุดนั่นเองแล้วก็มีการย่นระยะนะครับจาก0จนไปถึง 15,000 ครับแล้วก็อะไรครับมีการระบุไว้ด้วยนะครับว่าอย่างปี2561เนี่ยนะราคาสูงที่สุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็มี 2,300 นั่นเองนะครับก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะครับตามองค์ประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบครับทีนี้ฝากแบบฝึกหัดที่ 3.4

ครับให้นักเรียนได้ไปฝึกทำต่อเป็นการบ้านด้วยนี่เลยนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้ครับเราเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบครับซึ่งแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นการนำเสนอข้อมูลเรื่องเดียวกันตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะครับซึ่งต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อมูลแต่ละชุดด้วยนั่นเองครับนี่เลยนะครับส่วนองค์ประกอบนะครับส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบโดยเลือกใช้ข้อมูลที่กำหนดนั่นเองก็อาจจะเป็นขั้นที่ยากกว่าวันนี้ไปสักนิดนึงนะครับก็ขอให้เรียนได้ตั้งใจแบบนี้ในทุกๆชั่วโมงเลยครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบที่ 3.5 สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: ป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลียนนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อมปิด
4: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
5: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าคะว่างานวิศวกรรมมีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาประเทศบ้างและใครเป็นนักวิศวกรในดวงใจของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนก็ในหลวงรัชกาลที่9ไงคะและในวันนี้พลอยใสและเพื่อนๆจะนำเรื่องราวและผลงานจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงสร้างสรรค์ไว้เพื่อประชาชนไทยทุกคนและรวมไปถึงความรู้สึกจากเยาวชนคนดีที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักวิศวกรในดวงใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรและที่ไหนนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
6: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า

าราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์และทักษะพิสัยเชิงช่างพระองค์ทรงโปรดปรานงานทางช่างมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489ที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงนำความรู้ด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาชนบทโดยเฉพาะดังที่เราได้เห็นและรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประตูระบายน้ำคลองลัดโพประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์เขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนภูมิพลเขื่อนราชประภาเขื่อนปัตตานีเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนคลองด่านเขื่อนแควน้อยเขื่อนวิชิราลงกรณ์เขื่อนอุบลรัตน์เป็นต้น

จากนี้ยังมีถนนทั้งกรุงเทพและปริมณฑลหลายสายที่พระองค์ทรงคิดออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาจากการจราจรติดขัดรวมถึงมีความสวยงามทางทัศนียภาพเช่นสะพานพระราม8สะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2

0: ถนนเชื่อมพระราม9เทียมร่วมมิตรถนนรัชดาภิเษกและโครงข่ายจตุรทิศซึ่งทั้งหมดที่พลอยแสงได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนั้นก็เป็นเพียงแค่ผลงานส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็นับว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัสลาโอลินซิมสันค่ะอายุ11ปีโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นนักวิศวกรค่ะเพราะหนูมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักวิศวกรในดวงใจค่ะ
0: กว่า70ปีที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้และซึมซับในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการทำความดีเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่ทำดีต่อไปตามพ่อสอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
3: ทีมงานเคลียร์แซฟ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญผู้ปฏิบัติราชการจึงพากันนำเอาวิทยาการก้าวหน้าพร้อมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงต่างๆมาใช้กันอย่างกว้างขวางวิทยาการและเครื่องกลเหล่านี้เมื่อนำมาปฏิบัติการแล้วจะต้องได้ผลอย่างสูงทุกครั้งไปคือถ้าใช้ถูกก็ทำให้ได้ประโยชน์มากถ้าใช้ไม่ถูกก็ทำให้เสียหายได้มากเท่าๆกันการจะนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้งานจึงต้องระมัดระวังศึกษาให้ทราบแน่แท้โดยตลอดก่อนทั้งโครงงานที่จะทำทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช้มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเสียเปล่าได้ง่ายดายที่สุดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันพุทธหัสบดีที่1เมษายนพุทธศักราช2525

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์
2: จ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไฟใสไฟเหล็กติดไฟใส
0: โอเค
3: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่1ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน
4: ใจกันแตกเลยทำยังไงดีพี่ร่มเย็นเราต้องโดนดุแน่เลย
5: มีอะไรกันเหรอหลาน
6: ๆพวกเราทำใจกันแตกครับแต่ไม่กล้าบอกคุณแม่กลัวโดนดุครับ
5: ยายว่าหลานๆควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและความซื่อสัตย์ยังเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมักจะประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้านะเพราะจะได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นลุงสันคนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถได้ลุงสันรีบนำกระเป๋าสตางค์กลับมาส่งคืนให้เจ้าของเจ้าของซาบซึ้งกับการกระทำของลุงสันจึงขอเบอร์โทรศัพท์ลุงสันไว้เพราะเห็นว่าลุงสันเป็นคนซื่อสัตย์พร้อมจะสนับสนุนลุงด้วยการใช้บริการรถแท็กซี่ของลุงและบอกต่อเรื่องราวดีๆของลุงให้คนมาใช้บริการแท็กซี่ของลุงสัน
7: ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงการมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้อื่นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่ความซื่อสัตย์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียรติได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
5: ถ้าคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากจ้ะ
4: แสดงว่าคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติด้วย
6: งั้นเราสองคนไปบอกคุณแม่กันเถอะเป็นสุข
7: ดีมากร่มเย็นเป็นสุขตาภูมิใจในตัวพวกหลานจริงๆ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อุค่ะเพียงแค่ครูพี่อุนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5 รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5 ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: ก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อุค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ อ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าคุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะ ซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
1: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
1: ๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๊ดแล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจ

0: ความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูศรีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้ความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
0: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
1: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
0: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
1: พี่อูค่ะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
0: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่ศรีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
1: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
0: เอแล้วคุณครูพี่ศรีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
1: นี่เลยค่ะคุณครูพี่อูเห็นวงล้อไหมคะ
0: เห็นค่ะ
1: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
0: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
1: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อูคะ
0: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่ศรีเทียน
1: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
0: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
1: สีนี้ค่ะเรียกว่า
0: สตรอเบอรี่ค่ะนะ
1: คะตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
0: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่ศรีเทียนค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่ศรีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
0: ังุ่นค่ะ
1: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ กับครูพี่ศรีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะ
0: ครูพี่อุจับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
1: สำหรับครูพี่ศรีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายไหมนะคะ
0: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
1: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี่จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่ศรีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่ศรีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
0: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
1: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูศรีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อูคะ
0: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊บเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
0: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อุนะคะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อุจะได้รับกี่แต้มคะ
0: 12มั้ยคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
1: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อุได้1คะแนนนะคะ
0: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
1: ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อุนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อุได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อุคะ
0: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
1: ต่อไปค่ะ
0: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
1: ๆองุ่นนะ
0: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
0: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
1: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
0: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
1: ๆเย้
0: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความรองที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
1: คุณครูพี่อุ้ยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
0: ลืมนะคะเกือบดูนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
1: เต็มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
0: อาจจะได้ศูนย์ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
1: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
0: ได้8แต้มนะคะ
1: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
0: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
0: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
0: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
1: แล้วคุณครูพี่อุ๋ล่ะคะคิดว่า
0: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆ ดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่า จะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผล

0: แล้วกันนะคะครูพี่อูได้12นะคะ
1: ดีใจไหมคะเด็ก
0: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
1: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
0: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
1: ่
0: ะ
1: ถูกไหมคะทีมครูพี่อู๋ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
0: แน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่หมดเลยค่ะ
1: เอาสัก12เลยค่ะ
0: เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะหมุนเก่งมากๆเลย
1: ได้ที่2อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
0: เดี๋ยวพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
1: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อูไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
0: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็ก
0: ๆแต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
1: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
0: ๆ
1: ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
0: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
1: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
1: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
0: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อ

0: หาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์โรงเรียนในเขตพื้นที่

0: ริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายมุมมองของการโอเพ่นเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงานโอเพ่นเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่งโอเพ่นเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
1: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
2: ้วรินทร์จริยากันทวงรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและค่ะ
3: In the name of Allah
4: I'm Jordania Narathiwan
5: มัธยมศึกษา
0: ภายในงานนะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและเอ็มแมทการแข่งขันเวิลด์มาริยูชาเลนจ์การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นบอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนัดอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพา

0: ราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอร์นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนันท์แม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

จุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ขายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม้ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย
1: ขาย

0: จะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10บาทค่ะ

0: อัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์ตรงนี้ว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทําได้ค่ะตรงนี้ก็จะทําให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนแล้วก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ

0: นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เราได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เริ่มมาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานี่คิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อแค่ผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: มาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาทูบมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
3: อันนี้คือฤดูฝนค่ะก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
3: ฤดูร้อนค่ะจะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอทาน
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
3: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นสนุนยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายสหิมิดาปตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทั้งวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทําให้เรารู้สึกอยากมาสนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค
3: ่
2: ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทําให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
4: ค่ะการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้

หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเลี้ยงดูอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเลี้ยงดูอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

0: สำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2 อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนเสาแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแกของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: ดีค่ะคุณครูมี
1: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
0: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะครูนา

0: ่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
1: ทำพร้อมๆกันนะคะ
0: นับค่ะ1 2 3ลูกโป่งเป็นยังไงนะคะ
2: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะครูมี
0: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

าศเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ d

0: LTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมี

0: ีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเขียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเขียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
0: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเขียนผ้าบาติกกันเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายภาพตัวนี้ครับ
2: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
0: ่ครับผม
2: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี่ครับเขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยพี่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
0: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
2: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
0: อ๋อมันยังผม
2: ใช่คือ
0: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพอยากทํา
2: ใช่
0: ผมก็ไปหัดวาด
2: ใช่เนี่ยในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากถ้ามันมีความชํานาญปรากฏว่าพอเค้าชํานาญเสร็จเรียบร้อยเค้าก็ลาออก
0: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
2: ถูกต้องครับ
0: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
2: ใช
0: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
2: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
0: ครับ
2: นะเขาม
0: ีฝีมืออย่างเด
2: ีย
0: ว
2: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
0: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
2: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
0: ครับ
2: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เนาะ
0: อ๋อซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
2: ปกตินี่คือควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่
0: า
2: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
0: อ
2: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
0: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
2: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
0: สำคัญ
2: มาก
0: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
2: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
0: นะ
2: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำ
0: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่มีเงินทุน แล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่า
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
2: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y กับแกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
0: ครับ
2: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
0: ครับ
2: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่มีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้อะ
0: ใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเงี้ยทุกคนกว่าจะเก่งจะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
2: ผิดมากกว่าถูกครับหรือว่าผิดมากกว่าถูก
0: ผิดมากกว่าถูก
2: ใช่ใช่
0: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
2: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
0: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
2: ใช่ใช่
0: คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
2: ใช่ใช่ใช่คือตั้งแต่เราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
0: ่ที่ยังมีอยู่
2: ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
0: ้อ๋อ
2: ในตอนนี้ก็เลยเราว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
0: ครับ
2: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
0: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
2: ใช่
0: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
2: ใช่
0: นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
2: ครับ
0: ครับผม

0: ได
1: ้เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่นๆ
2: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาลุกล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้วซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
3: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับซีรีส์มันแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
2: อันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
3: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
2: อ๋อครับ
3: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
2: ้
3: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
2: ้ครับ
3: แทนจัดติ้งแบบเดิม
2: ครับ
3: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
2: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนมัติ
3: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
2: ู่
3: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
2: ครับ
3: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้สองตัวนี้มารวมกัน
2: เอามารวมกันเลย
3: ใช่
2: แล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
3: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
2: อ๋อคือเขียนบนผ้า
3: อย่างเดียว
2: ครับ
3: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
2: ครับ
3: อืม
2: ต้องบอกก่อนว่าช่างหายาก
3: ช่างหายาก
2: คนที่เก่งหายากกว่า
3: 1คนที่จะทำอาธรรมด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
2: ครับผม
3: ใช่มั้ย1สองก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่ที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
2: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
3: ที่ไหนก็ต้อง
2: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
3: ใช่เหมือนกันเลย
2: นะฮะ
3: เหมือนกันเ
2: ลยแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างครับ
3: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
2: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
3: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียคาลิกติดเนาะ
2: คือ
3: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
2: ครับ
3: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
2: เดิม
3: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
2: อ๋อครับ
3: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาคนนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
2: ้
3: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
2: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
3: คือเสื้อเนี่ยสามไซส์ก็ต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงเนี่ยเขาจะทำสามไซส
2: ์
3: เสื้อสามไซส์ก็คือ
2: L.
3: ใช่แล้วก็ภาพต้องเป็นสามไซส์ด้วย
2: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
3: ใช่
2: ยากมาก
3: ใช่ถูกต้อง
2: โอ้โหยากมาก
3: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู่แต่ว่าต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
2: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
3: ใช่
2: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
3: ใช่ใช่เพื่อ
2: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3: ใช่ๆอ
2: นาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
3: ใช่เอารับ AC เนาะ
2: ใช่ครับ
3: มาเนี่ย
2: โอ้โหยิ่งส่งออกข้างนอกยิ่งได้เยอะเลย
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
3: ก็ ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมแยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
2: ครัวเรือนกับอุตสาหกรรมแยกกัน
3: ใช่ต้องแยกกัน
2: ครับ
3: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
2: ครับ
3: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เอาเอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ยเน
2: ี่
3: ยจะเป็นเครื่องใหญ
2: ่
3: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาก็ให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
2: ้ย่อลงมา
3: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้
2: ก็เมตร80ใช่ใช่เมตรเดียวอย
3: ่
2: างเง
3: ี้
2: ยฮะ
3: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
2: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
3: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
2: ครับ
3: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันเขาก็จะเขียน3จุดนะ1 2 3
2: ครับ
3: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
2: ้ง่ายกว่า
3: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
2: โอ้ดีเลย
3: ใช่
2: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
3: ครับ
2: การที
3: ่
2: จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยวไหมฮะ
3: ไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได้เขียนเฉพาะจุดนี
2: ้
3: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเป็นจุดนี้ต้นทุนมันจะต่ำลงไง
2: อ๋อครับ
3: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซื้อกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
2: ้
3: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณนั้น
2: นะฮะ
3: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
2: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกระสิอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาส่งหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนมีแผนในใจไหม
3: คือแผนผมอะผมเป็นผู้พัฒนาเน
2: า
3: ะผมพัฒนาแต่ผมไม่ได้
2: เกี่ยวก
3: ับเพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
2: ครับผม
3: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเพราะเราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
3: ครับผมก่อนเครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
2: ครับผม
3: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
2: ไม่ใช่ต้องมี
3: คร
2: ับ
3: เพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับ
2: ต
3: ั
2: วสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
3: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียนของการต้นเทียนใช่นี่คือตรงนี้คือเป็นตัวหลัก
2: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
3: ใช่ครับผมตอนนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติ

0: คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
1: ครับผม
0: ควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
1: ครับครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผมใช่
1: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
0: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับก็แล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
1: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
0: ใช่ครับผมใช
1: ่แต่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
0: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
1: อย่าง
0: รูปนี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
1: ครับผมแล้วอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลงได้ใช่
0: ถูกต้องครับผม
1: โอเคครับผม
0: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตัวเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ช
0: ุ
1: ดคำส
0: ั่
1: ง
0: เพื่อ
1: จีอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเขาเรียกว่าภาษา G code
1: G code
0: G code ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน x 2เซนวิ่งไปแกน y 3เซนมันก็วิ่งไป x 3เซน y 3เซน
1: ครับ
0: วิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวเนี้ยให้เป็นคำสั่งเครื่อง
1: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ
0: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
1: ครับผม
0: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นม
1: า
0: ลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้
0: หรือลิขสิทธิ์ที่เขาเราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
1: ม
0: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่องเราเร
1: ีย
0: ก
1: อะไรคน
0: เป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ด้วยง่าย
0: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
1: ครับ
0: ก็จะมีชุดคำสั่งชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G code
1: G code
0: เช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน x อยู่2เซน
1: ครับ
0: วิ่งไปทางแกน y อยู่3เซนพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน x
1: เป๊ะเลยตามโปรแกรม
0: ตามที่เราสั่งตามที่ตัวนี้สั่ง
1: มันก็จะเถียนกว่ามือ
0: ใช่ใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นะฮะก็นี่คือวิธีคำสั
0: ่
1: งนี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
0: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
1: ครับผม
0: เมื่อกี้เราแปลงภาษาทีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
1: ใส่ในเครื่อง
0: ใช่ใส่ในเครื่อง
1: ครับผม
0: ให้จะไปสั่ง
1: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: เราจะสั่งนะครับเราจะสั่ง
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
3: คร
1: ับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: ก็มีความสุขค่ะเหมือนก็เทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
4: ใช่ค่ะ
1: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะเหมือนก็มีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดแล้วก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
1: ก
4: ็เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้นานมาก
4: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
4: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอ่ะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
1: ครับ
4: ค่ะ
1: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
4: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่า

0: เป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะค่ะ
1: ไม่ค่อยทันเลย
0: ใช
1: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เยอะเพิ่มขึ้นไหมฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
0: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนนี้เหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
0: ใช่ค่ะเป็นรายได้หลักเลยค่ะ
1: โอ้โหนะฮะว่าได้ง่ายว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
0: ้ค่ะ
1: สบาย
0: ค่ะสบายเลย
1: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในนี้ก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
0: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างนี้ค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
1: ครับผมและช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
0: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
1: านที่ใส่อยู่นี
0: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
0: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
1: ทันมั้ยฮะ
0: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
1: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาปุ๊บก็ต้องรีบทําก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
0: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
1: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
0: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
1: ครับผมนะขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะพ่อผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิงห์นาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่

0: ราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตำนานเขาสาบยาคือตำนานที่อยู่คู่กับเมืองชัยนาทมาอย่างยาวนานและเป็นที่มาของชื่อเขาสัพพยาในปัจจุบันซึ่งเป็นภูเขาที่มีความใหญ่โตมากที่สุดของจังหวัดชัยนาทหนึ่งในสมุนไพรที่สำคัญและถูกกล่าวถึงในตำนานเขาสาบยานั่นก็คือต้นสังกรณีตรีชวาซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่ชาวบ้านนำมารักษาโรคซึ่งต้นนี้ได้ถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระลักษมณ์ถูกหอกโมฆะศักดิ์ของกุมภกันจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเอกลักษณ์ภายในพื้นที่อำเภอสัพพยาแห่งนี้นายอนันต์เอมสีแดงประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่หนึ่งบ้านวัดกำแพงเล่าว่าตำนานนี้ถูกเล่าต่อๆกันมาจึงไม่แน่ชัดว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากที่ใดแต่ก็อยากให้ตำนานนี้ได้สืบทอดไปจนถึงคนรุ่นลูกหลานต่อไปด้วย
1: ก็อยากจะให้ทางโรงเรียนนะครับคือหาวิธีทางใดทางหนึ่งที่จะสอนให้เด็กได้รู้ถึงประวัติของการเป็นมาของเขาสัพพยาและมีอะไรที่เขาสัพพยาบ้างที่เราจะควรรู้นะครับเพราะมีสมุนไพรเยอะนะครับและมีสิ่งหลายๆที่คนที่นี่เคารพบูชามีหลายอย่างนะครับอยากให้เด็กรุ่นหลังได้สืบสานต่อไปก็มีบางคนก็รู้นะครับรู้บ้างนะครับคนเก่าๆรุ่นๆนี้ครับก็จะรู้ประวัติเพราะว่าผู้ที่เล่าประวัติก็เคยเล่ากันอยู่เป็นประจำว่าเล่ากันต่อเนื่องมาแต่ทีนี้รู้แล้วบางทีไม่ได้ถ่ายทอดให้ลูกให้หลานลูกหลานจึงไม่รู้ฉะนั้นถึงอยากให้โรงเรียนหรือสถานที่อะไรมีวิชาหรือมีอะไรที่จะพอให้เด็กได้รับรู้เรื่องนี้
0: เขาสาบยาหรือเขาสัพพยานอกจากจะมีเรื่องเล่าแล้วยังมีสมุนไพรที่หายากอีกหลายชนิดซึ่งภาคราชการให้ความสนใจอย่างมากเพื่อสร้างคุณค่าและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนายศิลปชัยมีฤทธิ์ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าพร้อมร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆให้มากขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตนเองรวมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกสมุนไพรสังกรณีตรีชวาในทุกครัวเรือนด้วย
2: ครับในส่วนของการขับเคลื่อนและสนับสนุนตำนานเขาสาบยานั้นทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนั้นมีการเผยแผ่นะครับไปสู่เด็กและเยาวชนนะครับให้รับทราบนะครับถึงการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของรายการตำนานเขาสาบยาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับชาตินะครับเป็นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้นะครับถึงความสำคัญของตำนานเขาสาบยานะครับโดยบูรณาการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็สถานศึกษานะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับในการที่จะให้เยาวชนและก็ประชาชนนั้นได้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตำนานเขาสาบยาครับผมครับในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนะครับในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์สืบสารนะครับตำนานเขาสาบยานะครับซึ่งเป็นตำนานที่มีความสำคัญนะครับมียาสมุนไพรที่เขาสาบยานั้นจำนวนหลายรายการนะครับจำนวนมากนะครับเราก็จะมีการรณรงค์นะครับไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้มีการแจ้งเวียนตามหอกระจายข่าวนะครับให้รู้จักการปลูกพืชสมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นสังกรณีตรีชวาก็ดีนะครับซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่อยู่ในตำนานเขาสาบยานะครับอยากให้ทุกๆคนในครัวเรือนนั้นได้ปลูกยาสมุนไพรไว้ประจำบ้านนะครับผม
0: ส่วนภาคการศึกษาเองก็พร้อมตอบสนองต่อนโยบายให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงคุณค่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเช่นกันจึงได้มีการส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่นในเด็กนักเรียนมากขึ้นอาจารย์จันยงพุ่มมูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกล่าวว่าพร้อมสร้างเครือข่ายทางการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์วิชาต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนรับรู้ถึงตำนานเขาสาบยาผ่านการเรียนการสอนได้
3: ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าทางที่เหมาะที่สุดและที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือในส่วนของครูผู้สอนครับได้นำความรู้เรื่องของตำนานเขาสาบยาเนี่ยเข้าไปเป็นหลักสูตรเสริมนะครับหรือว่าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะที่จะเสริมการเรียนรู้ของเด็กนะครับนอกจากเนื้อเรื่องในรายวิชาตัวอย่างเช่นเอาไปเสริมในรายวิชาภาษาไทยหรืออาจจะเป็นรายวิชาสังคมศึกษาอย่างนี้ฮะแต่ผมแน่ใจว่าเนื้อหาของภาษาไทยนี่จะเหมาะกว่านะครับโดยสมัยนี้อาจจะทำเปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่ที่จะเป็นเอกสารให้เด็กอ่านเฉยๆเนี่ยอาจจะทำเป็นรูปแบบของการ์ตูนนะครับหรือเป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อให้เด็กนั้นได้สนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของตำนานเขาสาบยาแล้วก็นำไปเล่าต่อนำไปเผยแพร่ต่อได้นะครับครับก็ในส่วนของโรงเรียนนะฮะก็จะมีเครือข่ายอยู่แล้วอย่างเช่นจะมีศูนย์ประสานงานในการศึกษาของแต่ละอำเภอนะครับก็ศูนย์ประสานงานเนี่ยก็อาจจะอย่างของอำเภอสัพพยาเนี่ยก็จะมีศูนย์ประสานงานในการศึกษาของอำเภอสัพพยาซึ่งประกอบด้วยหลายๆโรงเรียนนะฮะก็จะเอาให้หัวหน้าศูนย์เนี่ยประสานครูผู้สอนนะครับอาจจะเป็นครูผู้สอนของแต่ละสายชาติเนี่ยมาประชุมเพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของอำเภอของตัวเองนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เนี่ยไปเผยแพร่ยังเด็กๆในโรงเรียนของอำเภอนั้นนะครับ
0: สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วยังมีสถานที่สำคัญให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมอีกด้วยเช่นโรงพักเก่าสัพพยาซึ่งเป็นอาคารโรงพักของตำรวจสมัยรัชกาลที่5มีนักท่องเที่ยวได้เข้าชมและศึกษาและยังมีศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงหรือสวนมะกรูดนายกใหญ่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานขุดบ่อเลี้ยงปลาตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9คุณไตรศักดิ์ปัทมรัตน์จิรนนท์รองประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาทบอกว่าศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ทำการเกษตรด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักและเป็นการช่วยเหลือชุมชนตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมนำสมุนไพรมาขยายพันธุ์ให้ชุมชนได้มีกินมีใช้อีกด้วย
4: คือตรงนี้นะครับของเรานี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงอยู่แล้วนะครับโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้เพราะนั้นคนที่มาดูงานที่นี่นะครับผมก็จะบอกกับเขาเสมอว่าให้มาดูแล้วก็นำสิ่งต่างๆเนี่ยไปปรับใช้นะครับเช่นการปลูกพืชปลูกผักการเลี้ยงปลาการทำสวนนะครับการดูแลต้นไม้หรือว่าสิ่งต่างๆเช่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับใช้โซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้มันครบวงจรอย่างเช่นผมปลูกข้าวนะครับที่เราเห็นด้านขวามือผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อปลานะครับซึ่งเราเอาน้ำบ่อปลาเนี่ยไปใส่ในนาข้าวนาข้าวที่ผมปลูกไว้เนี่ยนะครับ10กว่าไร่เกือบ20ไร่นะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยไม่ต้องฉีดยาเลยนะครับเราดูแลปลูกดูแลพืชดูแลสัตว์ที่เนี่ยเหมือนลูกของเรานะครับถ้าเขามีอะไรที่แข็งแรงมีร่างกายที่แข็งแรงต้นไม้เนี่ยเขาสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเขาก็จะไม่มีโรคเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงเรื่องต้องใส่ปุ๋ยไหมต้องฉีดยาหรือเปล่านะครับที่นี่จะเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาแต่เราต้องมานั่งคิดว่าวิธีการทำงานเนี่ยเราจะเดินต่อยังไงเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยทำยังไงให้ต้นไม้แข็งแรงนะครับเพราะต้นไม้แข็งแรงก็ไม่จำเป็นต้องฉีดยาไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยครับเรื่องสมุนไพรต่างๆเนี่ยตั้งแต่เกิดโควิดมานะฮะเราก็ได้ทำการขยายพันธุ์เช่นมีกระชายมีข่าเหลืองมีข่าแดงมีฟ้าทะลายโจรมีสารพัดสมุนไพรนะครับ ที่เน้นใช้เรื่องโควิดนี้อย่างเช่นด้านหลังผมตรงนี้นะครับก็ยังมีฟ้าทะลายโจรเกือบพันต้นที่ขยายแล้วปลูกไว้เพาะไว้นะครับไว้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านส่วนเรื่องสังกรณีตีชวาเนี่ยเราก็คิดกันไว้เหมือนกันว่าเราจะต้องเริ่มทำกันแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ต้องใช้เกี่ยวกับสมุนไพรสักวันมันอาจจะต้องได้ใช้ครับ
0: ตำนานเขาสาบยาหรือเขาสัพพยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2562เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้ให้ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและเรื่องราวที่น่าจดจำไว้ได้ตลอดไป
5: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา
3: การพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
4: ค่ะ
3: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
4: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
3: ่ครับ
4: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
3: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
4: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของ
3: ต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
4: ใช่
3: คือการความลึก
4: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
3: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
5: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
6: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were thereAnd made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทักษะแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แทนเมื่อนางคิดถึงลูกคงยอมโอนอ่อนบ้างในอนาคตซึ่งแม้นางสีดาจะยอมให้ลูกไปแต่ถึงอย่างไรนางก็ไม่ยอมคืนดีด้วยพระรามจึงทำอุบายแกล้งตายแล้วให้หนุมานอัญเชิญนางมากราบพระโกศนางสีดายอมมาและร้องไห้คร่ำครวญจนสลบแต่เมื่อนางรู้ว่าถูกพระรามหลอกก็ยิ่งโกรธถึงกับแทรกแผ่นดินหนีไปอยู่กับท้าววิรุณนาคที่เมืองบาดาลพิเภกทูลว่าพระรามอยู่ในเกณฑ์พลัดพรากให้สะเดาะเคราะห์ด้วยการเดินป่าปราบยักษ์มารอีก12เดือนพระรามก็ทำตามคำแนะนำนั้นโดยการเดินป่าครั้งนี้ได้ปราบเท้ากุเวนุราชปลดปล่อยกุมภันนุราชให้พ้นคำสาปและปราบเท้าอุณาราชด้วยต้นกกจากนั้นก็เดินทางกลับกรุงอโยธยาแม้พระรามจะกลับมาครองเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่พระองค์ก็ยังคงทุกข์ระทมถึงสีดาเมื่อพระอินทร์และเหล่าเทวดานางฟ้าเข้าเฝ้าพระอิศวรต่างก็เล่าเรื่องความทุกข์ของพระรามที่พลัดพรากจากสีดาให้ทรงทราบพระอิศวรให้จิตุราชไปนำนางสีดามาจากเมืองบาดาลและให้เล่าเรื่องของนางให้ฟังตั้งแต่ต้นจากนั้นก็สั่งให้จิตุบดนำรถชัยไปรับพระรามกับอนุชาแล้วพระอิศวรกล่าวโทษพระรามพลางปลอบใจสีดาจนนางยอมทำตามพระบัญชาพระอิศวรจึงจัดงานอภิเษกสมรสพระรามกับสีดาอีกครั้งหนึ่งในปราสาทบนเขาไกรลาศหลังจากเสร็จพิธีอภิเษกพระอิศวรก็อวยพรให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและไพร่ฟ้ามีความสุขสถาวรตลอดไป
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: จ้าของปูนของเจล
3: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
3: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มาหาอะไรบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการ

0: ทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
1: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรที่อยู่ภายในพระราชวังบวรสารมงคลปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีนามหมายถึงพระที่นั่งอันเป็นอนุสรของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สร้างและผู้ประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ตราบเท่าถึงวันสวรรคตของพระองค
4: ์พระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรเดิมชื่อพระที่นั่งวังจันทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับบวรราชาภิเษกและเสด็จประทับยังพระบวรราชวังได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งหลังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับตามพระราชนิยมลักษณะเป็นอาคารทรงตึก2ชั้นแบบตะวันตกขนาดความยาว9ช่วงเสาและกว้าง5ช่วงเสาวางตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกการก่อสร้างปรับให้เข้ากับคติและภูมิอากาศของไทยคือมีมุกบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านนอกมีเฉลียงยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพดานสูงผนังคอ2เป็นช่องลูกกรงโปร่งมีประตูหน้าต่างทรงสูงโดยรอบพระที่นั่งเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีสำหรับเมืองร้อนลวดลายตกแต่งเป็นแบบตะวันตกที่น่าจั่วมีรูปพระปิ่นประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระราชมณเทียนแห่งนี้ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนอย่างตะวันตกทั้งสิ้นชั้นบนใช้เป็นที่ประทับส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของพนักงานภายในมีบันไดสำหรับเจ้าพนักงานขึ้นลงถวายการรับใช้ชั้นบนที่ประทับแบ่งเป็นห้องใช้สอยต่างๆคือด้านใต้สุดเป็นห้องแต่งพระองค์และห้องสงฆ์ถัดมาเป็นห้องพระบรรทมห้องกลางเป็นห้องเสวยถัดไปทางทิศเหนือเป็นห้องรับแขกและห้องส่งพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ

สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เราและผมนะครับสิทธานฉลองธรรมคุณผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับหากสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราล้วนมีรากมีความเป็นมาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอย่างเราเปิดก๊อกน้ำนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่ในหยดน้ำทุกหยดนะฮะโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่ต้องมีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อเลี้ยงคนทุกคนในเมืองนะครับยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นนะครับวันนี้รายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนนะฮะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพนะครับผ่านเส้นทางการเติบโตของการประปาไทยไปด้วยกันครับ

กวันนี้นะครับคนกรุงเทพมีน้ำประปาใช้ไม่เคยขาดเคยสงสัยไหมครับว่าคลองประปาที่ส่งน้ำมาให้เราใช้กันมีต้นทางมาจากที่ไหน

0: และที่นี่นะครับก็คือสถานีสูบน้ำสำแลบริเวณคลองเชียงรากจังหวัดปทุมธานีซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาส่งต่อไปตามคลองประปาเข้าไปในกรุงเทพครับ
1: เขาจะมีความรู้กันนะคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีความรู้กันว่าน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มมันดันไม่ถึงสามโคกแต่ทีนี้เนี่ยเขาเลือกในบริเวณสำแลนะคะสำแลเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าสามโคกลงมานิดนึงแล้วจากจุดตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลองเชียงรากก็คือว่าเขามั่นใจว่าน้ำเค็มมันไม่ขึ้นถึง
2: คลองประปาที่ขุดขึ้นใหม่จะได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดีโดยในสมัยก่อนมีการสร้างอาคารทรงตะวันตกแบบที่เห็นในภาพไว้ถึง7แห่งเพื่อเป็นที่ทำการรักษาคลองซึ่งจะมีนายตรวจคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียว
0: ถ้าเราพยายามไล่ตามเส้นทางของคลองประปาจากสถานีสูบน้ำสำแลมาเรื่อยๆนะครับจะพบว่าจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าคลองประปาเมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะมีทางให้น้ำลอดใต้ผ่านคลองเดิมก็คือคลองเชียงรากจากนี้นะครับเส้นทางคลองประปาจะไปลอดผ่านคลองรังสิตก่อนจะวิ่งเป็นเส้นตรงยาวเข้าสู่กรุงเทพเลยครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คลองประปาตัดกับคลองเปรมประชากรโดยเทคโนโลยีคลองลอดเช่นกันนะครับถือเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่คลองประปาจะพาน้ำสู่ปลายทางกระบวนการผลิตน้ำสะอาดต่อไปครับคลองประปาที่เห็นอยู่นี้นะครับก็มีอายุเท่าๆกับกิจการประปาของไทยก็คือประมาณ100กว่าปีนะครับถ้าอย่างนั้นก่อนหน้าที่เราจะมีน้ำประปาใช้คนกรุงเทพดื่มน้ำหรือว่าใช้น้ำจากที่ไหนกัน
1: ที่มีการบันทึกไว้เนี่ยบอกว่าอย่างรัชกาลที่5เนี่ยท่านยังเสวยน้ำจากต้นน้ำเพชรนะคะต้นน้ำเพชรนี่ก็คือแบบมันก็บริสุทธิ์ที่สุดแล้วในความคิดของคนทั่วไปแล้วก็เป็นน้ำซึ่งมาจากที่สูงนะไม่ได้ผ่านจากตรงไหนแล้วที่สำคัญก็คือว่าเชื่อว่ามีรสอร่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรองน้ำฝนเก็บไว้ดื่มนะคะซึ่งก็แต่ละบ้านก็จะมีภาชนะกับพวกโอ่งพวกนี้แหละนะในการเก็บน้ำดื่มก็จะคำนวณกันว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยใช้น้ำดื่มประมาณเท่าไหร
3: ่เพื่อน้ำฝนไงฮะน้ำฝนเขาลองไว้คนโบราณก็ต้องลองน้ำฝนไว้กินมันก็หวานนะ
4: น้ำกินก็จะเป็นน้ำฝนนะเขาจะใช้สังกะสีรองเป็นแผ่นยาวเลยแล้วรองจากหลังคาไอ้ข้างล่างอะไปตามโอ่งตามโอ่งอะไรเนี่ยสมัยนั้นนะกินหวานเย็นๆก็ยังทานได้ตอนผมอยู่แล้วก็ยังทานกันอยู่แล้วก็ใช้อาบด้วยบางครั้งก็ใช้อาบด้วยคือมันเย็นนะเด็กๆก็ซนอาบโดนผู้ใหญ่ตีประจำ
1: อีกส่วนหนึ่งก็คือเราขุดเจาะบ่อนะเป็นบ่อน้ำตื้นเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกันอาจจะขุดเจาะที่วัดก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นส่วนกลางของชุมชนก็ได้เพราะว่ามันมีโครงกลอนนะอยู่ในที่เด็กๆ เล่นกันที่เขาเรียกว่าแม่งูเอ๋ยอ่ะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมามันแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเลือกรับประทานน้ำนะซึ่งในกรุงเทพเราก็พบหลายแห่งนะตามวัดเราก็พบนะเช่นแถววัชรสงครามในบ่อมาเริ่มเลยนะบ่อใหญ่มาก
4: และบ้านที่มีบ่อเนี่ยหมายความว่ามันเหมือนเป็นบริษัทคือคนอยู่เยอะคือรับจ้างทำทองคำเปลวบ่อแรกคือบ้านตระกูลหมัดมอนเนี่ยเขาจะเป็นบ่อน้ำแรกของที่นี่และคนชุมชนเนี่ยมันเหมือนเครือญาติก็จะไปใช้กันรวมทั้งผมด้วย
0: สมัยพี่เด็กๆเองก็คือใช้น้ำบาดาลด้วยไหมครับ
5: ครับผมใช่ครับครับกระป๋องผูกเชือกแล้วโยนลงไปตักน้ำขึ้นมา
0: โอ้นี่บ่อน้ำนี่อยู่หน้าบ้านหลังนี้เลย
5: แล้วก็โบกปูนปิดไปใช่ไหม
4: โบกปูนปิดไปโบกปูนแล้วอยู่บริเวณ
0: เมื่อก่อนตรงนี้ก็คือที่อาบน้ำของเรียวของหมู่บ้านเลย
3: ก็ไว้อาบไว้ทำอะไรได้ทุกอย่างซักผงซักผ้าแต่กินไม่ได้เท่านั้นแหละเวลาจะทำกับข้าวทำอะไรก็แกงผงส้ม
1: ส่วนน้ำใช้เนี่ยเราก็จะไปเอาตามคูคลองแล้วก็แม่น้ำริมน้ำต่างๆซึ่งเมื่อก่อนนะมีเยอะนะฮะมันก็ไม่ได้เดือดร้อน
4: ตอนเด็กๆคือคุณพ่อมีหาบน้ำมาจากเจ้าพระยาเพราะก่อนนี้ที่บ้านยากจนเราก็รับจ้างบ้านคนที่เขามีเงินเขาจ้างไปตักน้ำครับใส่โอ่งก็เราก็มีส่วนหนึ่งใช้น้ำจากคลองหน้าบ้านอันนั้นก็คือว่าอาบน้ำก็ยังมีเห็นตอนเด็กๆก็ยังมีอาบกันอยู่ในบริเวณนี้หน้าบ้าน
0: คนกรุงเทพในสมัยก่อนนะครับมีตัวเลือกแหล่งน้ำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำในบ่อน้ำบาดาลหรือว่าน้ำจากน้ำฝนนะครับแต่อย่าลืมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มากับน้ําแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนั่นก็คือโรคระบาดโดยเฉพาะโรคหาที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
2: และนี่คือภาพพระราชพิธีอาพาธพินาศในสมัยรัชกาลที่2มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครรวมทั้งสวดมนต์ทําบุญตักบาตรเพื่อปัดเป่าโรคภัยและสร้างขวัญกําลังใจในช่วงที่โรคระบาดฆ่าชีวิตผู้คนไปนับหมื่น
1: เรื่องของการหนีหาใช้คำว่าหาลงเนี่ยนะบ่อยมากหนีก็คือเผาเลยเผาทั้งชุมชนนะแล้วโรคอหิวาแล้วก็โรคหรือว่าโรคหามันมักจะลงอยู่ตรงประมาณปากน้ำซึ่งมีชุมชนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยก็โรคระบาดหลายครั้งที่มีการบันทึกเอาไว้นะคะทุกรัชกาลอะจนกระทั่งถึงรัชกาลที่5ทำให้เกิดที่ว่าแรงวัสเกตเพราะว่าไม่สามารถจะเผาศพได้ทันศพค้างวันหนึ่งเป็นร้อยศพร้อยถึง120ศพในประมาณนี้นะคะทำให้แบบเขาบอกว่าบรรยากาศในกรุงเทพก็คือเหม็นไปหมดและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าโรคระบาดมาพร้อมกับผู้คนการอพยพเข้ามาของแรงงานชาวจีนในช่วงยุคตั้งแต่รัชกาลที่3 4 5 6เนี่ยก็มีจำนวนมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของคนจีนที่สำเพ็งด้วยแล้วก็แถวเยาวราชต่างๆเนี่ยนะคะก็เข้ามาแออัดมากเลยแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยใกล้ที่สุดเลยก็คือแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ในปี2442ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดร.ฮิลช์แคมเบลไฮเอ็ดนายแพทย์สุขาภิบาลเริ่มเสนอให้มีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อป้องกันโรคก่อนที่กรมสุขาภิบาลจะเริ่มดำเนินการในปี2449
1: ในยุคของท่านเนี่ยอาจจะเกิดใหญ่ๆสัก2รอบนะแต่ท่านก็เห็นแล้วล่ะว่ามันวิกฤตถ้าไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเดือดร้อนนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้เกิดราชวงศ์การต้องทำน้ำประปา
6: โดยท่านมอบหมายให้กับกรมสุขาภิบาลนะครับโดยเมอร์เซอร์เดลามาโฮเตียนะครับซึ่งเป็นผู้ชำนาญจากต่างประเทศเข้ามาหาแหล่งน้ำและตั้งโรงผลิตน้ำในประเทศไทยนะครับซึ่งมีปัญหาทำให้ล่าช้านะครับกว่ากำหนดเนื่องจากว่ามีความขัดแย้งเรื่องของการกำหนดแหล่งน้ำดิบนะครับกับนายช่างฝรั่งของทางกรมชลประทานนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเป็นการไปแย่งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมนะครับหลังจากไก่เกี่ยกันอยู่นานถึง2ปีนะครับก็ได้เห็นว่าจะต้องสร้างเสร็จทีนะครับ
2: และในปี2452กรมสุขาภิบาลภายใต้การดูแลของเจ้าพระยายมราชเสนาบดีกระทรวงนครบาลจึงเริ่มดำเนินการขังน้ำที่คลองเชียงรากแล้วขุดคลองประปาลงมาถึงคลองสามเสนพร้อมตั้งโรงกองน้ำขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่5ทรงเห็นชอบให้ใช้ศัพท์ใหม่ในการเรียกชื่อกิจการนี้ว่า การประปาครับ
0: และที่นี่นะครับก็คือโรงกรองน้ำแห่งแรกในสยามที่สามเสนซึ่งทุกวันนี้นะครับตัวตึกตัวอาคารในยุคแรกๆส่วนหนึ่งก็ได้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นเทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาดในอดีตเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ
2: ตอนนี้เราอยู่ที่โรงกรองแรกเมื่อปี2457เลยใช่ไหม
6: ใช่ครับผมเป็นโรงกรองแรกครับโรงสูบน้ำนี้จะประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ำดิบแล้วก็เครื่องสูบน้ำจ่ายในโรงเดียวกันนะครับ
0: ครับ
6: ซึ่งเครื่องสูบน้ำดิบเนี่ยจะสูบน้ำจากคลองประปาที่อยู่ตรงข้ามกับโรงงานของเราเข้ามาผ่านท่อลอดใต้ถนนนะครับ
0: นี่ก็ไม่ได้ใช้งานแล้ว
6: ตัวนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์เต็มรูปแบบครับ
2: จะเห็นว่าโรงกรองน้ำแห่งนี้นำวิทยาการจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้มากมายไม่เว้นแม้แต่สารส้มและถังไม้สำหรับกระบวนการตกตะกอนครับ
6: เมื่อก่อนนะครับเราจะใช้สารส้มก้อนซึ่งมันเป็นกระสอบประสอบนะครับ
0: มาจากไหนครับ
6: เราจะต้องนำเข้ามาจากประเทศเบลเยียมครับผมในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของถังที่เอาไว้สำหรับกวนละลายสารส้มก้อนนะครับเนื่องจากว่าถังไม้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการทนการกัดกร่อนของสารส้มได้นะครับตัวถังนี้เป็นถังที่ดัดแปลงมาจากตัวถังหมักเหล้าต่างชาตินะครับ
0: ฝรั่งเศสแน่เลย
6: ฝรั่งเศสน่าจะฝรั่งเศสขึ้นชื่อนะครับเรื่องการทำ
0: ครับ
6: บายครับใช่เมื่อสารส้มเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราจึงจะจ่ายตัวสารส้มเนี่ยออกไปที่ถังตัวตะกอนอีกทีนึง
2: และนี่ก็คือหน้าตาของโรงกรองน้ำสามเสนในช่วงแรกสร้างเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเห็นอาคารสี่เหลี่ยมในภาพไหมครับนั่นคือถังตกตะกอนถังแรกของสยาม
6: ตัวนี้เป็นถังตะกอนที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับทั้งโรงสูบโรงกรองนายช่างผู้ชำนาญการจากต่างประเทศนะครับการที่เขาจะมาสั่งการกับทางผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนไทยครับอาจจะมีความลำบากนะครับผมปลายเบอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษเลยมีการใช้โค้ดสีเข้ามาช่วยนะครับในการ

0: การเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยมีความราบรื่นและถูกต้องนะครับผมน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับเราก็จะเก็บลงมาในถังเก็บน้ำใต้ดินตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่
1: ที่เป็นถังเก็บน้ำเหรอครับ
0: ใช่ครับเป็นถังคอนกรีตขนาดใหญ่ที่เก็บน้ำไว้ครับซึ่งก่อนที่จะเก็บเนี่ยมันจะมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
1: แต่ข้างในนี้มีน้ำจริง
0: มีน้ำจริงครับยังใช้งานอยู
2: ่ระบบประปาครั้งแรกของสยามที่เริ่มดำเนินการในสมัยรัชกาลที่5ต้องใช้เวลาถึง5ปีทีเดียวกว่าจะมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของรัชกาลที่6โดยรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประปาเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2457ว่าการใหญ่อย่างการประปามาสำเร็จลงในรัชสมัยของพระองค์เช่นนี้นับเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศและขอน้ำใสจงเป็นเครื่องประหารสรรพโรคร้ายที่จะเบียดเบียนประสบนิกรของพระองค์ครับ
1: การแจกจ่ายน้ำครั้งแรกในกรุงเทพนะครับเริ่มต้นขึ้นที่บริเวณนี้นะครับสี่แยกแม้นศรีเขาบอกว่าบริเวณแม้นศรีเนี่ยสมัยก่อนมีผู้คนอาศัยกันอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับน้ำนะครับจะถูกสูบขึ้นไปไว้บนหอสูงอย่างที่เห็นนะครับถูกสูบขึ้นไปแล้วก็เก็บสำรองไว้ก่อนที่จะจ่ายแจกมาเรือนของผู้คนการที่เราต้องเก็บน้ำไว้ในที่สูงแบบนั้นนะครับก็เพื่อที่ว่าเวลาเราส่งน้ำลงมาตามบ้านเรือนของผู้คนต่างๆเนี่ยน้ำจะได้มีแรงดันที่คงที่แล้วก็มีความสม่ำเสมอครับ
3: ก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะดูแล้วก็คือเห็นแม้แต่ว่ามีบันทึกว่าแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะการประปาก็สามารถที่จะจ่ายน้ำได้โดยตลอดในขณะที่โรงไฟฟ้าโดนบอมไปแล้วก็ย่านสำเร็จเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นแล้วคงจะมีการแบบเอาท่อน้ำประปาเข้าไปสู่ที่บ้านแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายมันก็ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มที่มีปีงบพอที่จะแบบดึงเข้าสู่บ้านเรือนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีตังค์หน่อยมีเงินทองมากหน่อยแต่ว่าชาวบ้านทั่วๆไปก็จะไปรองน้ำได้เลย
2: และนี่ก็คือก๊อกน้ำสาธารณะที่ติดตั้งไว้หลายร้อยจุดในพระนครเพื่อให้คนกรุงเทพสามารถนำน้ำสะอาดมาใช้ได้ฟรีๆก๊อกน้ำเหล่านี้มีชื่อเล่นๆว่าโซดาดึงครับ
0: เนื่องจากว่าในสมัยนั้นนะครับมีการผลิตโซดาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งยังเป็นของที่หรูหราราคาแพงนะครับชาวบ้านชาวช่องเขาก็ยังไม่สามารถซื้อมาอุปโภคบริโภคได้ครับเขาก็เลยใช้น้ำประปานี่แหละแทนน้ำโซดานี้โดยที่ตั้งชื่อเล่นๆตามการใช้งานของตัวก๊อกน้ำสาธารณะนะครับที่ว่าจะต้องดึงขึ้นเพื่อที่จะให้เปิดให้น้ำไหลครับหรือเรียกว่าเป็นโซดาดึง
1: ตรงไหนครับพี่โจ
4: เนี่ยก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้เลย
1: ตรงนี้เลย
4: คือ
1: ก๊อกน้ำก
4: ๊
1: อกน้ำสาธารณะ
4: ใช่เป็นก๊อกเขียวเหล็กแท่งเหล็กประมาณสูงประมาณนี
1: ้
4: แล้วก็มีงวงออกมาปีบวางแล้วก็ดึงขึ้น
1: อ๋อดึงตรงหัวมันขึ้น
4: หัวเป็นแท่งเหล็กก้อนๆใหญ่ๆเลยดึงขึ้นแล้วไม้ค้ำก็ไม้ประมาณขนาดนั้นค้ำน้ำก็จะออก
1: ครับแล้วเอาอะไรมารองน้ำ
4: ปีบมาปีบก็ปีบสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็ใช้ไม้ตัดแล้วตอกตะปูเย็ด
1: ครับ
4: แล้วตะขอเกี่ยวหาง
1: ครับ
4: ก็มาจากตลาดยอดมั่งมาจากบางลำพูมั่งมาจากแล้วแต่มาเอากันอ่ะส่วนมากก็จะจ้างมาหากัน
5: ทีนี้พอตรงนั้นน่ะเขาบอกมีก๊อกน้ำก็จะมีรถเข็นไปแล้วก็ปี๊บวางไปแล้วก็ไปตักน้ำไปรองน้ำที่นั่นครับบางครั้งก็ต้องคิวยาว
1: ไม่แย่งกันเลยครับ
4: แย่งกันก็ต่อยกันทุกวันอ่ะวัยรุ่นก็ต่อยกันไอ้ที่มาเอาน้ำเนี่ยเรามีเรื่องกันเพราะสมัยก่อนที่นี่มันวัยรุ่นเยอะไม่ใช่มันเหมือนนักเลงเยอะพอดึกๆไม่มีคนแล้วก็ไปเปิดเล่นกันอาบน้ำเล่นกันทุกตะก่อนนะเด็กๆอ่ะจะแน่นกับตอนหัวค่ำอ่ะพอดึกๆแล้วไม่มีไฟแล้วมืดตื้อแล้วถนน
2: นอกจากก๊อกน้ำสาธารณะแล้วก็ยังมีการตั้งอุทกทานเป็นลักษณะของน้ำพุน้ำดื่มไว้ตามสถานที่สำคัญด้วย
1: ที่รูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี่นะครับแต่เดิมน้ำที่ไหลออกมาจากปลายผมนะครับก็จะเป็นน้ำประปาที่สามารถดื่มกินได้เลยนะครับเรียกว่าอุทกทานแต่ต่อมานะครับก็ได้มีการยกเลิกอุทกทานยกเลิกน้ำประปาจากก๊อกน้ำสาธารณะเปลี่ยนไปเป็นต่อท่อประปาครับตรงเข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชน

0: แพงครับ
1: ตอนนั้นเองครับที่มีการขยายการวางท่อประปาเข้าถึงครัวเรือนต่างๆมากขึ้นในพระนครคนส่วนใหญ่จึงไม่ต้องเดินไปหาน้ำที่อื่นอีกต่อไป
0: เราเริ่มมีการต่อน้ำประปาเนี่ยต่อท่อเข้าไปในบ้านเนี่ยช่วงปีไหนพอจำได้ไหมอายุเท่าไหร
2: ่สิบกว่าขวบแล้ว
0: สิบกว่าขวบก็น่าจะ 2,500
2: 500กว่าแล้ว
0: กว่าแล้ว 2,510
2: ไม่ถึง
0: ไม่ถึง
2: ก่อน
0: สมัยก่อนค่าน้ำเดือนเท่าไหร่พี
2: ่โอ้ยไม่ถึง2บาท
0: 2บาท
1: กรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่โตเร็วมากๆสาธารณูปโภคอย่างการประปาก็พยายามขยายตัวตามในปัจจุบันนอกจากคลองประปาฝั่งตะวันออกแล้วก็ยังมีคลองประปาอีกเส้นหนึ่งที่มาจากเขื่อนแม่กลองทางฝั่งตะวันตกและมีโรงงานถึง4แห่งช่วยกันผลิตน้ำสะอาดวันละกว่า6ล้านลูกบาทเมตรครับ
0: การที่เราทุกคนมีน้ำสะอาดใช้ในวันนี้นะครับเป็นเพราะการมองการไกลมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วแต่วันนี้เองเราทุกคนอาจจะต้องมองไปข้างหน้าอีกครั้งเพื่อรับมือกับปัญหาคุณภาพน้ำที่จะกระทบกับชีวิตของเราและลูกหลานของเราอย่างแน่นอนครับ
3: ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่เราก็ยังต้องสงสัยอยู่นะเพราะแม่น้ำเจ้าพระยากว่าจะมาถึงเราอะไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างโรงงานอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะหรือแม้แต่การที่แบบน้ำมันเริ่มกร่อยบางปีที่น้ำที่มันไม่พอที่จะดันเข้ามาพอน้ำกร่อยขึ้นไปเนี่ยมันทำให้ระบบประปาเนี่ยบางปีถึงกับขั้นที่บอกว่าให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยให้ระมัดระวังให้ซื้อน้ำรับประทาน
4: ถ้าเกิดว่าแหล่งน้ำของเรานะครับมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆคุณภาพน้ำที่เราผลิตได้เนี่ยก็ยิ่งแย่ลงไปเราก็ต้องมีการใส่สารเคมีที่มากขึ้นนะครับการทรีตที่มาก

ต่อชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองหรือเปล่าตรงนี้เราก็เป็นเรื่องของคนในยุคปัจจุบันและยุคในอนาคตที่จะต้องคิดแล้วก็ระแวดระวังสิ่งเหล่านี้ปี54ใช่ไหมคะที่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่เราเห็นน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำมันล้อมรอบบ้านเราแต่เรากินน้ำไม่ได้ขาดแคลนน้ำแบบมันอยู่ในภาวะที่เราแย่งน้ำกันในห้างอะที่แบบแย่งกันกระจายเร็วก็เป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เราต้องตระหนักแล้วว่าไอ้น้ำสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่ากรุงเทพเป็นมหานครนะคะมันต้องมีระบบประปาเนี่ยรองรับเพราะน้ำเป็นเรื่องสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตอยู่

0: นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้

0: าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบูรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหาสน์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณฑียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมณฑียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสศเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่า
พระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสระเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสระเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามมกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณีในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี

การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีเป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางที่มีการปรับใช้สเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลักษณะเป็นถ้ำในเทือกเขาหินปูนภายในถ้ำมีภาพสลักเล่าเรื่องในพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ภาพสนีแสดงรายละเอียดเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อเทพเจ้าสององค์อันได้แก่เทพเจ้าประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาห้อยพระบาทขวามีพวงประคำคล้องที่พระหัตถ์ซ้ายผายพระหัตถ์ไปยังพระพุทธองค์ในอิริยาบถคล้ายอาราธนาให้ทรงเทศนาธรรมซึ่งเทพเจ้านี้อาจเป็นพระศิวะหรือพระพรหมส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยืนในอิริยาบถตริพังมีสี่กรทรงเทวูปโภคในพระหัตถ์ประกอบด้วยจักรสังส่วนอีกสองพระกรวางไขว้แนบพระอุระสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระวิษณุนอกจากนี้ยังมีภาพสลักเทวดามนุษย์อสูรคนทันห้อมล้อมฟังธรรมรวมอยู่บนผนังเดียวกันภาพสลักภายในถ้ำพระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาพุทธในดิน

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องอยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เด้อลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ้ไม่ใช่
1: เอ้าไม่ใช่เหรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: มันคืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
1: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหนี่ก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: แ
1: ต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลุงนะแต่พอทานกันไปโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: คือภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะหรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อรามกิณภาพสลักเรื่องรามายณะบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งอาจจะแบ่งเป็นตอนสำคัญสำคัญเช่นภาพสลักตอนวิราชลักนางสีดาและพระรามพระลักษ์รบกับวิราชในภาพจะเห็นวิราชกำลังยกพระรามกับพระลักษ์ด้วยมือทั้งสองข้างลอยขึ้นราวกับยกทารกภาพสลักบนหน้าบันฉนวนปราสาทประธานทางด้านทิศเหนือเป็นภาพเล่าเรื่องท้าวราบหรือทศกัณฐ์ลักนางสีดาสลักเป็นภาพเท้าราบปลอมเป็นพราหมณ์กำลังพูดจาหวานล้อมนางสีดาถัดไปเป็นรูปพระรามกำลังแผลงสอนไปยังกวางทอง

เหนือขึ้นไปเป็นรูปเท้าราบมี10เสียน20กรซึ่งจับตัวนางสีดาไว้ประทับในราชรถเทียมด้วยม้า2ตัวในภาพจะเห็นรูปนกชนยุทธกำลังต่อสู้กับเท้าราบภาพสลักตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งคือตอนพระรามและพระลักษ์ถูกสอนหน้าคบาทของอินทรชิตบนทับหลังของมุกทิศตะวันตกแสดงรูปบุคคล2คนกำลังนอนอยู่และถูกพันธนาการด้วยหน้าคบาทมีรูปบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากกำลังนั่งประคองพระเศียรของทั้งสองพระองค์ไว้ซึ่งบุคคลผู้นี้น่าจะเป็นนางสีดาบนหน้าบันชั้นที่3ของมุกทิศใต้ปราสาทประธานภาพสลักตอนสุดท้ายคือตอนที่พระรามพระลักษ์และพระนางสีดาเสด็จกลับเมืองอโยธยา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ดีค่ะเด็กๆทุกคนท่านผู้ชมทุกท่าน
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้ครูเป็ดและ
1: เชสก้า
0: เราอยู่กันที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2: บ้านคลอง2ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: พวกเรามาทำอะไรกันที่นี่คะ
0: เราจะมาช่วยคุณยายทำขนมกันค่ะ
1: ขนมอะไรเหรอคะครู
0: ขนมที่มีส่วนประกอบของข้าวเหนียวกล้วยและใบตองค่ะทายสิว่าคืออะไร
1: ข้าวต้มมัดค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
3: ข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดภูมิปัญญาด้านอาหารของคนไทย

ำข้าวเหนียวไปผัดกับกะทิแล้วห่อด้วยใบตองหรือใบมะพร้าวแล้วสอดไส้ด้วยกล้วยน้ำว้าหรือไม่ใส่นิยมทำกินกันในครัวเรือนและใช้ทำบุญในงานเทศกาลประเพณีเช่นเข้าพรรษาและออกพรรษา

0: สวัสดีค่ะคุณยายอี
1: สวัสดีค่ะ
2: น้ำใบเตยของคุณยายคุณยายต้มกับมือเลยนะใบเตยของเรา
0: ขอบคุณค่ะ
2: สดหอมชื่นใจหอมไหมคะนะใบเตยหอมมาก
3: สดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่คือขนมอะไรเหรอคะ
2: ขนมต้มจ้ะ
3: ลองชิมเลยค่ะ
2: นะไปถึงไส้เลยนะเห็นไหมไส
3: ้รสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
4: มีรสหวานแล้วมันผสมกันค่ะแล้วกลิ่นมะพร้าวหอมมากเลยค่ะ
2: จ้าน
3: ะแล้วรู้ไหมคะว่าไส้ข้างในเนี่ยทำจากอะไร
4: ไม่รู้ค่ะทำมาจากอะไรหรอคะ
2: มะพร้าวกวนกับน้ำตาลหวานหอมห่อด้วยแป้งข้างนอกแล้วก็คลุกมะพร้าวทึบๆตอนนี้ที่สวนมีมะพร้าวเยอะเลยค่ะเลยทำขนมกันเดี๋ยวคุณยาจะชวนขูดมะพร้าวเราจะทำข้าวต้มมัดเราต้องขูดมะพร้าว
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวขอเรียนทำข้าวต้มมัดกับคุณยายนะคะ
2: เนี่ยกระต่ายร้อยปีแล้วนะไม่ใช่กระต่ายธรรมดานะเนี่ย
4: มันคืออะไรเหรอคะ
2: มันกระต่ายก็คือเป็นที่ขูดมะพร้าวแล้วเขาเรียกกระต่ายก็ทำรูปร่างมันให้มันเป็นตัวกระต่าย
3: เหมือนแบบฟันกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อน
2: มีฟันคมๆเนี่ยแล้วก็ขูด
3: แล้วส่วนประกอบของข้าวต้มมัดนี่มีอะไรอีกคะนอกจาก
2: มีมะพร้าวแล้วแต่เป็นกะทินะคะแล้วก็ข้าวเหนียวน้ำตาลเกลือกล้วย
4: ใบตองนี้สำหรับใช่ไหมคะ
2: จ้ะใบตองเนี่ยวัตถุสำคัญเลยที่เราจะต้องใช้ห่อข้าวต้มมัด
3: แล้วทำยังไงให้มันนิ่มอะคะ
2: เราต้องตัดแล้วตากแดดสักพักหนึ่งแดดแรงๆก็แป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เหี่ยวแล้วเนี่ยต
3: ้
2: องเหี่ยวถ้าตัดใหม่ๆใช้ไม่ได้เราจะมาห่อข้าวอย่างนี้มัดพันไม่ได้
3: แล้วคุณยายกับเชฟทราบไหมคะว่านอกจากใบตองเนี่ยยังมีใบมะพร้าวแล้วก็ใบจากที่สามารถนำมาทำข้าวต้มมัดได้ด้วยนะคะ
2: ไม่เคยเห็นเลยจ้ะ
3: ขึ้นอยู่กับของที่มีในแต่ละท้องถิ่นค่ะและที่สำคัญนะคะชื่อของข้าวต้มมัดเนี่ยก็มีการเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้นะคะแล้วก็ไส้ด้วยค่ะไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันดีกว่านะคะเป็นคลิปที่ทำข้าวต้มมัดจากใบจากค่
2: ะ
3: งั้นเราไปชมคลิปนี้กันค่ะ
5: ช่วงห้องเรียนสววันนี้นะครับขอนำเสนอวิชาการทำข้าวต้มมัดอาจจะฟังดูธรรมดาแต่ความพิเศษในวันนี้อยู่ตรงที่นำใบจากมาห่อแทนใบตอง
6: ห่อข้าวต้ม
5: และผู้ที่จะมาสอนเราก็คือป้าสะอาดโกศลคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือความสามารถครับและส่วนผสมในการทำข้าวต้มมัดประกอบด้วยกล้วยน้ำว้ามะพร้าวขูดสำหรับคั้นทำหัวกะทิข้าวสารข้าวเหนียวและหัวใจของเมนูนี้ก็คือใบอ่อนของต้นจากครับเมื่อคุณป้าพร้อมวัตถุดิบพร้อมผมก็พร้อมที่จะชิม พร้อมที่จะเรียนรู้และทำกันแล้วล่ะครับ
6: เริ่มทำก็ต้องขูดมะพร้าวนะข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวมาก็แช่ก่อนแต่แช่น้ำไว้ก่อนสักประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้แล้วก็ขูดมะพร้าวก็คั้นกะทิก็เอากะทิไปเคี่ยว

0: นี่แหละครับเคล็ดลับความอร่อยต้องทำไปชิมไปอย่างป้าอาจถือว่าโอเค
1: พอได้ที่หวานเค็มแค่ไหนแล้วก็ข้าวเหนียวลงไปผัดคือผัดให้มันแห้งให้ข้าวเหนียวมันสุกหน่อยหน่อยแล้วก็ผัดให้มันแห้งถ้าจะให้ดีก็ต้องใส่ถั่วดำหน่อยแต่นี่เราไม่ได้ใส่ใส่ถั่วดำหน่อยแล้วก็ผัดเต็มมันแห้งแล้วก็เอาขึ้นมาห่อเจ๊เล็กมานั่งตรงนี
0: ้แม่สงสัยว่าป้าอาจถ้าจะนั่งทำคนเดียวคงจะเหงาเลยชวนเพื่อนมาช่วยกันทำซะเลยเอาช่วยกันหั่นช่วยกันห่อช่วยกันมัดรับรองไม่นานได้ชิมพร้อมกันทั่วประเทศไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมจะบอกว่าจะได้ชมวิธีการทำพร้อมกันทั่วประเทศเลยครับ
1: ถ้ากล้วยกล้วยก็ต้องให้งอมๆหน่อยมันก็จะหวานไปในขนมกล้วยน้ำว้าอย่างอื่นก็ใช้ได้แต่ก็เขาก็ไม่นิยมกันคือเขานิยมแต่กล้วยน้ำว้ารสชาติมันไม่เหมือนกันกล้วยสุกเนี่ยพอเรานึ่งข้าวเหนียวมันจะแดงข้างกล้วยนะขนมจะแดงก็จะมีรสหวานกล้วยอันนี้หอมใบตองก็ใช้ได้แต่คือมันหอมคนละอย่างใบตองเขากรอบมาห่อห่อใช้ได้เหมือนกันแต่มันคนละแบบใช้ใบจากยอดจากต้องใบมาขดก่อนแล้วก็ม้วนม้วนม้วนม้วนให้เป็นลูกข้าวต้มแล้วก็เอาข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวใส่แล้วก็กล้วยใส่แล้วก็ข้าวเหนียวใส่ทับทิ้งแล้วก็ผูกผูกก็คือใช้ก้านเนี่ยผูกก้านต่อที่เราขีดออกผูก

0: จากที่นึ่งข้าวต้มมัดจนสีของใบจากเปลี่ยนไปและข้าวเหนียวก็น่าจะสุกนิ่มพร้อมเสิร์ฟก็ตักขึ้นพักไว้รอให้เย็นและเกาะตัวอีกสักหน่อยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้าวต้มมัดกลิ่นหอมรสหวานไว้รับประทานง่ายๆที่บ้านแล้วล่ะครับ
1: จากนี้คลิปถ้าใช้ใบจากห่อก็จะหอมคนละแบบกับใบตองนะคะคุณยายคุณยายสะอาดเนี่ยเก่งเหมือนกับคุณยายอีทเลยนะคะ
2: แหมมายอกันได้ เดี๋ยวคุณยายจะสอนขูดมะพร้าวแล้วก็จะผัดข้าวต้มมัดกันเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเอาเลยค่ะ
2: ค่ะนี่กระต่ายร้อยปีของคุณยาย
1: ทำยังไงบ้างคะ
2: ชอบกระต่ายนะคะต้องนั่งนี่มะพร้าวนะคะการขูดมะพร้าวต้องขูดตะแคงข้างขูดข้างๆแล้วก็หมุนมือไปหมุนเรื่อยไปขยับต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆขูดแล้วมะพร้าวก็เราจะขูดปืดปืดกดเอามีแรงเท่าไหร่ขยมไม่ได้มะพร้าวจะออกมาเป็นชิ้นเบลอเบลอก็คั้นไม่ได้กะทิ
3: แบบนี้
2: ใช่ไหมจ้ะนั่นแหละอ่ะอันน่ะนั่นแหละนั่นแหละอ่ะปึ๊บ
1: เด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยมีฟันที่คมมากนะคะ
2: แล้วก็
1: ทำอย่างนี้ก็คือต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่ลองฝึกได้ค่ะ
2: ลองฝึกได้แล้วเราก็ขยับมือเป็นทีละนิดเห็นไหมเพลินไหมเห็นไหมไม่ยากเลยเห็นไหม
4: ข้าวต้มมัดเป็นขนมพื้นบ้านที่มีคุณค่าด้านโภชนาการทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและแร่ธาตุพกพาสะดวกเหมาะเป็นเสบียงอาหารสำหรับการเดินทางและยามภัยพิบัติที่อาหารหลักขาดแคลนเข้าถึงยากแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ยาบยลของคนโบราณโดดเด่นและมีเอกลักษณ์และในปีพุทธศักราช2557กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเป็นหนึ่งในความภูมิใจและเป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่พวกเราต้องรักษาไว้สืบต่อไปค่ะ
1: คุณยายคะแค่เรามี

0: ใส่มะพร้าวนะคะข้าวเหนียวแล้วก็น้ำตาลนะคะก็ทำอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะ
1: ก็ถ้าทำได้ทั้งคาวทั้งหวานแล้วแต่เราจะดัดแปลงแล้วแต่ภูมิภาคของใครทำขนม
0: คุณยายกับเชสรู้จักชาวปากาเกยอไหมคะ
2: ไม่รู้จัก
1: เลย
0: ชาวปากาเกยอเป็นชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงนะคะที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะเขามีขนมอยู่ชนิดหนึ่งนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับข้าวต้มค่ะมีชื่อเรียกว่าเมตอซูค่ะเมตอซูนี้นะคะใช้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเตอร์สี่เกิดมอโดมาแทนการห่อค่ะเราลองออกเสียงกันไหมคะเกิดสี่เตอร์มอโด
2: เกิดสี่มอโด
0: คุณยายลองไหมคะ
1: เกิดสี่เตอร์มอโด
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะ
2: ยากจังเลยค่ะแล้วรสชาติมันเหมือนกันไหมคะ
0: กับข้าวต้มมัดเหรอคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ครูก็ยังไม่เคยชิมเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะ
3: โอ้ยหิว
4: มาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากพี่ชิเพาะและน้องแพงพอมาร่วมทำเมนูอาหารว่างหรือที่เรียกว่าเมตอซูเริ่มต้นนำเตอร์สี่เกิดมอโดไปตัดส่วนท้ายบริเวณที่ติดกับขั้วโดยจะใช้ไม้ไผ่แย่คว้านเข้าไปภายในเพื่อล้วงเอารากที่ติดกับเศษดินเศษทรายออกมาจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดจนกว่าจะสะอาดเกลี้ยงเปล่าขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเตรียมเครื่องได้เรื่องน้องแพงพอนำพาน้ำตาลทรายย้ายลงกะละมังคลุกรุกต่อเติมราดด้วยน้ำกะทิจัดการกวนชวนให้ละลายส่วนพี่ชิเพาะคว้าได้จึงรีบปอกกล้วยช่วยจับผ่าแบ่งไว้เป็นชิ้นด้านสตางรับอาสาทดสอบรสชาติกล้วยน้ำว้าครับนี่คือข้าวเหนียวดอยที่ผ่านการแช่น้ำมา1คืนจัดการตักใส่กรอกลงไปในเตอร์สี่เกอร์มอโดแล้วตามไปคือชิ้นกล้วยก่อนจะกลบด้วยข้าวเหนียวอีกรอบจนเต็มจากนั้นจึงหยอดเติมเพิ่มความหวานประสานน้ำตาลที่ละลายผสมกับน้ำกะทิเมื่อฟืนลุกติดไฟค่อยๆมอดไปกลายเป็นฐานแดงจึงจัดแจงนำลงไปปิ้งคล้ายๆกับการหมกไฟสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้ข้าวเหนียวจะค่อยๆกลายเป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีที่อยู่ภายในเตอร์สี่เกอะมอโดนั่นเองครับปล่อยปิ้งหมกไปอยู่ในฐานไฟอีกไม่นานเมตอซูก็ได้การเสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูนี้คล้ายๆข้าวต้มมัดบวกกับข้าวหลามซึ่งข้าวเหนียวก็นุ่มชุ่มไปด้วยความหวานจากน้ำตาลและกะทิและน่ากินขึ้นอีกด้วยเมื่อเจอกล้วยน้ำว้าน้องแพงพอบอกว่าหากเราใส่เฉพาะข้าวเหนียวอย่างเดียวแบบต้นฉบับดั้งเดิมจะทำให้ข้าวเหนียวมีรสขมหน่อย
0: อยากลองชิมเมตอซูไหมคะ
1: อยากค่ะอยากลองชิมมากเลย
0: ถ้าครูแปมีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะหามาให้ลองชิมกันนะคะ
1: ผมอยากลองมากเลย
0: ค่ะอ่ะงั้นเรามาห่อข้าวต้มมัดกันต่อเลยนะคะ
1: นี่ดูจัดอย่างนี้จะเลี้ยงค่ะนี่เด็กเอาเนื้อเขาน้อยๆไม่ต้องวางเยอะหอมไหมหอม

0: นี่ยเราจับมุมขึ้นมามุมนี้มุมนี้เนี่ยไปชนมุมนู้นเนี่ยหนูทุกคนมาเนี่ยแล้วก็พับตรงนี้นี่พับลงไปอย่างนี้แล้วหนูก็ตบตรงนี้นี่อันนี้นิ้วนี้ในดันนี้ดันเนี่ยเขาเรียกทำตูดกบนะ
1: คุณยายกับน้องเชฟทราบไหมคะว่าที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขามีการทำข้าวต้มมัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะคะ
0: ไม่เคยเห็นคุณยายไม่เคยเห็นเลยค่ะ
2: เหมือนกันค
1: ่ะเขาเพิ่มมูลค่าข้าวต้มมัดธรรมดาเนี่ยค่ะด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวยังไงลองไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม่
3: จิ๋มค่ะแล้วทำไมเราไม่ใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวเลยล่ะคะ
4: ถ้าเราใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวเนี่ยข้าวจะไม่จับก้อนกันนะคะ

0: าวเหนียวมาช่วยนิดนึงอะค่ะถ้าเราไม่ใช้เลยเนี่ยมันจะทำให้มันร่วนซุยไปเลยแล้วก็จะห่อไม่เป็นรูปร่างเนา
1: ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าไหมคะ
2: ได้เลยค
0: ่
2: ะ
0: ใครจะเป็นคนขูดมะพร้าวดีเออ
2: ค่ะ
1: น้องนนท์ขูดด้วยไหมครับ
3: ขูดด้วยอะ
1: ขูดด้วยค่ะ
2: ได้ค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยน้องๆขูดด้วย
4: เดี๋ยวพี่เฟย์เอามือแมวขูดก็ได้ค่ะ
2: นี่ค่ะ
0: มะพร้าวที่เราใช้ทำข้าวต้มเนี่ยต้องเป็นมะพร้าวทึนทึกนะจ๊ะเด็กๆรู้ไหมจ๊ะว่าเพราะอะไร
2: เพราะว่ามะพร้าวทึนทึกเนี่ยนะคะก็จะเป็นมะพร้าวที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปเวลาได้กะทิแล้วเนี่ยมันก็จะมันๆ
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็หอมมากด้วยค่ะเราก็เลยต้องใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะได้แล้วงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราคั้นกะทิกันแน่
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนผสมก็เริ่มจากน้ำก่อนเลยนะจ๊
2: ะ
0: ต้องใช้เป็นหัวจ้ะ
2: หัวกะทินะคะ
0: จ้ะ
2: เอา
0: ไปใช่
2: ขย
0: ับ
2: ค่ะค่อยๆขยับนั่นแหละ
4: น
2: ้
4: ำกะทิออกเยอะมากเลย
2: น้องนนเคยคั้นแบบนี้ไหมครับ
3: ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยเลยงั้นน้องนนลองทำดูไหม
3: คร
2: ับ ได้ครับผมพี่หายาช่วยสอนด้วยนะคะ
4: ทำขึ้นมาแล้วก็บีบเลย
0: ได้แล้วค่ะ
2: ได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากรองใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะ
1: นี่นะคะเวลาเราจะกรองอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นผ้าขาวบ้างแต่ว่าถ้าที่บ้านไม่มีนะคะก็ใช้เป็นกระชอนก็ได้
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอเสร็จแล้วได้น้ำกะทิแล้วเราทำอะไร
0: เราก็จะไปเริ่มผัด
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมมาผัดเข้ากันให้หมดเลยนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: อย่างแรกเลยเริ่ม
1: ก็จะมีกะทิ
0: กะทิค่ะ
1: กะทิค่ะนี
2: ่กะทิใส่ในกระทะนะคะ
1: ใส่หมดเลยหรือเปล่าคะ
0: ค่ะเสร็จแล้วก็เกลือค่ะติดไฟได้เลยค่ะ
1: เสร็จแล้วก็เปิดไฟได้เลยนะคะ
0: ไม่ต้องแรงมากนะคะ
2: ใช้ไฟประมาณ
1: ปานกลาง
2: ใช่ไหมคะ
0: คนไปทางเดียวกันนะคะ
1: คนไปทางเดียวกันนะคะ
4: คุณป้าเจมส์คะแล้วเราต้องคนไปตลอดใช่ไหมคะไม่ให้กะทิเป็นฝักอะคะ
0: ใช่จ้ะ
1: ใช่ค่ะเป็นฝักเนี่ยนะคะก็คือจับตัวกันเป็นก้อน
4: ข้าวเหนียวนี่ต้องแช่ค้างคืนไว้ด้วย
0: ใช่จ้ะข้าวเหนียวต้องแช่ไว้1คืนนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็แช่เหมือนกันนะคะ
4: ทำไมถึงต้องแช่ด้วยคะ
0: เพื่อให้ความนุ่มตัวค่ะ
1: แช่เตรียมเอาไว้นะคะเวลาอยากกินก็แล้วทำดีกว่าเอาข้าวเหนียวออกมาเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่นะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ลงไปในน้ำกะทิที่เดือดนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก
0: ็คนแล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายก็คือน้ำตาลทราย
1: ไม่
0: ต้องใช้ไฟแรงมากเท่าไหร่นะคะเท่าไรค่ะคนไปคนไปเลยค่ะตอนนี้เราก็ต้องเคี่ยวจนกว่ามันจะงวดขึ้นค่ะ
4: น้าจิ๋มคะแล้วยังไงถึงจะใช้ได้คะต้องดูยังไง
0: ก็เรากวนให้มันงวดขึ้นนะคะ
4: ให้เหน
0: ีย
4: วไป
0: ใช่ให้เหนียวเหนียวเลยค่ะระหว่างรอน้องฮาย่านะคะเรามาหั่นกล้วยกันก่อนเนาะ
2: ได
0: ้ค่ะขอแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะเด็กๆใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ยกลงนะคะแล้วก็เอาน้ำตั้งไว้เดี๋ยวเราจะได้นึ่งข้าวเหนียวกัน
2: ได้
0: ค่ะ
2: น
0: ี่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเนาะตอนแรกเลยเราก็ตักข้าวเหนียวขึ้นมาไม่ต้องเยอะนะคะ
2: ค่ะวิข้าวเหนียวตักแบบน่ารักมากเลย
0: กดนิดนึงนะคะแล้วก็กล้วยค่ะ
2: กล้วย
0: วางตรงนี้นะคะ
2: กล้วยเราคว่ำในลักษณะแบบนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เอาข้าวต้มผัดกบอีกรอบนึงนะคะ
0: ค่ะแล้วเราก็เอาใบตองกดนิดนึงนะคะ
2: ให้มันแน่นๆนี
0: ้ใช่ให้มันแน่นๆแล้วเราก็เอาห่อให้แน่นนะคะ
2: แล้วก็ม้วน
0: แล้วก็ม้วนนี่นะคะ
2: ม้วนแล้วให้นิ้วก้มม้วนปลายนิดนึงนะคะแล้วก็พับเก็บ
0: ต้องทำอีกอันนึงเพื่อที่จะมาประกบคู่กันนะคะ
2: อ๋อใช่ค่ะใช่เพราะข้าวต้มมันนี่ต้องอยู่
0: นี่เราก็วางทับไปก่อนเนาะ
2: ม้วนไป
0: นี่นะคะ

ที่ถ้วยแบบ

0: นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้าจิ๋ม
1: เสร็จแล้วเราก็เอาใส่ซึ้งนึ่งได้เลยค่ะตั้งแบบนี้เพราะว่ามันจะได้สุก
2: มันร้อน
1: ถึงกันหมดเลย
0: นี่นะคะเราจับอย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่โดนมือนะคะโอ้พอดีเลยค่ะ
2: พอดีเลยค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะเอาฝาปิด
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วก็รอเวลาให้เขาต้มสุก
0: ค่ะนี่นะคะสังเกตว่าตรงนี้จะมีช่องว่าง
3: ใช
0: ่ให้ความร้อนผ่านขึ้นมาได
3: ้
0: น่ากินมากๆเลยนะคะ
4: ใช่
0: กินหอมไหมคะ
4: นี่ครับน้อง
5: ดูสองจานหอมอ่ะ
0: หน้าตาพอจะใช้ได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้น้าจิ๋มลองชิมก่อนเลยค่ะ
1: ว่
0: ารสชาติเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะซุปของน้าจิ๋มได้หรือเปล่า
1: ต้องอร่อยอยู่แล้วค่ะเพราะเด็กๆช่วยกันทำอะค่ะ
0: มีคนสอนเก่งๆแบบนี้ด้วยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
0: มาคราวนี้เตาพวกเราชิมบ้างค่ะ
4: ไม่เคยน้ำลายไหลแล้ว
6: การทำข้าวต้มมัดไรซ์เบอร์รี่เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นอาหารค่ะหลังจากที่ครูและน้องเชสก้าได้ลองห่อข้าวต้มมัดด้วยใบตองและตอนนี้ข้าวต้มมัดก็ได้นึ่งจนสุกแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไร
7: ข้าวต้มมัดไรซ์เบอร์รี่เป็นสีม่วงของเราจะเป็นสีอะไรคะ
8: งั้นเราลองแกะดูเลยดีไหมคะ
9: พร้อมแล้วค่ะของเราก็สุกแล้วนะคะสุกใหม่ๆเลยค่ะ
8: ระวังร้อนนะคะ
9: ได้เลยระวังนะคะ
8: หยิบออกมาเลยไหมคะ
9: หยิบต้องหยิบหนวด
8: แกะ
9: แกะเลยแกะเลยว่าของเราจะเป็นสีอะไรหน้าตาเป็นยังไง
8: แกะเลย
9: แกะ
8: ระวังร้อนนะคะ
9: ระวังให้ดีๆค่ะเปิดดูที่หน้าตาเป็นอย่างไร
8: เลยเปิดดูเลย
9: ดูไส้เลยว้าวม่วงหรือไม่ม่วงก้าช้อนเดี๋ยวช้อนตักเลย
8: ลองกินเลยค่ะ
9: กินเลยกินเลยตักให้ถึงไส้กล้วยเลยกินเลยชิมไม่ถึงกล้วยเลยเปิดเลย
8: กินเลยแล้วกันนะคะ
9: กินเลยกินเลย
8: นี่ค่ะ
9: ชิมไม่ถึงไส้เลยเป็นไงคะรสชาติ
10: อร่อยค่ะ
8: อร่อยมากเลยค่ะคุณยายค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณยายนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในการทำข้าวต้มมัดในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับท้องถิ่นในรายการวันนี้เด็กๆจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าขนมประเภทเดียวกันเมื่อต่างพื้นที่ก็มีการปรับรูปแบบของวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆและเมื่อมีการสืบต่อกันมาในระยะเวลาที่ยาวนานก็กลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะในวันนี้จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21กันยายนนี้นะคะมีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในส่วนของภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดระนอง

ังงาตรังและสตูลค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่จะเกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งมันจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งอาจจะมีดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ได้ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
1: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
1: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
3: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
4: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
3: Really ไปค่ะLet's go now
2: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
3: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
4: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
5: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: หูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
4: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
4: แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่า
0: ชุดติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงระอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
0: ไว้พบกันใหม่นะน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะ

0: กือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
1: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
2: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: นางสีดาคือภาคอวตารของพระลักษมีลงมาเกิดเป็นคู่บารมีของพระนารายณ์อวตารคือพระรามโดยขณะที่ทางกรุงอโยธยาได้ทำพิธีหุงข้าวทิพย์เพื่อขอพระโอรสนั้นกลิ่นข้าวทิพย์หอมยวนใจลอยไปถึงกรุงลงกาทำให้นางมนโทเกิดอยากเสวยเป็นกำลังทศกัณฐ์จึงได้ให้นางกากนาสูรแปลงกายเป็นกาบินมาโฉบข้าวปั้นไปได้ครึ่งก้อนนางมนโทเสวยแล้วก็ทรงพระครรภ์ให้กำเนิดนางสีดาเมื่อนางเกิดนั้นทุกคนเว้นทศกัณฐ์และนางมนโทต่างได้ยินนางร้องว่าผลาญราบคือฆ่ายักษ์ถึง3ครั้งและโหรทำนายว่าเป็นกาลกิณีทศกัณฐ์จึงให้นำไปลอยน้ำเกิดดอกบัวขึ้นมารองรับนางสีดามิให้เป็นอันตรายพระชนกฤาษีรับนางเป็นธิดาแต่ทรงถือเพศนักบวชไม่สะดวกกับการเลี้ยงดูจึงใส่พระอบฝังดินไว้ครั้น16ปีผ่านไปได้ทำพิธีถ่ายดินนำนางสีดาขึ้นและลาพระผนวดกลับไปครองกรุงมิถิลาดังเดิมทรงจัดพิธียกศรเพื่อหาคู่อภิเษกให้นางสีดาพระรามยกศรได้จึงได้นางเป็นคู่ครองเมื่อพระรามต้องออกเดินป่าเป็นเวลา14ปีพระลักษ์และนางสีดาตามเสด็จด้วยความจงรักภักดีแต่แล้วทศกัณฐ์ได้ใช้มารีดให้แปลงกายเป็นกวางทองลวงล่อให้นางสีดาอยากได้กวางทองและให้พระรามออกไปจับกวางและทศกัณฐ์ได้ลักพานางไปนางสีดาตั้งจิตอธิษฐานเอาความซื่อตรงต่อพระรามเป็นที่ตั้งขออย่าให้ชายใดถูกตัวนางได้และครองความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจตลอดระยะเวลา14ปีจนเสร็จศึกกรุงลงกาพระรามแม้เชื่อมั่นในตัวนางแต่เพื่อให้เกียรติของนางปรากฏแก่สามโลกทรงขอให้นางสีดาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทองแท้ย่อมไม่หวั่นไหวต่อเปลวอัคคีนางสีดาไม่ได้รับอันตรายด้วยบังเกิดมีดอกบัวรองรับทุกก้าวพระบาทของนาง
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกร

ดาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการค้าสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่องดีวี

ทศกัณฐ์พญายักษ์เจ้ากรุงลงกาองค์ที่3คือนนทกกลับชาติมาเกิดนนทกนั้นเป็นยักษ์ทำหน้าที่ล้างเท้าเทวดาที่บันไดเชิงเขาไกรลาดได้รับพรจากพระอิศวรให้มีนิ้วเพชรชี้ใครให้ตายได้ก็เที่ยวชี้พวกเทวดาตายเกลื่อนเพื่อระบายแค้นที่เคยถูกเทวดากลั่นแกล้งพระนารายณ์จึงเสด็จมาปราบก่อนตายนนทกตัดพ้อว่าเหตุที่พระนารายณ์

ชนะตนได้เพราะมีสี่กรพระนารายณ์จึงให้นนทกไปเกิดเป็นยักษ์มี10หน้า20มือมีฤทธีเหาะเหินเดินอากาศได้ส่วนพระองค์จะไปเกิดเป็นมนุษย์2มือปราบนนทกในชาติใหม่ให้สิ้นวงวานเมื่อนนทกกำเนิดใหม่เป็นทศกัณฐ์โอรสท้าวรัชเตียนกับนางรัชดามีผิวกายสีเขียว10หน้า20มือมีฤทธิ์เดชมากชอบเกะกะระรานไม่เกรงกลัวใครเพราะเขาทำพิธีถอดจิตออกจากร่างจึงไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าได้ครั้งหนึ่งทศกัณฐ์ยกเขาไกรลาศให้หายเอียงพระอิศวรจึงประทานนางมนโทเป็นมเหสีมีโอรสชื่อรณภักษ์หรืออินทรชชิตและมีธิดาซึ่งทศกัณฐ์ให้ใส่พระอบทิ้งน้ำเพราะโหรทำนายว่าเป็นกาลกิณีต่อมาฤาษีชนกเก็บพระอบนั้นได้นำเด็กไปเลี้ยงให้ชื่อว่านางสีดาทศกัณฐ์เป็นตัวอย่างของผู้มัวเมาลุ่มหลงในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่มีสติไม่ใส่ใจต่อความถูกผิดจนต้องพบกับความหายนะกล่าวคือทศกัณฐ์นั้นหลงไหลในรูปโฉมของนางสีดาและไปลักพานางมาจากพระรามผู้เป็นสวามีจนกลายเป็นชนวนให้เกิดการสู้รบต้องสูญเสียญาติมิตรและบริวารเป็นจำนวนมากสุดท้ายก็ต้องสิ้นชีวิตด้วยศรของพระรามอย่างไรก็ดีทศกัณฐ์ได้สำนึกผิดก่อนตายและสอนพี่เพกน้องชายให้ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมอย่าประพฤติชั่วเหมือนตัวเอง

โบราณสถานพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดีโดยมีที่ตั้งอยู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งดังกล่าวนับแต่ราวพุทธศักราช2470หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในครั้งนั้นอาทิซากสิ่งก่อสร้างอิฐตะเกียงโรมันหล่อด้วยสำริดพระพิมพ์ดินเผาประติมากรรมหินรูปพระวิษณุพระพุทธรูปต่อมาในพุทธศักราช2477ได้มีการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีที่พงตึกเพิ่มเติมนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีพงตึกว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ทั้งยังได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะกลุ่มชนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นับถือศาสนาพุทธและฮินดูจากลักษณะที่ตั้งของเมืองพงตึกและหลักฐานโบราณวัตถุที่พบยังให้รายละเอียดที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจมีการติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในบริเวณนี้กับพ่อค้าต่างชาติที่เดินทางมาจากโรมันและอินเดียเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้วปัจจุบันโบราณวัตถุบางส่วนที่พบจากการขุดค้นที่โบราณสถานพงตึกได้เก็บรักษาไว้ที่วัดดงศักดิ์อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ที่บรรพชนสร้างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานเธ

0: คุณผู้ชมครับสะทิ้งหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานคราที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสะทิ้งหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสะทิ้งน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่าแปะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกล่อนมาเป็นสะทิงหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสะทิงน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสะทิงหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสะทิ้งหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กัลละออมจะทิ้ง12ใบราคา2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโคงทางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต้
1: สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้นว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสะทิ้งหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอทำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของก่อยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักโพงพางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วชาวสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่าพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27กรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทะลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแทนทาลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากการได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง18ทำให้พ่อค้าและนักบวชเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนคือมาจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรสทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสทิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมา

0: วันสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรทิ้งพระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดปะโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสะทิ้งพระนะฮะสะทิ้งพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสะทิ้งพระและในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสะทิ้งพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้ปะโคก็ถูกโจรสลัดโจมตีอีกเมื่อปะโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่เขาจะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: สถิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบก
1: แผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านาน
0: ศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระวัดโบราณที่ในสมัยอดีตกาลต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
2: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีย์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูงเป็น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
3: กับสถิงพระที่มีวัดพระโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยเพราะจะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโควัดสถิงพระวัดเจดีย์ฮามพวกเนี้ยมันจะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่ง

ที่สำคัญของวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูพระมาจารย์นะทีนี้พระยสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายตาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าพากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมยนต์ชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนคร
1: เกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้ชอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวังสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นก้าวเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอกอยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอ้นี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินผืนประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผากระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาพิรัตตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
1: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นส่วยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
2: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าง่าในภาษาอินและกลายเสียงเป็นงัวในภาษายวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
3: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลเกาะยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ย

เขาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องอ่ะนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยๆปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกลบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเดี๋ยวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะหลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากกันนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงอ่ะนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายได้ก็

0: ลักษณะพิเศษของกระเบื้องกอยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูจะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันโรงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานขาดแคลนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวก็หันไปทำโรงงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าแรงที่ดีกว่า

0: กระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม่
0: ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

ถาบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียง

0: ไกลว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่คลึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชั้นษานางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ทรงจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสื้อดกำไลแขนปั้นเหน่งสังวาลผ้าเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
2: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโนราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยโน้นผู้เป็นต้นกำเนิดคือขุนศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเรื่องงามยามดีป่านี้ชอบยามเวลาชอบเรื่องครูข้าครูข้าชอบเรื่องครูข้าไหว้แม่สีมาลาเป็นครูต้นถึงจะกล้ามก็ไม่รอดถึงจะรอดก็ไม่พ้นแม่สีมาลาครูต้นมารดาศรัทธาท่าแคโนราเก่าๆทุกจังหวัดเวลาจะไหว้ครูโนราก็เอ่ยชื่อขุนศรัทธาท่าแคเป็นครูต้น
3: เรื่องราวความเป็นมาของโนราเนี่ยมันปรากฏออกมาในลักษณะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านของผู้รู้ท้องถิ่นของโนราเป็นเพียงความเชื่อหรือตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาดครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะหาหลักฐานให้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเดียกลางหรืออินเดียขวายใต้นะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้เทพเจ้านะครับข้อสันนิษฐานที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมเราเรียกว่ามโนราทำไมคนท้องถิ่นเรียกว่าโนราทำไมทางกรุงเทพนะครับหรือที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเรียกว่าละครโนราชาตรีนะครับคำนี้นะครับคำมโนราเนี่ยแต่เดิมนะจากบทร้องกาดครูของโนราจากตำนานที่เราเชื่อกันว่าเรารับ อารยธรรมการได้รำอย่างนี้มาจากอินเดียที่เรียกว่ายาตรานะหรือชาตรานะแต่เมื่อแผลงคำก็กลายเป็นชาตรีแต่คำว่าโนราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับหรืออาจจะเรียกแต่เดิมว่าคนภาคกลางก็มโนราที่เรียกมโนราเพราะตัวละครชาตรีหรือโนรานี้ชอบแสดงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับนั้นมีตัวโนราเป็นตัวเอกก็เรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่มักจะกร่อนคำนะให้สั้นเข้านะคำว่ามโนราจึงเหลือคำว่าโนรานะโนราชาตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีโนราขึ้นไปถวายตัวไปรำถวาย

ที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการรำโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะเอ็ดว่าโนราหมื่นระบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกไหมอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายลักษณะนั้นนั่นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามานั้นทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย

ในสมัยโบราณสมัยครูของผมคือท่านขุนอุปถัมภ์นรากรท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้121ปียุคโน้นนะครับยุคเก่าๆนะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกฝึกโนราเขาก็จะพาลูกไปที่บ้านครูโนราจะไปในวันพฤหัสกลางคืนส่วนใหญ่ก็ไปกันเดือน4คือมีนาไปเดือน6เดือน9เดือนที่เป็นมงคลนะครับเดือนดีจะไม่ไปเดือน5เดือน10เดือน8ก็ไม่ไปกันหรอกครับเมื่อก่อนไปที่บ้านครูแล้วไปอยู่กับครูไปอยู่ที่บ้านครูเลยครับพอถึงฤดูทำนาก็ช่วยครูทำนาถึงฤดูเกี่ยวข้าวก็ช่วยครูเกี่ยวข้าวกลางคืนก็ฝึกรำโนรานั่นคือการฝึกโนรายุคโบราณไปบ้านครูไปครูก็ไม่ไกลหรอกครับเมื่อก่อนเดินนี่ไม่มีรถนี่ครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเลยครับถ้าจะฝึกรำกันนะครับท่านขุนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเข้มงวดมากของคนอื่นไม่ทราบนะสำหรับของท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือโนราพุ่มเทวาเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึกแต่ละท่าต้องเป็นไปตามที่ท่านต้องการมีไม้เรียวด้วยนะท่ารำโนรานะครับอ่อนในแข็งแข็งในอ่อนเราดูอ่อนช้อยแต่จะขาดความแข็งแกร่งไม่ได้ไม่อย่างเราลงฉากกำลังขาถ้าไม่ดีทำนานไม่ได้ขณะยืนย่อตัวยืนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมีท่ารำยืนอย่างนี้ถ้ากำลังขาเราไม่ดีไม่ได้หรอกครับส่วนโนรารำตัวอ่อนนั้นเป็นการเอาท่าโยคะมาผสมกับท่ารำโนราถ้าทำโยคะอย่างเดียวไม่มีท่าโนราประกอบก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าโนราตัวอ่อนเพราะรำโนราตัวอ่อนเป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคนซึ่งถ้าจะทำได้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ป.1หรือป.2จึงจะฝึกได้ดีถ้าโตๆแล้วฝึกมีบางคนแค่นั้นแหละครับจึงจะฝึกได้ฝึกยากมากเพราะโนราตัวอ่อนเป็นการฝึกรำเพื่อแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคนส่วนการรำปกติต้องมีความนุ่มนวลมีความแข็งแกร่ง

โนราเมื่อก่อนเขาแสดงกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีแสงสว่างพอที่จะรำโนราได้หรอกรำโนรากลางวันลงโรงโหมโรง8โมงเช้าต่อ9โมงก็ปล่อยเด็กๆออกรำคือลูกศิษย์มือตั้งแต่มืออ่อนแล้วก็มือเก่งมือเก่งมือเก่งเรื่อยๆตัวนายโรงเองจะออกรำประมาณบ่ายสองรำตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทเพราะการรำทำบทนะครับเป็นการรำที่สำคัญ

0: แล้วเวลารำทั้งบทร้องรำเจรจาแทรกมันสนุกตรงนั้นมันพอไปรำภาคอื่นไม่สำเร็จเป็นของภาคใต้โดยแท้เลยครับคนภาคใต้ดูจึงจะรู้เรื่องดูแล้วจึงจะสนุกถ้าคนอื่นดูไม่สนุกเลยครับเวลาผมไปรำทั่วประเทศผมลำบากจังเพราะต้องรำที่เขารู้เรื่อง
1: โนรานอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลงครูมักประกอบพิธีกันในเดือน6ถึงเดือน9ของทุกปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธีแก้บนเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ธโนราโรงครูมี2ชนิดคือโนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็กจะเริ่มพิธีหรือเข้าโรงครูในวันพุธจนไปสิ้นสุดพิธีในวันศุกร์โรงพิธีสร้างแบบดั้งเดิมหน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพราะเป็นการขวางตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายของโรงทำเป็นศาลสูงระดับสายตาสำหรับเป็นที่วางเครื่องบูชาเรียกว่าศาลหรือพาไลซึ่งข้างบนจะปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพรานหัวทาสีหม้อน้ำมนต์เสิร์ตบายสีและเครื่องสังเวยที่เป็นของแห้งเพื่อไว้บูชาตลอดทั้ง3วันประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปากใต้ให้ร่วมกันสืบสานสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
0: ในการรำโรงครูนะครับต้อง3วันเริ่มเย็นวันพุธแล้วไปส่งครูในวันศุกร์แล้วเสร็จพิธีในวันศุกร์หรือถ้าวันศุกร์ในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะสงขลาถ้าวันศุกร์เป็นวันพระไม่ส่งอีกพิธีไปเสร็จเอาวันเสาร์ไปอีกวันแล้วมันมีกฎเกณฑ์มากมายเรื่องการรำโรงครู
2: จุดมุ่งหมายของการรำโนราโรงครูการที่ต้องทำในเดือนหน้าเดือน6เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมฮะในแต่ละท้องที่ไม่เท่ากันเพราะฝั่งตะวันตกกระบี่ตรังอะไรเนี่ยมันไม่ทำเดือนหน้าเดือนหกนี่นะครับอาจจะทำต่างกันไปแล้วก็ทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเขามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกเราว่าทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมฮะเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อต่อๆกันมา
0: ที่เขาเป็นอย่างนั้นภาคใต้นี่เราทำมันเกี่ยวกับการทำนาครับภาคใต้เราทำนาแล้วเราเก็บนะครับไม่จะเกี่ยวนะเก็บได้แกะเพราะกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน4หลังจากนั้นฝนก็จะแรงทิ้งช่วงเพราะจะรำโรงครูก็ไปวันเดือน4ปลายไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงครับแล้วเราก็ว่างงานหลังจากเดือน9เราทำนาอีกแล้ว
2: ในพิธีกรรมโรงครูก็จะมีการแทงเข้แทงเข้นี่ถามว่าทำไมต้องแทงเข้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาสืบต่อกันมาแต่ก็มีเล่าว่าพญาจรวดหรือจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโนราโรงครูเนี่ยมีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
0: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลิกไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไอ้ทีวีมันมีมากเกินนักแสดงก็ไม่ค่อยถึงบทบาทเพราะจะเหลือรำจากชุดใหญ่ๆแล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นแหละครับทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่คนนิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโนราการแสดงโนราเป็นอาชีพเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดครับจะอยู่รอดได้ต้องอยู่ที่คนดูผมว่าอย่างนั้นนะครับ

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งมรดกในถิ่นฐานย่านโบราณที่เรียกขานกันว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: การเดินทางอันยาวไกลนอกจากจะทำให้ผมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้คนมากมายในหลากหลายสถานที่ยังทำให้ผมได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วนั้นบรรดา มรดกต่างๆที่สูญสลายหายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2: คือแต่เดิมเนี่ยไอ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเช่นเรื่องการทำหม้อทำกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอ้มรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริงๆคือมันก็จะมีอยู่ตามหนังสือต่างๆแล้วก็คนที่ทำหม้อจริงๆเนี่ยนับวันเนี่ยมันก็จะสูญหายตายจากถามว่าจะให้มันดำรงอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอามาเป็นความรู้ให้เด็กได้ร่ำเรียนแล้วมันเป็นการสืบสานความรู้จากคนสู่คนนะ
3: สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้การเรียนรู้กับคนให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนจะเป็นโบราณวัตถุหนึ่งแห่งที่เขามีอดีตความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ว่าแหล่งที่จะผลิตหม้อก็ดีหรือทำกระเบื้องดินจากเกาะยอก็ดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครลุ่มเลโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดา มรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นสามัญสำนึกของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นแผ่นดินไหนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็ตามทีจะต้องมีศรัทธาร่วมกันในการที่จะรังสรรค์รักษาบูรณะพัฒนาบรรดามรดกทางประวัติของชาติไทยให้คงมีคงอยู่เคียงคู่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดหรือจะไม่คิดสนใจสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยปล่อยทิ้งให้สูญสลายหายไปฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

ัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1896ณบริเวณเวียงเหล็กซึ่งเป็นที่พำนักของพระองค์ก่อนที่จะเสด็จข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นพระวิหารหลวงซึ่งมีขนาดใหญ่ถัดไปเป็นพระปรางประธานซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัดมีบน

0: อบขนาบอยู่สองข้างของปรางประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดปรางประธานได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2441โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านภายในคูหาพระปรางประธานประดิษฐานพระปรางจำลองและรอยพระพุทธบาทที่ซุ้มด้านทิศเหนือของปรางประธานประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณของพระเจ้าอู่ทองด้านหลังของปรางประธานเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อปีพุทธศักราช2499ด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวงเป็นวิหารพระพุทธสายญาติซึ่งองค์พระได้รับการบูรณะเมื่อไม่นานมานี้นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีศาลาเปลื้องเครื่องวิหารรายและเจดีย์ใหญ่น้อยอีกเป็นจำนวนมากซึ่งสันนิษฐานว่าเจดีย์เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พระรามตัวเอกของเรื่องรามเกียรติ์ลักษณะผิวสีเขียวนวลสวมมงกุฎชัยคือนารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเข็ญในโลกเนื่องจากในขณะนั้นทศกัณฐ์ยักษ์ร้ายได้กำเริบฤทธิ์กระทำย่ำยีโลกมนุษย์เทวดาและบาดาลให้เดือดร้อนพระอิศวรจึงอัญเชิญพระนารายณ์จุติลงมาเกิดเป็นพระรามโอรสท้าวทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยาพร้อมกันนั้นบัลลังก์ทาเพชรจักรและสังของพระนารายณ์ก็ได้ถือกำเนิดเป็นอนุชาต่างมารดาของพระรามอีก3องค์คือพระพรตพระลักษณ์และพระสัตรุษส่วนพระลักษมีชายาของพระนารายณ์ก็กำเนิดเป็นนางสีดามเหสีของพระรามนอกจากนี้ยังมีเหล่าเทวดาที่จุติลงมาเป็นวานรเพื่อเตรียมไว้เป็นไพร่พลของพระรามในการต่อสู้กับฝ่ายยักษ์ต่อไปพระรามทรงระลึกอยู่เสมอว่าพระองค์คือนารายณ์อวตารลงมาเพื่อปราบอธรรมโดยเฉพาะยักษ์ร้ายอย่างทศกัณฐ์ดังนั้นเมื่อท้าวทศรถจำต้องยกราชสมบัติให้แก่พระพรตและให้พระรามออกบวชเดินป่าเป็นเวลา14ปีตามคำขอของมารดาพระพรตพระรามจึงรู้สึกยินดีที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจในฐานะนารายณ์อวตารโดยในระหว่างเดินป่านั่นเองพระรามก็ได้ให้ความช่วยเหลือเหล่าเทวดานางฟ้าที่ถูกสาปมานานหลายร้อยปีให้พ้นทุกข์และเมื่อนางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปไว้ที่กรุงลงกากลายเป็นสาเหตุที่เกิดศึกสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์นั้นพระรามก็ทรงนำกองทัพวานรเข้าต่อสู้กับพวกยักษ์ทศกัณฐ์หลายครั้งหลายคราวจนกระทั่งได้รับชัยชนะสามารถสังหารชีวิตทศกัณฐ์และยักษ์อันธพาลจนหมดสิ้นจากนั้นจึงเสด็จกลับไปครองกรุงศรีอยุธยาด้วยความผาสุกเป็นเครื่องย้ำเตือนให้ผู้อ่านรามเกียรติ์เชื่อว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมตลอดกาล
1: สวัสดีครับงูพระราชมณ์เทียนขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในบรรดาอาคารของพระราชวังวรสถานมงคลนั่นก็คือหมู่พระวิมานอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราช

0: ตามโบราณราชประเพณีสร้างขึ้นตามปรัมปราคติตกแต่งด้วยงานประณีตศิลป์ที่งดงามชวนชมเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้ครับ
1: หมู่พระวิมานพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเมื่อราวพุทธศักราช2332ตามคติที่ประทับ3ฤดูวางผังเป็นพระที่นั่ง2ชั้นแยกจากกันเป็น3หลังมีชื่อตามฤดูกาลและนามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพระวิมานหลังใต้มีนามว่าวสันตพิมานพระวิมานหลังกลางมีนามว่าวายุสถานอมเรศและพระวิมานหลังเหนือมีนามว่าพรหมเมธาดานอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งหลังขวางชั้นเดียวเชื่อมต่อกับพระวิมานที่มุมทั้ง4มุกหน้าและมุกหลังต่อออกไปอีกด้านละ2ห้องมีนามตามทิศที่ตั้งรวมเป็นพระที่นั่งหมู่เดียวถึง11หลังพระวิมานและพระที่นั่งหลังขวางใช้เป็นที่ประทับรวมถึงใช้เป็นหอพระหรือที่ประดิษฐานพระอัฐิส่วนมุกหน้าและมุกท้ายใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับฝ่ายในเฝ้าในสมัยรัชกาลที่4และที่5สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสร้างพระราชมณฑีที่ประทับตามพระราชนิยมหมู่พระวิมานจึงใช้เป็นที่เก็บสิ่งของสะสมและที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่างๆ

วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธไสยาสน์เป็นต้น

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: แบบมันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเคลื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเคลื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสีใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่ครัวมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อ29แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในให้ในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พ่อมันขายได้พ่อมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบ้านก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไห้ในหยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมีหยังตัวนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์

0: อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
1: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพ้ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิลองไปเรื่อยนะครับแพ้นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้แล้วก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเข้าบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่อก็มันคือว่าล่ะไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําลึกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าน้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยแล้วครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมรอผมก็หมดรอมาได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวผมตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vas-y, là-bas.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฝั่งเขาก็ลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม้ตัวนี้เขาพอซื้อสำไรเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำไรนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำไรนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก่นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพาดูแบบใดไม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบานเพิ่นชินนะครับเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยสินะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นชิ้นไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมาหน่อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านอันโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางอันก็ช่วงทางยังเพิ่นก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปข้างหน้าจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่ระวังเตี๊ยขาขบวนไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮาบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางกุงบาดีย็อบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกูบาดีย็อบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปุณิตอักวาวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณิตอักวาวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอองดรีอึมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายอองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอียาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายอีอาร์ตฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลินีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพและความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2500ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรรางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปี21กันยายน2569และวันที่21กันยายนของทุกปียังกำหนดให้เป็นวันประมงแห่งชาติด้วยเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทรงตัดแพรแถบและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน2,300,000ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประ

มงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอด100ปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการ100ปี100ปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่า100ชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฟุ้งวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานแก่ผู้ที่สนใจและตลาดประมงสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:26 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2569จำนวน7คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน2612คน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลทั้งนี้จากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์การค้นพบสารชีวโมเลกุล HELP จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโรคได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ในปี2568มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้มากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและได้รับรางวัล Climate Action Leader อันดับที่2ของประเทศไทยตลอดจนส่งเสริมศิลปะวัดไปปรับใช้ให้ได้ผลสำเร็จแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็ให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

เวลา7:29 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบุรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวฉันชนกคาร่าฤกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการ4 จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอตเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2 จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่าง

0: กายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Pre-St. George ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walkการวิ่งเรียบหรือทรอทและการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ Collected, Working, Medium และ Extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น Half Pass คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงทำท่า flying change คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:30 น.ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญาบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม63รูปโดยประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปณวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและณวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตโดยมีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ30คนได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 2,461 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นมิใช่เพียงถ่ายทอดวิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นหากยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้ศิษย์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างคนจึงนับเป็นงานที่หนักและต้องปฏิบัติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเมตตาปรารถนาดีอันเป็นงานที่ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดมาแทนที่ได้โดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอด และในเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ทั้งขอให้เชื่อมั่นว่าทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของชาติที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังและเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาพระราชวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองวัดเลิกบุญมีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KFU จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพฤกษารามกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสะแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างและวัดคลอง2จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่30ในคุณดอนงามธุระพร้อมคณะและบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4 รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นจำในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเ เวลา 14:30 นาทีกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิร

ราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปทุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันพารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับตะกรและอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกากระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตรฉัตรวัดกุนนทีรุทธารามและวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายมูลนิธิชัยพัฒนาจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี 2569วันนี้ณสเฟียร์แกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M สเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครดร.สุเมธตันติเวชกุลในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเพื่อให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ได้อย่างเต็มที่ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง

0: ูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดติดตันความดันเบาหวานและโรคหัวใจและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันให้ยาวนานปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดทั้งนี้นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้วยังสามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือนับเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำลดภาวะโลกร้อนคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: แซ่บ
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
1: Really ไปค่ะ Let's go now
3: เดี๋ยวซาร่ามืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: คุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปื่อเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่เนาะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

จากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้โหตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะ

0: ของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆเนี่ยคือสาหร่ายถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี
1: ่สองกับ
0: สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เต้า
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ได้มั้ยไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้า
0: ส
1: ปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมรายการที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำนานนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
1: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
1: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
1: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
1: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: รงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นเส้นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีเนาะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกคุณคุณ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำคุณคุณจะออกแล้วใช่ไหมคะ
2: แน่แหละ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้จะถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
2: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยี่แอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
3: เอาหัวเนี่ยก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวหนวดหนวดเลย
0: หนวดหนวดอย่างนี้เลยเนาะ
3: เจ้า
0: เนี่ยค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากคือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
3: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียม ลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
3: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
3: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
3: ผักชี
0: ผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอบไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะ

0: ใส่อีกใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เนี่ยน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกยังอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มๆเผ็ดๆคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่มั้ยคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้วแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะมะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
0: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
0: อ๋อน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
1: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะได้อยู่เนาะโอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปไก่แล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่นวลค่ะไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้องมันพริ ก
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกนนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
1: จะขยิบ
0: ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล
0: ้
1: ว
0: โอเค
1: ทำงานลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายี

แล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วๆมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่น่ากินมาก

0: น้ำพริกจ้ำน้ำพริกก่อน
1: มาจ้ำนี
0: ้แล้วก็มาจ้ำอันนี้จ้ำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี้
1: จ้ำ
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้ำ
0: นี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
2: คู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันอะค่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินในนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆน่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็นอนนะคะที่บ้านห้วยพานะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไกลก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากๆนะคะพบกับตามเพอจ้าได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อ
1: ันนี้คือ
0: รักเลย
1: ชิมไปนะ
0: อร่อยอุ้ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่อ๋อมันไหม้กำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหม้แม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหม้แม่หนูไก่ไหม้
4: อมรินทร์ทีวี

ากจะพูดถึงสถานที่ที่เป็นตัวแทนแห่งความรักที่แฝงเรื่องราวเอาไว้มากมายมิ้นเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยพบเคยเห็นกันมาบ้างซึ่งส่วนมากก็จะเป็นสถานที่ในต่างประเทศแต่ถ้าพูดถึงในประเทศไทยของเราล่ะคะเรามีสถานที่ที่เป็นตัวแทนของความรักแบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่าวันนี้อยากพาคุณผู้ชมมาคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความรักตอนนี้เนี่ยมินยืนอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยค่ะ

และข้างหลังมินนี่ก็คือห้องสมุดนิวสันเฮแต่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรักยังไงแล้วจะเป็นตัวแทนความรักด้วยหรือเปล่าต้องเข้าไปหาคำตอบข้างในกับมินค่ะ

0: ที่มินเดินสำรวจมาคร่าวๆเนี่ยที่นี่นี่มีแต่หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะมีทั้งนวนิยายมีวรรณกรรมแล้วก็มีเรื่องราวที่อิงประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์อังกฤษทิเบตมีทุกที่เลยต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของนักอ่านเหมือนกันใครชอบอ่านหนังสือพวกวรรณกรรมเก่าๆมาที่นี่ได้เลยนี่มีหลายเล่มเลยนะคะเนี่ยที่อยากอ่านแต่ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันดีกว่าค่ะว่าห้องสมุดแห่งความรักที่นี่เนี่ยมีอะไรให้มินค้นอีกบ้างประวัติของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้จดทะเบียนขึ้นเป็นสมาคมห้องสมุดวันที่25มกราคมพ.ศ. 2412โดยสมาชิกสมาคมสตรีหรือ The Ladies Bazaar Association ซึ่งประกอบไปด้วยสตรีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพขณะนั้นค่ะโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพในระยะแรกถูกเรียกว่าสมาคมห้องสมุดสตรีกรุงเทพและในพ.ศ. 2454จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นสมาคมห้องสมุดกรุงเทพแต่ในสมัยนั้นตัวห้องสมุดไม่ได้มีอาคารเป็นหลักเป็นแหล่งมีรูปร่างสวยงามแบบที่เห็นในปัจจุบันค่ะจะใช้สถานที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามบ้านของสมาชิกแต่ละคนที่จะสามารถอนุเคราะห์หรือถ้าจะให้นึกภาพก็เหมือนการมารวมตัวการอ่านหนังสือนั่นแหละค่ะ
1: คุณผู้ชมคะที่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยนะคะรู้ไหมว่ามีอายุกว่า150ปีแล้วนะคะและนี่เลยในตู้นี้นี่เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงอายุของที่นี่ได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามีตั้งแต่หนังสือรุ่นแรกๆรุ่นร้อยกว่าปีที่ตั้งห้องสมุดแห่งนี้มาเลยนี่คุณผู้ชมดู
0: สภาพหนังสือนี่บ่งบอกถึงความเก่าแล้วก็เรื่องราวได้เลยนะคะเนี่ยว่ามีอายุจริงๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าห้องสมุดที่ต้องบอกว่าอยู่กลางเมืองนะคะเนี่ยจะอยู่มาได้ถึงกว่า150ปีขนาดนี้ดูตรงนี้ดีกว่าถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องสมุดแห่งนี้เลยนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้เลยตรามหาวชิราวุธซึ่งก็เป็นตราประจำของรัชกาลที่6และนี่ค่ะตรงนี้เนี่ยมีพระบรมฉายาลักษณ์รวมถึงมีข้อความด้วยเขียนว่า A gift from King Rama VI ของขวัญจากรัชกาลที่6ค่ะทรงพระราชทานไว้ปี1925คิดเป็นพุทธศักราชก็2468ตั้งแต่ปี2468ดูเผินๆแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นโต๊ะธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นเลยว่านี่เป็นของพระราชทานจากกษัตริย์ซึ่งก็คือรัชกาลที่6นั่นเองแต่ที่สำคัญค่ะถ้าใครมาดูไฮไลท์ตรงนี้ขอบอกขอย้ำเลยนะว่านี่เป็นชุดสุดท้ายแล้วจริงๆคือตอนท่านทรงพระราชทานมาเนี่ยมีหลายชุดเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้วันนี้ปี2558เหลือแค่ชุดนี้ชุดเดียวเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ชื่นชมด้วยความระมัดระวังนะคะเอาล่ะพาชมไฮไลท์ไปแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนแล้วสักทีว่าทำไมห้องสมุดแห่งนี้ถึงได้เป็นห้องสมุดแห่งความรักตามมาเลย
2: จากที่มินได้พาคุณผู้ชมเดินชมความสวยงามโดยรอบของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้ไปแล้วก็อดที่จะเล่าถึงผู้ที่ออกแบบอาคารแห่งนี้ไม่ได้ค่ะซึ่งผู้ที่ออกแบบอาคารที่สวยงามแห่งนี้ก็คือมาริโอตามันโยสถาปนิกเอกแห่งยุครัชกาลที่5ชาวอิตาเลียนผู้เดียวกันกับที่ออกแบบโบสถ์ซานตาครูซและพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเอกลักษณ์การออกแบบของตามันโยอย่างหนึ่งก็คือรูปทรงแบบนีโอคลาสสิกตามสไตล์ยุโรปที่มีลวดลายโค้งเว้าอ่อนช้อยสละสลวยและมีโดมที่โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวอาคารนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่เนี่ยที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะว่าจริงๆแล้วบริเวณตรงนี้เป็นทางเข้าเดิมของห้องสมุดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ไปแล้วเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูเลยก็คือป้ายนี้เนี่ยแหละค่ะที่เป็นจารึก

0: ึกแล้วก็เป็นคำตอบว่าทำไมที่นี่ถึงได้เป็นอนุสรณ์สถานแทนความรักเพราะว่าดร.โทมัสเฮเวิร์ดเฮสนะคะสร้างห้องสมุดแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงให้แล้วก็เป็นอนุสรณ์สถานให้กับภรรยาสุดที่รักคือเจนนี่เนลสันเฮสค่ะห้องสมุดแห่งนี้เป็นสถานที่ตัวแทนของความรักยังไงJenny Nelson Hayes Library. This building was erected in 1921 by Dr. T. or Thomas Hayward Hayes as a memorial to his wife, Jen Hayes, who for 25 years, 1895 to 1920, was the inspiration and mainstay of the Bangkok Library Association organized in 1869.
1: ซึ่งเจนนี่เนี่ยถือว่ามีคุณูปการเกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพเป็นอย่างมากเพราะว่าได้อุทิศตัวทำงานเกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพนานถึง25ปีตัวอาคารของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้เป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่เจนนี่เนลสันเฮภรรยาผู้ล่วงลับของคุณหมอโทมัสฮาวาร์ดเฮที่อุทิศตนแด่งานอันเป็นที่รักของเธอคือการเป็นบรรณารักษ์ตลอดระยะเวลา25ปีจนวาระสุดท้ายของชีวิตอาคารแห่งนี้จึงกลายเป็นที่ตั้งของสมาคมห้องสมุดกรุงเทพตั้งแต่นั้นมาและได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นห้องสมุดเนลสันเฮเพื่อเป็นการระลึกถึงเจนนี่เนลสันเฮและความรักของเธอนั่นเองค่ะพอดร.โทมัสรู้ว่าภรรยารักอะไรชอบอะไรสิ่งที่เขาทำได้เพื่อระลึกถึงภรรยาที่จากไปคือการสร้างสิ่งที่เธอรักซึ่งคือห้องสมุดแห่งนี้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ระลึกถึงแล้วรวมถึงให้คนอื่นๆเนี่ยได้รู้ถึงความรักที่เขามีให้กับภรรยาด้วยโอ้ยโรแมนติกมากๆปกติได้ยินแต่ความรู้คู่วิชาการคราวนี้ความรักก็มาคู่วิชาการเหมือนกันค่ะนี่แค่สถานที่แรกนะคะที่เป็นอนุสรณ์สถานแทนความรักมินไม่พามาแค่ที่เดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นไปดูที่ที่2กันต่อเลยค่ะน้ำตกพลิ้วหรืออุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเพียงแค่14กิโลเมตรบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้มินก็มาอยู่ที่น้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแล้วคุณผู้ชมดูข้างหลังนี้สิน้ำตกสวยมากเลยค่ะเห็นแล้วอยากจะหยุดความสงบเอาไว้ตรงนี้แล้วก็กระโดดลงน้ำไปเลยแต่ไม่ได้ค่ะภารกิจยังมีหน้าที่ยังต้องทำต้องคลายสิ่งของให้คุณผู้ชมแล้วก็ตัวเองให้เสร็จก่อนมองไปนี่ก็ตรงนี้ก็ป่าข้างหลังก็น้ำตกยังไม่เห็นเลยว่าอนุสรณ์สถานแห่งความรักมันอยู่ตรงไหนสงสัยต้องไปหาคนมาช่วยพาไปดูแล้วล่ะค่ะว่าอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักของที่นี่อยู่ตรงไหนกันตามไปกัน

0: ไรคะนี่หรือเปล่าคะที่เป็นอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรัก
1: อันนี้ยังไม่ใช่นะครับ อันนี้ก็คือเป็นอลังกรเจดีย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเคยเสด็จมาประพาสที่เมืองจันทบุรีพร้อมกับพระนางเจ้าสุนันทาก็คือพระนางเรือร่มคือครั้งนั้นพระองค์เคยเสด็จมาประพาสพร้อมกันเมื่อปี2416นะครับทรงมีพระราชดำรัสให้สร้างอลังกรเจดีย์ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงว่าพระองค์เคยเสด็จมาประพาสพร้อมกันจริงแล้วก็คือเสด็จพ่อร .5 ของเรานะฮะคือเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีถึง7ครั้งด้วยกันนะครับใน7ครั้งคือ3ครั้งที่พระองค์ได้มีโอกาสได้แวะมาเที่ยวชมน้ำตกทิ้วทีนี้ว่าที่พระองค์สร้างก็คือให้รับรู้ว่าคือ1พระองค์คือเคยเสด็จมาพร้อมกันนะครับพระองค์ทรงโปรดปรานกับน้ำตกทิ้วมากนะครับเพื่อความสวยงามตามธรรมชาติของที่ทิ้วแห่งนี้ครับซึ่งมีชื่อเสียงระดับของจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วเมื่อก่อนหน้านั้นก็คืออุทยานยังไม่ได้สร้างนะครับก็ยังเป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับพระองค์เสด็จพาดทรงม้ามาทรงเห็นความสวยงามมากนะฮะตามธรรมชาติพระองค์ก็เลยทรงให้อาหลวงในยุคนั้นนะครับสร้างขึ้นมานะครับเมื่อปีพ.ศ.2419นะครับ
0: พี่ธนชัยคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอนุสรณ์สถานแห่งความรักนี่อยู่ตรงไหนคะ
1: ก็อยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวจะนำลงไปนะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยประมาณ50เมตรครับนี่ก็คือพีระมิดนะครับพีระมิดพระนางเรือร่มนะครับหรือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับ

0: ภายในก็บรรจุพระอังคารหรือพระอัฐิส่วนหนึ่งของพระองค์ไว้นะครับตามประวัติก็คือประพาสมาที่น้ำตกพิ้วพร้อมกันตามที่พูดไว้ใช่ใช่ครับเมื่อปี2416นะครับตามประวัติศาสตร์ก็คือเสด็จพ่อร.5ของเราเนี่ยคือท่านเสด็จไปประพาสทางประเทศยุโรปแล้วก็ทางอียิปต์ในยุคนั้นนะครับซึ่งพระองค์คงจะเล็งถึงเห็นถึงความคงทนถาวรนะครับเพราะว่าพีระมิดนั้นในประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นทะเลทรายนะครับมันก็นะครับคงทนถาวรเช่นใดนะฮะเมื่อมาอยู่ตรงนี้กลางป่าเขาซึ่งไม่มีใครมาดูแลมากมายในยุคนั้นนะครับก็เป็นป่าธรรมชาติถ้าได้ตั้งอยู่ตรงนี้สร้างอยู่ตรงนี้ก็คงทนถาวรเช่นนั้นนะครับ
1: ก็เลือกรูปทรงพีระมิดเพื่อที่จะให้อนุสรณ์สถานแห่งความรักนี้คงทนแล้วก็อยู่ตลอดไปด้านหน้านี่มีป้ายเขียนไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเขียนว่าพีระมิดพระนางเรือล่มที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากเสด็จที่วงคตแล้วที่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือพระประเทียบล่มสร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นพระสวามีจอสอจุลศักราชนะคะ1243หรือว่าพศพุทธศักราช2424
2: นอกจากที่อนุสรณ์สถานที่น้ำตกพลิ้วแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ไว้อีก2ที่ด้วยกันที่แรกก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งอยู่ภายในสวนสรานรมด้านข้างพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของพระราชวังสรานรมพระราชวังที่รัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับตัวอนุสาวรีย์นั้นสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2426ณบริเวณที่สมเด็จพระนางเจ้าเคยทรงพระสำราญเมื่อครั้งยังทรงมีพระชนชีพอยู่ตัวอนุสาวรีย์ทำด้วยหินอ่อนสีขาวมียอดเป็นปรางเป็นที่บรรจุพระอัฐิและมีคำจารึกแสดงความทุกโทมนัสของพระองค์บนแผ่นหินอ่อนบอกไว้ว่าระลึกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากนาพรเพชรรัตน์โสภางทัศนียลักษณ์อัครวรราชกุมารีอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยพระราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ในจุลศักราช1242และอีกที่หนึ่งก็คือภายในพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยหลังจากที่รัชกาลที่5ได้มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้าและพระราชธิดาแล้วก็ได้ทรงโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์หินอ่อนเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยความอาลัยรักพร้อมทั้งจารึกคำไว้อาลัยที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นด้วยพระองค์เองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่อนุสาวรีย์นั้นด้วยโดยมีข้อความดังนี้ที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีอัคคมเหสีอันเสด็จที่วงคตแล้วซึ่งเธอเคยมาอยู่ในสวนนี้โดยความสุขสบายและเป็นที่เบิกบานใจพร้อมด้วยผู้ซึ่งเป็นที่รักและที่สนิทอย่างยิ่งของเธออนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นสามีอันได้รับความเศร้าโศกเพราะความทุกข์อันแรงกล้าในเวลานั้นแทบจะถึงแก่ชีวิตถึงกระนั้นก็ยังมิได้หักหายจุลศักราช1243
1: โอ้เป็นไงคะคุณผู้ชมอนุสรณ์สถานความรักของบ้านเรานี่ต้องบอกว่าโรแมนติกแล้วก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความรักไม่ได้แพ้กับชาติไหนๆในโลกเลยมีการคำนึงถึงเรื่องความคงอยู่ความคงทนแล้วก็ได้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักความทรงจำแล้วก็ความสุขที่รัชกาลที่5ได้เคยเสด็จประพาสมาที่นี่พร้อมกับอัครมเหสีองค์แรกของพระองค์ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ทั้งสวยงามอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เต็มไปด้วยความรักจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ธนชัยมากๆนะคะไปมาแล้วตั้ง2ที่นะคะถึงอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีทั้งความหมายความทรงจำแล้วก็ความสุขช่วงหน้าไปคลายสงวนเรื่องอนุสรณ์สถานความรักกับอาจารย์เผ่าทองกันต่อดีกว่าค่ะ
3: หม่อมราชวงศ์
4: น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องเรือนหอบางยี่ขันอนุสรณ์แห่งความรักในสมัยรัชกาลที่5หลวงชลภูมิพานิชเข้ารับราชการวันหนึ่ง

หลวงชลภูมิพาณิชย์ได้บังเอิญไปพบกับนางสาวส่วนทำให้เกิดมีใจรักตั้งแต่แรกพบแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปสนทนาทำความรู้จักเมื่อถึงเวลาพักหลวงชลภูมิพาณิชย์เป็นอันต้องไปดักรอดูนางสาวส่วนจนวันหนึ่งเรื่องความรักก็ได้ทราบไปถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทรัชกาลที่5พระองค์จึงปรึกษากับสมเด็จพระบรมราชินีนาถว่าให้ทั้งคู่ได้ลองทำความรู้จักและได้คบหากันในเวลาต่อมาด้วยความรักนี้หลวงชลภูมิพาณิชย์จึงสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อสร้างเรือนหอริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้แก่หญิงผู้เป็นที่รักซึ่งต่อมาเรียกว่าบ้านบางยี่ขันโดยมีโจทย์ในการออกแบบคือความรัก

0: านบรรยากาศดูดีๆเนาะ
1: ดีก็แหมมาจนถึงอยุธยา มาจนถึงโอ้โหศาลาไทยสวยงามเนี่ยมาเที่ยวเล่นกันเนี่ยกระเริกไม่ชอบเหรอ
0: ชอบมากค่ะชอบมากทีนี้เรื่องที่จะคุยกับอาจารย์วันนี้ก็คือว่าหนูเนี่ยได้ไปอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักมามีทั้งห้องสมุดเนลสันเฮแล้วก็
1: แอบทราบมาแล้วเนี่ยไปเนลสันเฮแล้วไปไหนอีก
0: ไปน้ำตกพริ้ว
1: น้ำตกพริ้วมันไส้ที่สุด ไม่ชวนกันเลย
0: นี่ไงก็ชวนอาจารย์มาที่นี่ไงเพราะว่าที่นี่เนี่ยสวยงามแล้วก็ดูดีมีสกุลรสชาติเหมาะกับจานที่สุดเลย
1: โป้ง
0: อ้าวดีกันนะ
1: โอเคโอเค
0: เอ้ยน่ารักที่สุดทีนี้หนูก็เลยไปรู้มาถึงเรื่องอนุสรณ์สถานแห่งความรักว่าเขามีเรื่องราวมีเรื่องเล่ายังไงบ้างแต่ว่าอยากรู้เพิ่มเติมค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าแล้วในอดีตในสมัยก่อนเนี่ยยังมีพวกอนุสรณ์สถานที่เรียกว่าเป็นตัวแทนความรักแบบนี้ยังไหมคะ
1: อนุสรณ์สถานตัวแทนของความรักกันเหรอแหมจะพูดว่าถ้าเป็นอนุสรณ์สถานของหนูนี่ก็จะต้องหมายถึงว่าเป็นสถาปัตยกรรมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอาคารสถานที่ก็มีนะจริงๆมันไม่ได้มีแค่สถาปัตยกรรมหรืออาคารสถานที่นะมันจะมีไปถึงข้าวของเครื่องใช้หรือเครื่องประดับด้วยซ้ําเอาเรื่องอาคารสถานที่ก่อนนะก็จะมีเช่นนะพระตำหนักสิริยาลัย
0: โอ้มาเป็นตำหนักเลยเหรอคะ
1: อยุธยานี่แหละ
0: อ๋อ
1: เป็นตัวแทนของความรักเพราะว่าพระตำหนักนี้เนี่ยนะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับวัดชัยวัฒนารามนะเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อที่ดินด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นของขวัญในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครบ60พรรษา
0: อ๋อเป็นของขวัญ
1: ของขวัญพระเจ้าอยู่หัวครบ60ของพระราชินีแล้วก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของเราเนี่ยนะก็ได้ทรงพระกรุณาขอพระราชทานสร้างบ้านสร้างพระตำหนักนี่แหละที่ประทับถวายเป็นของขวัญบนที่ดินแปลงนี
0: ้
1: เท่ากับพระเจ้าอยู่หัวซื้อที่พระราชทานสมเด็จพระบรมปลูกบ้านถวายน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอ
0: ันนี้เป็นความรักแบบในครอบครัวเลย
1: ความรักในครอบครัวจริงๆแล้วก็เป็นจะบอกว่าไงอะนอกจากจะเป็นความรักในครอบครัวแล้วมันยังเป็นอะไรที่นะแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจพระสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านโปรดในเรื่องกับกิจการของพระศาสนาวัดวาอารามแล้วก็เสด็จพระชำเนินไปที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยอย่างสม่ำเสม
0: อ
1: ก็เลยซื้อปลูกพระตำหนักตรงข้ามวัดชัยวัฒนารามเลยจะได้ทอดพระเนตรตลอด
0: อ
1: ันนี้นี่คือเรื่องของสถาปัตยกรรมส่วนเรื่องของข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเยอะนะแต่ที่ประทับใจผมมากๆเลยนะก็คือเรื่องของกำไรทอง
0: กำไร
1: ไม่มีขาดทุนเข้าใจปะ
0: เป็นทองด้วยช่วงนี้ทองขึ้น
1: อันแน่นอน แน่นอนขายไปซะแล้ว
0: มีแต่คนพูดประโยคนี้ว่าเพิ่งขาย
1: เพิ่งขาย
0: อ่ะกลับมากำไรก่อน
1: กำไรทองเนี่ยนะเป็นกำไรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะโปรดเกล้าให้ทำขึ้นนะแล้วก็พระราชทานนะครับให้กับเจ้าจอมสดับเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับอยู่ในสกุลลดาวัน
0: ที่เป็นคนคิดคนน้ำพริกลงเรือ
1: ใช่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านอยู่กับสมเด็จพระวิมาดาเธอนี่แหละแล้วก็เป็นเจ้าจอมรุ่นสุดท้ายหรือคนสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เลยก็ว่าได้เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านก็เกิดขึ้นในราวประมาณพ.ศ.2433นะหม่อมราชวงศ์สดับก็ถวายตัวตอนอายุ16นะ
0: 16
1: ตอนนั้นก็ตรงกับประมาณปีพุทธศักราช2449นะกล่าวกันว่ารัชกาลที่5เนี่ยโปรดปรานมากเหลือเกินนะฮะโปรดปรานมากเหลือเกินคือหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยเป็นคนฉลาดมีไหวพริบเข้าอกเข้าใจแม้ว่าอายุจะต่างกันแบบพ่อลูกเลยนะฮะแต่กันนั้นก็ตามเนี่ยก็รู้จักที่จะพูดจะคุยจะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่พอพระราชหฤทัยมากอย่าลืมนะรัชกาลที่5เนี่ยมีพระมเหสีเทวีมีเจ้าจอมมารดาสิริรวมแล้วเนี่ย30กว่าพระองค์และคนก็คือเจ้าพระมเหสีเทวีเป็นพระองค์
0: พระองค์
1: เจ้าจอมมารดาเนี่ยเป็นคนเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับตั้งอยู่พระองค์ที่นึงในงานนั้นน่ะเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็ขึ้นเฝ้าด้วย นะฮะรัชกาลที่5ก็กวักมือเรียกมาแล้วจากนั้นก็ได้พระราชทานกําไรทองคํา
0: ต่อหน้าทุกคนเหรอคะ
1: มันก็คงได้เห็นกันทั่วหน้าละมันก็ต้องเห็นกันนะพระมหากษัตริย์เนี่ยนะจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำลับๆล่อๆกำไรทองคำเนี่ยนะทำเป็นรูปตะปู2ดอกนะเดี๋ยวเอารูปให้ดูตะปู2ดอกหัวตะปูเนี่ยมันจะเกี่ยวไขว้กันบรรจบกันนะห
0: ั
1: วตะปูเนี่ยมาบรรจบกัน
0: มานี่มานี
1: ่น้ำหนักทองเนี่ย4บาทแล้วไม่ใช่ทองที่ไหนนะทองมาจากบางสะพานคือทองบางสะพานเนี่ยนะเป็นบ่อแร่ทองที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทองที่บางสะพานเนี่ยนะมันเป็นทองคำที่ถือว่าเป็นทองเนื้อก้าวอ่ะม
0: ัน
1: เป็นทองเนื้อบริสุทธิ์ที่สุดเลยมันเป็นบ่อที่เป็นมงคลคนโบราณเนี่ยนะถ้าเผื่อเขาให้ของขวัญกันเนี่ยเขาให้ทองบางสะพานเนี่ยนะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดเลยนะผมเองเนี่ยได้รับมรดกตกทอดก็เป็นทองบางสะพานแต่เป็นทองแบบธรรมชาติเลยที่มันเป็นเหมือนป๊อปคอร์นเลย
0: คือมันหงิกหงิกงองๆไม่ได้แบบว่าตีมายังไม่ได้
1: ยังเลยน่ะเป็นหงิกหงิกงองๆโอ้ย
0: สวยมั้ย
1: จันสวยสิเนื้อมันเป็นทองอัมไพ
0: อยากเห็นเนาะ
1: ก็เห็นเนี่ยเห็นเผ่าทองไงล่ะ
0: โอ้ยผ่องอัมไพมั้ยจ๊ะ
1: ก็หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะรับพระราชทานกำไรรัชกาลที่5เนี่ยนะใส่ให้พระราชทานสวมให
0: ้ด้วย
1: แล้วยังบีบนี่บีบกำไรด้วยพระหัตปกติกำไรเนี่ยมันต้องใช้เครื่องบีบ
0: อ๋อเหรอคะ
1: เออบีบกดให้แนบด้วยพระหัตเลยนะคือออกแรงกดด้วยพระหัตวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะโปรดสมณะโปรดเกล้าให้กรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจนี้เสด็จชวดผมเองก็มาลุ้นสัพพศาสุภกิจท่านเป็นช่างทองหลวงด้วยก
0: ็
1: เสด็จชวดนี่แหละนำช่างฝรั่งชื่อมิสเตอร์แกลเลตมิสเตอร์แกลเลตเนี่ยมาเอาเครื่องมือมาบีบกับอีกครั้งหนึ่
0: ง
1: แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยรัชกาลที่5พระราชทานบีบด้วยพระหัตถ์เองแต่ไม่มีอะไรเด็ดขาดเท่ากับที่กำไรนั้นท้องกำไรข้างใน
0: ข้างในด้าน
1: ในข้างในท้องกำไรมีจารึกเป็นกลอนพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5โอ้โหมิ้นมหัศจรรย์กำไรมาศชาตินพพคุณแท้ไม่ปรวนแปรเป็นอื่นยั่งยืนสีเหมือนใจตรงคงคำร่ำพาทีจะร้ายดีขอให้เป็นเช่นเสียงทายนี่ตะปูทอง2ดอกตอกสลักแทนความรักรัดไว้อย่าให้หายแม้นรักร่วมสวมใส่ไว้ข้างกายเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย
0: โรแมนติกเนาะ
1: อยากร้องไห้ด้วยความโรแมนติก
0: ตาจะไหลคือหู
1: เราไม่ได้รับ
0: หนูอยากวิ่งไปอิจฉาที่ดาวอังคารเลยตอนเนี้ย
1: เมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ยมิ้นเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย
0: ชีวิตนี้มีไหมโอกาสเนี้ยมีไหม
1: หม่อมราชวงศ์สดับนะปราบปลื้มกับกำไรชิ้นนี้มากเหลือเกินนะใส่เอาไว้พอ2450เนี่ยเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยนะปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยท่านถูกขัดแข้งขัดขาจนกระทั่งไม่ได้ตามเสด็จ
0: ไม
1: ่ได้ไปเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็เสียใจไปครั้งหนึ่งแล้วเวลาที่เสด็จไปเนี่ยก็มีพระราชหัตถ์ทะเลขาตอบกลับถึงหม่อมราชวงศ์สดับก็มีพระราชหัตถ์

0: เอกามาทุกสัปดาห์หม่อมราชวงศ์สดับนี่จะดีใจแบบว่าปลาปลื้มมากที่สุดนะเสร็จแล้วก็ผ่านไปจนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับก็ซื้อข้าวของมาพระราชทานเครื่องพงเครื่องเพชรนี่เป็นชุดหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยในช่วงเวลาถวายงานรับใช้แค่4ปีเสด็จสวรรคต2453 4ปีนี่ได้เครื่องเพชรเป็นถาดระหว่างนั้นเนี่ยนะก็มีคนพูดจาเสียดสีสอดเสียดอยู่ตลอดเวลาเลยนะทันทีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเนี่ยหม่อมราชวงศ์สดับลดาวันต้องพูดคำว่าตกกระป๋องล่องจุ้นไปทันทีเจ้านายต่างๆพระมเหสีเทวีคนอื่นๆทั้งหลายก็เก็ตออกไปประวัติของหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็ได้ถวายเครื่องเพชรที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคืนให้กับสมเด็จพระพันปีแต่ในประวัติศาสตร์บอกเล่าก็กล่าวกันว่าสมเด็จพระพันปีเนี่ยก็รับสั่งบอกว่าเครื่องเพชรเหล่านี้เนี่ยนะฮะถ้าอยู่กับหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็จะเป็นอันตรายเพราะว่ายังสาวก็อายุแค่21เท่านั้นแล้วก็มีข้าราชสำนักของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นผู้ชายมาพูดคุยอาจจะทำให้ลุกลามกลายไปเป็นเนื้อคู่ติดตาต้องใจแล้วก็เกิดรักใคร่แต่งงานกันไปก็จะเสื่อมพระเกียรติยศเพราะเคยเป็นถึงเจ้าจอมในรัชกาลที่5นะฮะก็ไม่ควรจะแต่งงานอีกพูดง่ายๆเลยนะคนที่ถวายตัวกับเจ้านายแล้วเนี่ยนะฮะไม่ควรจะไปเสกสมรสกับผู้ใดอีกเลยก็เรียกคืนเครื่องเพชรเครื่องเพชรที่เรียกคืนเนี่ยก็ผมได้พระพันปีโปรดให้ขายคืนกลับไปที่ร้านเดิมที่ประเทศอังกฤษได้เงินมาก้อนใหญ่นำให้หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: อันนี้ก็สำคัญมากส่วนกำไรเนี่ยนะไม่ได้เรียกคืนเพราะถือว่าพระราชทานขาดให้สวมกับข้อมือเองสวมข้อมือพระราชทานทรงบีบพระราชทานแล้วตัวกำไรเนี่ยมันบิดเป็นตะปู2ดอกเนี่ยมันบิดกันเป็นเกลียวไขว้ถ้าดูให้ดีก็เป็นเหมือนอักษร S ดูอีกทีก็เหมือนอักษร
1: C
0: S ก็คือสดับ C คือจุฬาลงกรณ์เก๋ไหม
1: ยอด
0: คิดได้เห็นไหมคิดได้ยังไงเก่งจริงๆคนโบราณเนี่ยนะความโรแมนติกก็คิดได้หมดเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยหลังจากในงานที่5สวรรคตเมื่อ2453แล้วมีอายุยืนยาวมาอีก94ปีถึงได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อถึงแก่อนิจกรรมได้ทำพินัยกรรมใหถอดกำไรนี้ออกจากร่างเพราะไม่เคยถอดเลยจนกระทั่งตายถึงกับอนิจกรรมขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกำไรนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคิดดูสิทุกวันนี้ก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิมานเมฆตอนนี้เก็บแล้วเพราะว่าของมีค่ามาก
1: มันคงล่อตาล่อใจเนาะอาจารย์ทองบริสุทธิ์
0: ก็มหัศจรรย์คิดดูสิถวายคืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะ
1: สุดยอดอะกำไรอันเล็กๆนี่ความรักแบบว่าอัดแน่นเต็มเปี่ยมมากประทับใจงั้นเดี๋ยวเรามาโรแมนติกกันบ้างดีไหมอาจารย์คุณผู้ชมคะงั้นตอนนี้ขอมิ้งกับอาจารย์โรแมนติกทานข้าวแช่กันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายสนวนกันต่อค่ะ

0: พอเรือพลิก
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องตำนานรักสะพานสารสินสะพานสารสินเป็นสะพานที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตโดยสะพานนี้มีตำนานอยู่ว่าฝ่ายหญิงชื่ออิ๋วเป็นครูส่วนฝ่ายชายชื่อโกไข่เป็นเพียงคนกับรถสองแถวและรับจ้างกรีดยางทั้งสองถูกกีดกันจากกันผู้เป็นพ่อพยายามจะคลุมถุงชนลูกสาวให้แต่งงานกับชายหนุ่มที่มีฐานะดีในที่สุดเมื่อความรักถึงทางตันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2516โกไข่ในหัวรถสองแถวและครูอิ๋วก็ได้ตัดสินใจเอาผ้าขาวม้าผูกมัดตัวทั้งสองติดกันแล้วกระโดดจากกลางสะพานลงสู่พื้นน้ำทิ้งเรื่องราวความรักที่เป็นอมตะและเป็นบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาและเข้าใจความหมายของคำว่ารักที่แท้จริง
2: ได้
3: เดี๋ยวเขาก็เซ็นเซอร์หรอก
2: อ้าวเหรอเราไม่ได้เหรอ
3: ได้ได้เป็นไรไป
2: หนูจะถามเรื่อง
3: พ่อกับลูก
2: พระนางเรือล่มที่หนูไปที
3: ่ในหนองทองจะไปไหน
2: ไม่ใช่อ่ะ
3: แล้วอะไรอ่ะ
2: หนูไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วมาแล้วก็ที่นั่นเนี่ยมีอนุสรณ์สถานของพระนางเรือ
3: สีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: กับเจ้าจอมมันดาเปี่ยมจริงๆแล้วเนี่ยท่านประสูติออกมาเนี่ยเจ้าจอมมันดาเปี่ยมเป็นสามัญชนเพราะฉะนั้นเมื่อแรกประสูติเนี่ยนะฮะก็จะมีฐานันดรศักดิ์เป็นแค่พระองค์เจ้าก็คือพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาแล้วก็พระองค์เจ้าสาวภาผ่องศรีชื่อเล่นแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็ก
1: อ๋อง่ายๆเลย
0: แล้วต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็โปรดสถาปนาน้องสาวต่างมารดาเนี่ยถามคนเนี่ยเป็นน้องหมดจริงไหมแต่คนละแม่รัชกาลที่5ประสูติจากสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสส่วนน้องสาวทั้ง3คนเนี่ยประสูติจากเจ้าจอมมารดาเปี่ยมนะฮะเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยเจ้านายเนี่ยเจ้าพี่เจ้าน้องนี่จะต้องแต่งงานกันเองการแต่งงานกันเองในสมัยโบราณเนี่ยก็จะเรียกกันว่าสกะสังวาสก็คือการแต่งงานกันเองในหมู่พี่น้องเพื่อรักษาสายเลือดสีน้ำเงินอันบริสุทธิ์เข้มข้นให้ดำรงคงไว
1: ้
0: อันนี้เป็นเรื่องปกติมากเลยนะมิ้น
1: ทั่วโลกเลย
0: ทั่วโลก
1: ก็มีเหมือนก
0: ัน ฝรั่งก็แต่งงานกันในทวีปเอเชียในภูมิภาคเอเชียพี่น้องต้องแต่งงานกันเองสกุลเดียวกันวงเดียวกันอาจจะแค่ต่างมารดานะฮะแต่ร่วมบิดาทั้งนั้นเพราะว่าสายเลือดสีน้ำเงินเนี่ยเราจะสืบทางสายบิดานะครับก็ไม่ใช่เรื่องผิดประหลาดมหัศจรรย์อะไรเลยคนปัจจุบันนี้จะลองวีดไว้กระตู้วูพี่น้องแต่งงานกันเองแต่ในสมัยโบราณเป็นเรื่องปกติธรรมดา
1: ะ
0: นะฮะก็ทั้ง3พระองค์เนี่ยเวลาจะเสด็จพระราชดำเนินไปไหนมาไหนก็โปรดเกล้าให้ตามเสด็จทั้ง3พระองค์ทีนี้มีอยู่วันนึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่พระชวังบางปะอินจะเสด็จพระดำเนินไปและรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จพระดำเนินก่อน
1: ะ
0: นะฮะล่วงหน้าไปก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยพอถึงวันที่จะเสด็จพร้อมกันทั้ง3พระองค์เนี่ยก็จะมีข้าราชบริพารนางกำนันนางสนมอะไรต่างๆตามกันไปหมดปรากฏว่านะก็เสด็จพระดำเนินไปคนละลำเรือ
1: พระองค์ละลำเรือไป
0: เออเป็นเรือกลไฟสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีประสูติการแล้วถวายพระราชธิดาออกมาแล้วก็คือเจ้าฟ้าหญิงกันนาพรเพชรรัตน์และขณะนั้นน่ะทรงพระครรภ์อ่อนๆได้4เดือน5เดือน6เดือนนี่แหละนะครับก็จะมีเจ้าฟ้าชายที่มีพระประสูติการแล้วนะฮะจากสมเด็จพระพันวสาซึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตนะอันนั้นน่ะเป็นเจ้าฟ้าชายพระองค์แรกประสูติจากสมเด็จพระพันวสาก็คือแม่กลางนะส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยมีพระราชธิดาก็คือเจ้าฟ้ากันพรเพชรรัตน
1: ์
0: ก็เสด็จกันไปต่างคนต่างนั่นแล่นเรือก็เรือแล่นกันไป3ลำเนี่ยนะแต่ว่าในจดหมายเหตุเนี่ยที่เขาบันทึกเหตุการณ์เนี่ยก็ปรากฏว่าคนขับเรือก็เกิดคึกคักเอาเรือแล่นเหมือนกันแล่นแข่งแซงกันเรือแล่นแข่งแซงกันไปแซงกันมาปรากฏว่าปกติพอแซงปั๊บมันก็จะเป็นคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มเรือมันก็ทอดเหนือคลื่นลงใต้คลื่นทอดเหนือคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มนี้ปรากฏว่าจังหวะนั้นคลื่นใหญ่มันซัดเข้ามาเรือของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ผ่านยอดคลื่นลำหนึ่งแล้วมามุดใต้คลื่นอีกลำหนึ่งก็เลยพลิกล่มลงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยในเรือกลไฟเนี่ยนะเขาจะมีห้องท้ายเรือเรียกว่าห้องเก๋ง
1: ห้องเก๋ง
0: ห้องเก๋งก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะภายในก็จะมีพระแท่นที่ประทับนะก็เป็นแท่นสำเร็จรูปต่ออยู่ในเรือนะฮะจะประทับบรรทมจะเกลือกลิ้งอะไรก็ได้หมดก็เล่ากันว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยประทับอยู่ในเก๋งท้ายเรือกับพระราชธิดาเจ้าฟ้าหญิงกนพรเพชรรัตน์นะพอเรือพลิกคว่ำลงปั๊บเนี่ยท่านก็พุ่งพระองค์ออก
1: ทางหน้าต่าง
0: ทางหน้าช่องหน้าต่างพุ่งพระองค์ออกขึ้นมาบนเหนือน้ำได้แล้วก็คงจะนึกเฉลียวใจว่าพระราชธิดายังติดอยู่คือต้องนึกถึงหัวใจแม่นะหัวใจของแม่เนี่ยลูกเป็นที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ทรงหายใจวุบแล้วก็ทรงดำกลับลงไปใหม่เรือเนี่ยมันยังล่มครั้งแรกมันยังอยู่ในสภาพเดิมก็พุ่งพระองค์เข้าไปได้มันมองอะไรไม่เห็นนะต้องนึกภาพก็คลำคลำเข้าไปจับพระราชธิดา
1: ดึงออกมา
0: จะดึงออกเรือหมุนอีก ตลบใหญ่หมุนอีกตลบใหญ่ใต้น้ำ

0: น้ำนึกถึงสิท่านทรงหลงทิศคราวนี้ท่านก็คงต้องถีบพระองค์พุ่งเต็มที่เพื่อจะออกมาเพราะว่าอากาศก็คงจะน้อยจังหวะที่ถีบพระองค์พุ่งครั้งหลังเนี่ยก็คงพระเศียรคงกระแทกออกไม่ได้อะตอนนั้นเนี่ยนาพระกำนันใครๆต่อใครก็วีดวายกระตุ้งหูเพราะอยู่ในเรือกันหมดพวกนาพระกำนันก็อยู่นอกเรือส่วนเรืออีก2ลำที่ตามเสด็จไปด้วยก็มีมะพร้าวแห้งผูกติดเรือไปในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะฉีกปลายมะพร้าวนะฉีกปลายมะพร้าวฉีกจากขั้วไปหาปลายฉีกจากขั้วไปหาปลายนะให้มันเป็นเส้นเส้นนึงก็ประมาณนิ้วชี้เนี่ยน
1: ะ
0: แล้วก็เอา2ปลายเนี่ยผูกเข้าด้วยกันก็จะเป็นมะพร้าว2ลูกแล้วก็มีเชือกมีตัวเขาเนี่ยเปลือกของเขาเป็นตัวเหมือนเชือ
1: ก
0: ให้เป็นจังหวะห่างระยะห่างที่เราเนี่ยเอาอกวุบไปนะแล้วมะพร้าวก็จะอยู่2ข้างปีกเรา
1: ก็คือเป็นแบบว่า
0: เป็นทุ่นให้พยุงโบราณเนี่ยเขาจะผูกแบบเนี้ยห้อยไว้ข้างเรือเต็มไปหมดเลยก็คือโยนลงไปโยนลงไป
1: เหมือนโยนห่วงชูชีพแบบน
0: ี้ให้คนคว้านะแต่จะมีผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยดำน้ำลงไปไม่มีนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกรงกลัวกับกฎมนเทียนบานหมดเลยกฎมนเทียนบานเนี่ยก็คือเจ้านายฝ่ายนายพระสนมกำนันทั้งหลายนาพระกำนันเนี่ยผู้ชายทั้งหลายเนี่ยจะไปแตะต้องตัวกว่าที่จะมีคนสั่งเจ้านายที่จะสั่งให้ดำลงไปอุ้มเอาพระองค์กู้พระองค์ขึ้นมาได้เนี่ยนะเวลาก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วตอนที่กู้เอาพระองค์ขึ้นมาในบันทึกก็เขียนเอาไว้ว่าพระองค์นี่ยังอ่อนปวกเปียกยังอุ่นอยู่ก็มีคนส่งเรือเร็วขึ้นไปกราบบังคมทูลแจ้งให้รัชกาลที่5ทรงทราบรัชกาลที่5ตอนนั้นเนี่ยประทับอยู่ที่พระราชวังบางปะอินแล้วพอทรงทราบโอ้โหรัชกาลที่5เสียพระทัยมากเชิญพระศพเอาเรือไปรับอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยนะเมื่อเจ้าฟ้าสุนันท์พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนื้อสิ้นพระชนแล้วเนี่ยก็คงจะมีการชันสูตรพลิกศพอะไรต่างๆก็ว่ากันนะคือก็พบว่าพระราช
1: องค์พระคัน
0: ที่พระราชโอรสธิดาที่ทรงพระคันอยู่นั้นเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5ก็ยิ่งเสียพระทัยใหญ่เชิญพระศพกลับกรุงเทพรัชกาลที่5โปรดให้ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโอ้โหเป็นกรณีพิเศษมากนะคนที่จะได้ขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะก็โปรดให้ออกหมายงานพระศพก็ใช้คำว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์แต่ทีนี้มันต้องมีหมายภาษาอังกฤษสำหรับให้ราชทูตเนี่ยได้ทราบด้วยตอนนั้นเนี่ยก็จะใช้ว่าอะไรล่ะก็มีการกราบบังคมทูลถามว่าจะให้ออกหมายภาษาอังกฤษว่าไงถึงได้ใช้ควีน
1: ใช้ควีนเลย
0: ควีนคำว่าควีนแปลว่าพระราชินีนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วนี่ฮะโปรดให้ใช้ควีนเนี่ยควีนคอนสอร์ตเลยก็เป็นพระอัครมเหสีนั่นแหละนะฮะใช้คำนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระชนพรรษานิดเดียว19 20 21ประมาณอย่างนั้นน่ะนะฮะรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะบอกว่าจัดให้มีการจัดประโคมพระศพนะโดยตลอดทุกครั้งที่มีเสียงประโคมดังขึ้นมาเนี่ยนะจากพระที่นั่งดุสิตเนี่ยนะจะทรงพระกันแสงคือไม่เสวยไม่อะไรเลยทรงพระกันแสงและทรงนุ่งขาวพระราชทานปกติพระมหากษัตริย์เนี่ยจะไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่าไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่าอันนี้ถือเป็นกรณีพิเศษยกเว้นอีกว่าทรงพระเมตตาพระราชทานเกียรติยศสูงสุดแล้วก็ถวายพระราชทานความอาลัยในปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เกิดอุบัติเหตุเรือล่มเนี่ยนะก็ทำให้เกิดพระนามจะเรียกว่าไงอ่ะพระนามลำลองนะเอ่ยกันว่าสมเด็จพระนางเรือล่ม
1: อ๋อคือเหมือนกับว่าก็เลยถูกเรียก
0: ถูกเรียกกันเป็นที่รู้จักเวลานี้ใครพูดว่าสมเด็จพระนางเรือล่มก็เข้าใจกันทันทีว่านี่คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะฮะในปีนั้นอ่ะคือพ.ศ. 2423น
1: ะ
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยพระชนพรรษาได้เพียง28พรรษานะต้องถือว่าท่านก็หนุ่มมากวัยรุ่นมากทรงพระเยาว์มากเลยเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยในปีนั้นต้องเป็นปีที่ถือว่าเป็นปีเคราะห์ปีของพระองค์ท่านจริงๆนะ
1: เพราะว่า
0: ท่านสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของพระองค์ท่านเนี่ยนะไปติดกันในไล่ปีไล่เดือนกันนะในปีนั้น
1: น
0: ะถึง5พระองค์นะรัชกาลที่5โปรดให้ประมวลบทสวดมนต์

0: รีรัตน์เป็นการพิมพ์หนังสือพระราชทานในงานศพเป็นครั้งแรกของประเทศไทยอ๋อ
1: เหมือนธรรมเนียมที่เวลาเราไปงานศพแล้วเขาจะมีแจ
0: กหนังสือใช่ก่อนหน้านั้นน่ะรัชกาลที่1 2 3 4ไม่เคยมีใครตีพิมพ์เลยก่อนหน้าออกเมนของพระนางเจ้าสุนันทาต่างก็เป็นต้นแบบเจ้านายต่างๆที่มีงานออกงานศพงานเมนอะไรต่างๆก็เลยทำหนังสือแล้วก็เริ่มมีการไปเอาหนังสือจากหอพระสมุดนะหนังสือหายากต้นฉบับเป็นสมุดคอยต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานออกมาตีพิมพ์
1: เป็นไงบ้างคุณผู้ชมเรื่องราวความรัก

0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลา
4: เนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่สำคัญของชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตการเรื่องราวจากรามเกียรตินอกจากจะนำเสนอหลักปรัชญาที่ว่าด้วยธรรมะย่อมชนะอธรรมแล้วรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏในเนื้อเรื่องยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมชีวิตความเป็นอยู่และคติความเชื่อโดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองแบบเทวราชที่นับถือองค์พระมหากษัตริย์เป็นปางหนึ่งของนารายณ์อวตารต้นฉบับหนังสือวรรณคดีรามเกียรติ์เท่าที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายสำนวนทั้งที่เป็นฉบับหลวงและฉบับท้องถิ่นในส่วนรามเกียรติ์ฉบับหลวงนั้นฉบับที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในสมัยอยุธยาคือรามเกียรติ์คำภาคและคำฉันท์ส่วนในสมัยกรุงธนบุรีแม้ว่าบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยเท่าใดนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครรามเกียรติ์ไว้ด้วยครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ไทยแทบทุกพระองค์ต่างก็ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้นเริ่มจากบทละครรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่1บทละครและคำภาครามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2บทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4โครงภาพรามเกียรติ์ซึ่งรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมกันแต่งเพื่อจารึกไว้ที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัดเชิงท่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดคอยท่าเนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าเศรษฐีซึ่งมีลูกสาวหนีไปกับชายหนุ่มเฝ้าคอยบุตรสาวและปลูกเรือนหอไว้คอยท่าหวังว่าหากทั้งคู่กลับมาขอขมาก็จะอภัยและยกเรือนหอให้แต่เฝ้าคอยอยู่หลายปีลูกสาวก็ไม่กลับมาเศรษฐีจึงได้สร้างวัดและถวายเรือนหอหลังนั้นให้แก่วัดและเรียกชื่อว่าวัดคอยท่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวัดนี้เป็นสถานที่เล่าเรียนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์วัดหันหน้าไปทางทิศใต้สู่แม่น้ำลพบุรีมีพระปรางเป็นประธานของวัดปรางประธานตั้งอยู่บนฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มุมทั้งสี่ประดับด้วยปรางขนาดเล็กทำให้ดูเป็นปรางห้ายอดเรือนธาตุมีซุ้มทั้งสี่ทิศภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยด้านหน้าของปรางประธานเป็นวิหารส่วนอุโบสถตั้งอยู่ด้านข้างสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งของวัดคือศาลาการประเรียนเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นผนังอาคารเขียนจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะจีน

ตอนบนเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมตอนล่างเขียนเรื่องทศชาติชาดกและพุทธประวัติเสาและเพดานเขียนลายก้านแย้งมีภาพเทพนมดอกลอยอยู่ระหว่างลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอีกหลายอย่างเช่นหอระฆังวิหารรายและเจดีย์ราย

0: ยังบ่ครับ
1: เป็นยังครับ
2: ไอ้รถเป็นยังเนาะนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
3: อันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
4: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชฤทัยในการหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงเพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้บริโภคจากปลานิล50ตัวที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตได้ทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่รัชกาลที่9เมื่อวันที่25มีนาคม2508ต่อมาที่ทรงทดลองเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสวนจิรดากระทั่งประสบความสำเร็จและได้พระราชทานพันธุ์ปลานิลกว่า 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อนำไปทำการเพาะเลี้ยง

0: ขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปอีกทั้งยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริด้วยวิธีธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนะคะปลานิลได้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสร้างรายได้ให้ผู้พอเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ซึ่งโครงการนี้นะคะนอกจากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนแล้วยังสนับสนุนเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทางสวก.ซึ่งโครงการของผมเนี่ยเป็น1ใน13โครงการย่อยของทุนก้อนนี้ซึ่งทุนก้อนนี้เนี่ยก็ให้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เผอิญว่าผมเป็นหัวหน้าโครงการย่อยเป็น1ใน13โครงการย่อยของโครงการเราก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานั่นหมายความว่าเราก็จะไปหาบุคลากรหรือเกษตรกรที่ทําธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะไปสอบถามเขาไปคุยกับเขาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำธุรกิจคืออะไรและเราก็เอาตรงนั้นมาสำรวจตัวเราว่าเรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีมีความรู้อะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้ตรงไหนเกษตรกรก็บอกปัญหาเรามา10ข้อเราอาจจะแก้ได้แค่2ข้อ3ข้อแต่อย่างน้อยก็คือเรามีของเขามีปัญหาโครงการนี้เป็นส่วนช่วยที่ทำให้คนที่มีทางแก้ปัญหากับคนที่มีปัญหาได้มาเจอกันเนื่องจากเราต้องการหาเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วเราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการพัฒนาในธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่ด้วยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีอันนี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่ทำตามๆกันแต่เป็นเกษตรกรที่คิดค้นแล้วก็ริเริ่มนะครับแล้วในอนาคตเราหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้ที่เราคัดเลือกเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้แล้วปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรกรต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ในชื่อโครงการเนี่ยก็บอกว่าเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเกษตรกรการที่จะสอบถามเขาว่าเขามีความต้องการอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกปัญหาว่าเขามีอะไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่เราก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสามารถในการแก้ปัญหานั้นไหมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็นใจหลักของการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเอามาเป็นโจทย์วิจัยทำในสิ่งที่เกษตรกรประเทศชาติต้องการมากกว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการต้องไปหาโจทย์จริงมาแก้ปัญหา นะครับแล้วโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนวิธีคิดที่เราจะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเราสามารถเอาไปใช้เล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังได้เวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดได้บางครั้งก็มองอีกมุมนึงก็ได้นะว่าเกษตรกรบางทีไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรคำนี้อาจจะลองฟังแล้วสับสนนิดนึงบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนักวิจัยที่มาจากต่างถิ่นจากพื้นที่อาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ขาดทางแก้ปัญหาต่างหากนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยถามเขาเถอะครับเขารู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แล้วก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ํา5รายแล้วก็เป็นบ่อดินราย1นะครับหลักๆ ก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ําเนี่ยเพราะว่าเขามีความเสียหายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่ลงทุนสูงกระชังแต่ละกระชังใช้เวลาลงทุนกับใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกเป็นแนวธุรกิจไม่ได้ออกเป็นแนวทางเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทำโครงการนี้หลักๆแล้วเวลาเราทำโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจำปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังทำการช่างวัดกันอยู่ก็เราก็จะได้ข้อมูลเรื่องความยาวน้ำหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นผลว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นณฤดูนี้ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ปลาวัคซีนในการเลี้ยงช่วงหน้าหนาวนะครับเฟสต่อไปเนี่ยเราสนใจที่อยากจะดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่โรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดจริงๆคือช่วงหน้าร้อนเฟสต่อไปเราเลยอยากจะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนว่าระหว่างปลาวัคซีนกับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงที่ดูโรคระบาดครับก็เรากำลังวางแผนกำลังจะเลี้ยงครอปต่อไปกันอยู่ครับก็หลักๆ ก็ได้ประมาณนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ช่วยทำการทดลองให้เราบางครั้งเก็บข้อมูลให้เราแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบผลสำเร็จได้ข้อมูลมาจริงเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้
2: เนื่องจากเราเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับในแม่น้ำโขงนะครับมีการเลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่เป็นปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ในทั้งในแม่น้ำโขงทั้งในลุ่มน้ำสาขาจำนวนมากแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะประสบปัญหาเรื่องของการตายจำนวนมากนะครับอาจจะมีบางรายเนี่ยตายยกกระชังจนหมดเนื้อหมดตัวจากโรคระบาด ที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาวะของโรคที่มันเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดปัญหาตรงนี้เราควรจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นประเด็นของโครงการวิจัยนี้ก็เลยเริ่มขึ้นจากการว่าถ้าปลาเรามันมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับมีการจัดทำวัคซีนที่ป้องกันโรคโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงของเกษตรกรได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรปล่อยปลาเนี่ยกระชังนึงไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวนะฮะต่อกระชังนะครับถ้าเป็นผลผลิตคิดแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลละ75บาทนี่ก็เป็นเงินจำนวนมากนะครับถ้าเกิดความเสียหาย1รายเนี่ยมี10กระชัง20กระชังมันจะเกิดความเสียหายจำนวนมากเพราะนั้นเราก็เลยคิดโครงการวิจัยที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงโดยใช้ปลาที่เป็นปลานิลวัคซีนจากบริษัทมานิชเจเนติกนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำวัคซีนปลานิลแปลงเพศมาใช้ในการลดปัญหาภาวะเสี่ยงในจุดนี้เพื่อทดสอบในพื้นที่จริงนะครับในแม่น้ำโขงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาและอยากจะทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมกับสภาวะการเลี้ยงในปัจจุบันครับคือเรากับบริษัทมานิชฟาร์มนะครับมานิชเจเนติกก็เป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะครับก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวัคซีนนะครับจะมีราคา แตกต่างกับปลาที่จำหน่ายปกติอยู่ประมาณตัวละ1.50 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับเวลาปล่อยปลาในกระชังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาที่ขนาดประมาณ30 ตัวต่อกิโลนะครับประมาณตัวละประมาณ6 บาทแต่ว่าจะเป็นปลาบักซีนอาจจะอยู่ที่7 บาทกว่า7.50 บาทซึ่งมันมีต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการเลี้ยงกระบวนการใช้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเรามีการทดสอบดูความคุ้มทุนดูว่าระยะไหนที่มันเหมาะควรจะใช้ปลาที่เป็นปลาทําวัคซีนในพื้นที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงไหนมันควรจะเลี้ยงปลาวัคซีนเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยงนะครับช่วงปล่อยปลาของโครงการนี้นะครับเป็นช่วงเราปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็กุมภามันก็จะอยู่ในช่วงที่หนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนนะครับในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบาดของสเตรปพวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเราจะได้ข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเจริญเติบโตการเลี้ยงเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลไปแล้วในส่วนของปลานิลปกติกับปลานิลที่เป็นปลาวัคซีนเนี่ยทางสถิตินะครับทดสอบแล้วไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่อนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันแล้วก็ตายยกกระชังเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมาเพราะนั้นเราจะเห็นแนวโน้มเรื่องของอัตรารอดการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปริมาณผลผลิต productivity ของแต่ละกระชังของพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลหลังจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลไปอีกข้อมูลนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นว่าปลาที่เราใช้ที่เป็นปลาวัคซีนกับปลาปกติที่เป็นปลานิลแปลงเพศเนี่ยช่วงข้ามหนาวมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะฮะช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อลดสภาวะการเลี้ยงจากหน้าหนาวที่ปลาโตช้าทานอาหารน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกและในอนาคตงานวิจัยก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาลนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบอะไรไหมเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ได้ทำวัคซีนเป็นปลาปกติมันสามารถที่จะอธิบายพี่น้องเกษตรกรได้ว่าช่วงไหนควรจะใช้ปลาแบบไหนช่วงไหนควรลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปลาวัคซีนลดไป1.50 บาทเลยใช้ปลาปกติไม่มีผลกระทบอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราจะได้ในอนาคตอีสานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราไกลทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไปได้ยากปลาน้ำจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ำโขงเนี่ยเป็นโปรตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆนะครับที่ไม่มีพื้นที่ทำกินบนพื้นดินพื้นแผ่นดินนะครับก็มาขอพื้นที่ในการเลี้ยงในแม่น้ำโขงก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
0: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: ถ้า ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
3: ร้อย
2: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

นอกจากสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามแล้วภายในวัดชัยวัฒนารามยังมีงานศิลปกรรมอีกชนิดหนึ่งที่มีความงดงามและสำคัญไม่น้อยกว่างานศิลปกรรมด้านอื่นๆคือภาพปูนปั้นภาพปูนปั้นที่วัดชัยวัฒนารามนี้เป็นภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติมีทั้งสิ้นจำนวน12ภาพประดับอยู่ที่ผนังด้านนอกของเมนทั้ง8องค์โดยเมนทิศมีภาพปูนปั้นองค์ละ1ภาพส่วนเมนมุมมีภาพปูนปั้นองค์ละ2ภาพการลำดับภาพเริ่มต้นจากเมนทิศด้านทิศตะวันออกไล่เรียงทางขวาจนมาจบลงที่เมนมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยเรื่องราวที่นำมาแสดงมีลำดับดังนี้ 1. ตอนทรงเป็นพระโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนจะเสด็จมาจุติยังโลกมนุษย์ 2. ตอนอภิเษกสมรสของพระราชบิดาและพระราชมารดา 3. ตอนประสูติ 4. ตอนเสด็จออกจากวัง 5. ตอนออกมหาพิเนกสกรมออกบวช 6. ตอนทรงตัดพระเมาลีริมฝั่งแม่น้ำอโนมา 7. ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมทุปายาส 8. ตอนมารผจญ 9. ตอนปฐมเทศนา

0: 10ตอนยมกปาฏิหาริย์11ตอนโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์12ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์เป็นตอนสุดท้าย
1: หุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่เป็นมหรสพประกอบในงานสมโภชงานอภิเษกสมรสงานอุปสมบทและงานศพมีหลักฐานปรากฏนับแต่สมัยอยุธยาตอนต้นจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ลักษณะหุ่นหลวงมีรูปร่างหน้าตาเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับอย่างโขนหรือละครจริงภายในตัวหุ่นมีสายเชือกโยงใยจำนวนมากใช้บังคับให้เคลื่อนไหวแสดงอากัปกิริยาต่างๆใช้ผู้เชิด 2-3 คนสำหรับหุ่นแต่ละตัวนิยมเล่นเรื่องราวที่เป็นบทละครในอาทิรามเกียรติ์อุณรุตหรือเรื่องในบทละครนอกอาทิชัยทัตสังสินชัยสุวรรณสังโสวัตลิ้นทองพระรถพระอภัยมณีในปัจจุบันยังปรากฏตัวอย่างบางส่วนซึ่งกรมปี่พาทย์และกรมโขนหลวงมอบให้พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อพุทธศักราช2469และจัดแสดงอยู่ในพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระราชวังบวรสถานมงคลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครหุ่นหลวงเหล่านี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงว่าเป็นฝีมือช่างที่มีชื่อเสียงสร้างในครั้งรัชกาลที่2เป็นพื้นสร้างเพิ่มเติมในรัชกาลที่4บ้างแต่น้อยส่วนหนึ่งเป็นหุ่นหลวงเรื่องรามเกียรติ์ที่มีส่วนประกอบหุ่นแบบเต็มตัวประกอบด้วยหุ่นหลวงพระพจน์อนุชาร่วมชนกและชนนีเดียวกับพระรามนางเบญกายภรรยาหนุมานเป็นบุตรีพิเภกและนางตรีชดาหุ่นหลวงตัวยักษ์และหุ่นหลวงตัวลิงซึ่งต่อมาได้รับการอนุรักษ์ใหม่ระหว่างพุทธศักราช2526ถึง2529โดยนายจักรพันธ์โปสยกฤตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และคณะ

ช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นัดหมายไว้กับบังเสิร์ตซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกน้อยบังเสิร์ตจะพาสตางค์ไปค้นหาลูกบอลทะเล

0: ุณผู้ชมจะทราบได้ไงครับว่าเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าไอ้ลูกบอลทะเลมันจะอยู่เน
1: า
0: ะ
1: มาแม่บอกว่าให้เราดูตามันสองตา
0: ตาไม่ตาแรกตาต้องเอาแม่ลองเลยดิ
2: เอาแบบ
3: วะมันนะ
2: แฟกกันแบบสดๆเลย
0: โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยฉีดน้ำด้วยเหรอนี่เดี๋ยวมาดู
3: เน
0: ี่
3: ย
0: โอ้เราก็ไม่ต้องเอาน้ำไปไม่ต้องหนักใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: มันจะฉีดพุ่งเลยนะโอ้ลักษณะมันจะมีความแบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวแข็งแข็งนะในส่วนนี้บางบอกว่าเราสามารถเอาไปหมักเป็นฮอร์โมนพืชได้นะครับ
4: ลูกบอลทะเลนั้นเป็นปลิงทะเลชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลำตัวกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กหากกะประมาณจากสายตาขนาดใกล้เคียงกับลูกเบสบอลหรือลูกเทนนิสมักอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสามารถพบเจอได้บริเวณหาดทรายปนเลนพบการกระจายพันธุ์ในแถบจังหวัดกระบี่และสตูลในปัจจุบันชาวประมงนั้นได้จับหาลูกบอลทะเลเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศเช่นประเทศจีนและเวียดนามลูกบอลทะเลนั้นถือเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมีตลาดรับซื้อและที่สำคัญการจับหาลูกบอลทะเลนั้นไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเพียงแค่ออกเรือลงแรงแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะครับลูกบอลทะเลนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปลิงลูกบอลชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าลอเนาะกลมในภาษาอังกฤษเรียกว่าบอลซีคิวคัมเบอร์สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะทางกายภาพที่มีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กปลิงทะเลนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในแง่การย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนดินและจะปลดปล่อยธาตุอาหารสู่วงจรอาหารในธรรมชาติและช่วยปรับสภาพพื้นที่ท้องทะเลให้เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในระบบนิเวศร่วมกันบางเสิร์ตบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดแห่งท้องทะเลเลยล่ะครับ

0: ุณผู้ชมครับนอกจากว่ามะจะหาไอ้ลูกบอลทะเลได้แล้วนะครับมะยังเจอหอยอีกหลากหลายชนิดเลยเพราะว่าระบบนิเวศบริเวณผิวดินตรงนี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมได้ยินเสียงหอบสตังค์ไหมครับเดี๋ยวขอหายใจสักแป๊บนะครับเพราะว่าการที่เรามาเดินในดินเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแรงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราอย่างที่สั่งเป็นก็คือหอบเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาหาอยู่หากินกับสันดอนดินทรายที่ปนเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโหนนะครับมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปลุยต่อแล้วครับ
1: ลักษณะภายนอกจะมีขนเล็กๆอยู่รอบตัวเมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ผิวหนังด้านนอกจะมีความลื่นเมื่อบีบแล้วจะมีความแน่นลูกบอลทะเลนั้นจะกินอาหารประเภทแปลงก์ตอนและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นโปรโตซัวสาหร่ายทะเลและไดอะตอมโดยจะใช้หนวดพุ่ม

0: หมายจับอาหารอาศัยเมือกเหนียวซึ่งฉาบอยู่ตามผิวหนวดคอยดักอาหารที่ผ่านมากับน้ำและอาหารประเภทอินทรีย์ที่ตกอยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งมักจะปนอยู่กับโคลนและดินทรายที่ฝังตัวอยู่ลูกบอลทะเลหรือปลิงลูกบอลมีจุดเด่นที่แตกต่างจากปลิงทะเลชนิดอื่นคือมีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กซึ่งปลิงทะเลชนิดอื่นที่พบในประเทศไทยส่วนมากมีรูปร่างแบบทรงกระบอกเรียวยาวคุณค่าทางด้านโภชนาการของลูกบอลทะเลนั้นจะมีโปรตีนและแคลเซียมสูงมีปริมาณไขมันต่ำชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าลูกบอลทะเลนั้นเป็นยาชูกำลังและช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยล่ะครับเมื่อเราได้ลูกบอลทะเลมาขั้นตอนต่อไปจึงนำมาผ่าแล้วใช้ด้ามช้อนควักเอาเครื่องในต่างๆออกให้เกลี้ยงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดประมาณ5น้ำก่อนจะลงพรมหั่นไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วล้างทำความสะอาดอีกรอบก่อนส่งมอบลงกระทะปล่อยให้ความร้อนสะท้อนให้ลูกบอลทะเลคายน้ำออกมาสังเกตได้ว่าเนื้อลูกบอลจะรัดตัวเต่งตึงขึ้นนะครับจากนั้นจึงนำมาใส่หม้อหุงข้าวเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยตุ๋นไปประมาณ20นาทีแล้วจึงตักขึ้นมาแช่น้ำไว้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงมาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากบังหมีนจ๊ะไก่และหวาตุ
1: ้บังหมีนเนี่ยในอดีตเคยเป็นนักวิชาการของกรมการแพทย์แผนไทยปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของยาพื้นบ้านนะครับบังหมีนเดินทางมาจากเกาะลันตา100กว่ากิโลเพื่อมาปรุงเมนูโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านในการกินลูกบอลทะเลเป็นอย่างไร

0: าจุดไฟตามไปจึงปอกหอมแดงและกระเทียมก่อนจะโขลกเตรียมไว้แล้วจึงซอยหอมพร้อมเด็ดขั่วพริกก่อนจะนำพาไปลวกน้ำร้อนนำพริกสดลงไปโขลกกับกระเทียมเตรียมซอยคาตามมาคือตะไคร้ตั้งกระทะไว้ก่อนจะละเลงน้ำมันตามลงไปพลันคืองาขาวพริกไทยดำและลูกผักชีคั่วไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมปอกเตรียมไว้คือหอมแขกก่อนจะทอดพริกแห้งแล้วจัดแจงเจียวหอมแดงจ้าไก่ช่วยปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วลงคมหั่นแยกชิ้นก่อนจะผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวล้างลูกบอลทะเล
1: ปริงทะเลนะครับพี่ป้านะที่นี่จะเรียกว่าลอเนาะนะครับแต่มันจะมี2ชนิดก็คือเป็นแบบยาวแล้วก็เป็นแบบกลมอันนี้คือลอเนาะกลม
0: ตอนนี้หอมเจียวก็สุกแล้วครับ

0: ามไปจึงแช่มะขามเปียก
1: เมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้และนี่คือลูกบอลทะเลที่หวานและก็จ้านะได้เตรียมไว้ให้ล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือสามารถรับประทานสดได้
2: ได้
1: ลองดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบังลองดูเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลย
3: อร่อย
1: อร่อยนึกว่าหูฉลามเลยอ่ะ
2: กินข้าวยังมี
1: กินข้าวยังมีนิดๆเนาะครับแต่มันจะเหมือนกับเรากินวุ้นน่ะคุณผู้ชมมันให้รสชาติเย็นๆกลิ่นลูกบอลทะเลยังมีอยู่นิดๆครับกลิ่นข้าวยังมีนิดๆเดี๋ยวเราจะเอาไปทำซุปเปรี้ยวซึ่งจะดับกลิ่นหมดเลย
3: ผัดเผ็ดก็ได
1: ้ผัดเผ็ด
2: ผัดเผ็ดแกงคั่ว
1: ทอดกระเทียมพริกไทยได้มั้ย
2: ได
1: ้
2: ผัดกะเพราอะไรได้มั้ย
1: จะเอาไปแกงกะทิผัดกะเพราผัดเผ็ดทอดกระเทียมพริกไทยหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เลยตอนนี้
2: แกงจืดก็ได
1: ้แกงจืดก็ได้แกงเลี่ยงก็ได้เจ๋งมาก
0: บางหมีนนำสมุนไพรลงไปโคลกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเติมตามใส่คือยี่ราได้เวลาตั้งกระทะเติมใส่คือน้ำมันงานำพาสมุนไพรมาผัดบางหมีนบอกว่าน้ำมันงามีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยล่ะครับเติมตามลงไปคือพริกสดและกระเทียมเหยาะเพิ่มเติมน้ำมันงาเล็กน้อยพร้อมตามลงใส่คือลูกบอลทะเลผัดคลุกเคล้าให้เข้าเครื่อง

0: จากนั้นจึงเทน้ำลงใส่ปล่อยตุ๋นไปให้สมุนไพรประสานกัน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความเด็ดอร่อยของเมนูนั่นก็คือเราจะตำผักชายาลงไปลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะครับ
2: เมนูนี้ไม่มีผงชูรส
1: แต่เราจะใส่ผักชายาลงไปแทนเพราะว่าผักชายาเนี่ยมีรสชาติให้ความนัวคือความอร่อยคล้ายๆกับผงชูรสนั่นเองนะครับแล้วเราก็ตำ
0: ได้เวลาเติมใส่คือมันฝรั่งปิดฝาตุ๋นต่อไปจนกว่ามันจะสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและเกลือตามไปคือน้ำตาลทราย
1: เมนูนี้เราจะใส่หอมแขกลงไปนะครับเพราะว่าหอมแขกนะครับจะให้รสชาติหวานและช่วยดับกลิ่นความคาวด้วยครับ
0: ตามมาคือข่าและตะไคร้จากนั้นจึงใส่ผักชายาซึ่งมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงสมองปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มซุปเปรี้ยวลูกบอลทะเลมันช่างหอมหอมกลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศแถมพิเศษมีความเปรี้ยวแซ่บให้ความมันหวานจากมันฝรั่งเด้งดึงดีจังคือลูกบอลทะเลกัดเข้าไปคล้ายๆวุ้นแต่มีความกรุบกรุบสรุปกลิ่นความคาวหายหมดเกลี้ยงเพราะโดนสมุนไพรเข้าไปดับคงเหลือไว้แต่ความอร่อยเลยล่ะครับเต็มๆคำกันแบบนี้

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องปายเข้ามาช่วยปรุงเมนูแบบฉบับพื้นบ้านนั่นก็คือยำกะปิลูกบอลทะเลหน้าตาจะออกมาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาลุยกันครับ

0: ต้นบังหมีนช่วยปอกมะพร้าวจ๊ะไก่และน้องปายช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมส่วนสตังเตรียมย่างปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่อยู่ในถาดนี้นะครับบังหมีนเป็นคนไปหามาเองบังหาด้วยวิธีการอะไรครับ
2: ล้อมอวนครับ
1: บังล้อมอวนมาแล้วก็ปลาหลังเขียวถ้าเกิดว่าได้มาใหม่ๆสดๆเนี่ยเมนูที่คนปากใต้นิยมรับประทานกันมากที่สุดก็คือเขาเรียกภาษาแบบอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือเงี้ยนปลาหลังเขียวครับคล้ายๆกับเราเอาขอดเกล็ดแล้วเราก็แล่เอาเฉพาะเนื้อแล้วก็มาคลุกกับมะนาวให้มันสุกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ทำน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มกินคล้ายๆเหมือนเป็นซาซิมิของเมืองไทยนั่นเองครับ
0: แล้วจึงฟาดกระเทาะมะพร้าว
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือของดีในลูกมะพร้าวเขาเรียกว่าจาวมะพร้าวแต่คนใต้เรียกว่าผ่วมเปล่าซึ่งเวลาเด็กๆนี่เวลาปอบปะเนียร้อยเลยนะครับแต่นี้ยังเล็กนะบางอันก็จะใหญ่นะฮะ
3: หวานด้วย
1: หวานกรอบอร่อยเลยอ่ะ
3: โอ้บัง
1: หวานกรอบอร่อยมากเลยครับ
0: น้องปายช่วยละลายมะขามเปียกส่วนจ๊ะไก่ซอยหอมแดงบังหมีนจัดแจงสาวขูดมะพร้าวสตางเตรียมคั่วพริกแห้งหั่นซอยไว้คือถั่วพูและกระเทียมพลิกกลับสลับด้านปลาหลังเขียวย่างจากนั้นจึงเตรียมคั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกคั่วตัดเกลือเล็กน้อยซอยหั่นไว้คือตะไคร้ตามไปจึงโขลกกุ้งแห้งก่อนจะปอกลิ้นเปลือกมะม่วงเบาแล้วนำเอาตะไคร้ลงไปโคลกปลาหลังเขียวที่ย่างไว้ก็เกรียมสุกส่งกลิ่นหอมพร้อมย่างต่อส่วนที่เหลือน้องปายสับเฉาะไว้คือมะม่วงเบาตอนนี้มะพร้าวคั่วก็สุกเช่นกันต่อจากนั้นจึงแกะเอาเนื้อปลาหลังเขียวรมควัน
1: ปลาหลังเขียวที่รมควันเนี่ยบางหมีนก็เป็นคนนำมาให้ด้วยนะครับเมนูนี้เราจะใช้ทั้งปลาสดที่เอาไปย่างนะครับจะแกะเอาเฉพาะเนื้อส่วนปลาที่เรารมควันมาเนี่ยเราจะเอาไปทำน้ำสต๊อกนะครับเพื่อให้เกิดความหวาน
0: จ้าไก่โขลกเตรียมไว้คือมะพร้าวคั่วโขลกไปจนกว่าน้ำมันจะออกมาแบบนี้แล้วผ่าแบ่งมะนาวก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยวนำผ่าพริกแห้งลงไปคั่วต่อจากนั้นจึงทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์น้องปายและบังหมีนช่วยได้แกะเนื้อปลาหลังเขียวย่างตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะนำปลาหลังเขียวรมควันลงไปต้มปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือมะขามเปียกส่วนบังหมีนนำปลาหลังเขียวที่ย่างสุกใหม่ลงไปโขลกตำ
1: ภาษาใต้เรียกว่าแคว็กเคยครับก็คือควักกะปินั่นเองแล้วกะปินะครับวิธีการที่เราจะเอามาใส่ในเมนูนี้ก็คือบางบอกว่าเราจะต้องทำการย่างก่อนแหนบกับจอนจีจะไหมปะ
4: ครับแหนบ
1: แหนบก็คือนาบกับตะหลิว
4: คนให้มันติดหัวมัน
1: คนใต้บอกว่าแหนบกับจอนจีคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงบันเทิงบ้านทุ่งนะครับวันนี้เราเอากะปิมาย่างไฟหรือว่าคนใต้เรียกว่าเอาเคยมาจี้นะครับแหนบกับจอนจี้นะครับแล้วก็บังหมีนนะครับมีบทเพลงจะมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันแต่ให้บังก่อนแมทลงนะจะได้ร้องชัดๆ1 2 3
2: เคยเจอยู่ในไม้ตับที่บ้านไม่มีกับกินกับเคยเจเคยเจียนอยู่ในขวาชีเคยเจียนล่ะอยู่ในขวาชีกับข้าวไม่มีเจเคยเจเคย
5: ก็คือไม่ความว่ากับข้าวไม่มีนี่ก็คือ
2: เจเคย
5: กินเลยนะครับแล้วก็คนใต้บอกว่าถ้าเราเข้าปงเข้าป่าเนี่ยเราก็จะพกกะปิไปแล้วก็หลกแพทหรือว่าหลกโดดก็คือพริกสดนั่นเองก็บอกว่าเคยจีดีปรีซอสกับให้ยางให้ร่ำร่ำบอกอมอมบังร้องเพลงรองแงงได้ด้วยนะครับขอโชว์สักเพลงได้ไหมครับ
2: เอาดีปรีเลยมาตียังองยงไรน้องๆและยังต้นดีปรียังต้นดีปรีมาอัดรายการในวันนี้เราดีปรีมาจุ้มเคย
5: เอาไหมมาได้ไหม
2: ได
5: ้ลองไหมนี่
2: จุ้มเคยจุ้มเคย
5: จุ้มเคยหอมร้อย
2: เลียดมาเด็กอะ
5: ครับ
2: เลียดมาเพิ่งมาปั้นปั้น
5: ครับ
2: เดี๋ยวเลยอย่าเคฟ
5: อย่าเคฟนะ
2: ปั้นให้เหลี่ยมโค้น
5: ปั้นให้เหลี่ยมโค้นนะ
2: ปั้นดีโอ้โหชอบจับเคยกินโอ้ยเหลี่ยมนิดเองตั้งนิดเอง
5: ตั้งกำเลยเหรอ
2: นี่ทำแบบนี
5: ้ได้ครับ
2: เช็ดเร็ว
5: เดี๋ยวเล็ดเดี๋ยวเล็ด
2: หนักเลี่ยงข้อหวาหมดแก้ว
5: ตั้งลุกเลยเหรอ
2: เบอร์หนักเลี่ยงข้อหวาปนันหมดแก้วรถจะนันเรา
5: หมดหมดลูก
2: ลูก
5: โอเค
6: มันจะตั้งตอนเดียวตอนเดียวหรอก
5: นี่คือน้ำพริกอย่างง่ายดายที่สุดก็คือข้าวปงข้าวป่านะครับเราไม่ได้มีครกไปเราก็เอากะปิไปก็ไปแนบไม้ไผ่ก็ได้แล้วก็ย่างไฟแล้วกินกับพริกสุดยอดร้อยนะ
0: เริ่มด้วยการนำลูกบอลทะเลลงใส่ตามไปคือเนื้อปลาหลังเขียวย่างแล้วน้ำที่เราต้มปลาหลังเขียวรมควันละลายกะปิย่างด้วยน้ำมะนาวก่อนจะเติมลงใส่ตามไปคือน้ำตาลทรายกุ้งแห้งพริกป่นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ถั่วพูคลุกเคล้าอีกรอบแล้วจึงส่งมอบมะม่วงเบาลงใส่ตามไปคือมะพร้าวคั่วคลุกให้ความแซ่บนัวประสานรสชาติกันปิดท้ายโรยใส่ได้คือเม็ดมะม่วงและพริกคั่วหน้าตามันช่างยั่วให้น้ำลายไหลเลยล่ะครับรสชาติเมนูยำมันช่างสุดแซ่บเปรี้ยวนำตัดเค็มผสมเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นกะปิย่างสร้างความอร่อยด้วยถั่วพูเม็ดมะม่วงและกุ้งแห้งอร่อยแรงคือลูกบอลทะเลที่ให้ความกรึบกรึบหน้าเขียวกัดอร่อยชะมัดคือมะพร้าวคั่วทั้งหอมทั้งมันเมนูนี้แต่ละคนต่างก็สุขสันต์ได้แรงอกจริงๆครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและประทับใจของลูกบอลทะเลส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธไสยาสน์เป็นต้น

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและแน่นอนว่าช่วงแรกนั้นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนเองนั่นเองนะครับสำหรับช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้เป็นปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรนาในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเมื่อหว่านข้าวลงไปในนาแล้วปรากฏว่าข้าวงอกน้อยนะครับหรือเมื่องอกแล้วก็ปรากฏว่าต้นข้าวนั้นเติบโตไม่สม่ำเสมอกันนะครับมีเชื้อราในนาข้าวหลายๆคนนั้นแก้ไขปัญหาโดยการซื้อสารเคมีมาแล้วก็คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนการหว่านนะครับซึ่งนั่นส่งผลและเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงต้องใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับชาวนาเงินล้านที่ชื่อว่าชัยพรพรมทันอันถือว่าเป็นกูรูในด้านการปลูกข้าวมีเคล็ดลับที่จะมาบอกนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างในเรื่องของการเตรียมเมล็ดพันธุ์กับการแก้ไขปัญหาราในนาข้าวด้วยนะครับไปติดตามชมได้เลยครับ

0: ไอ้ปัญหาที่หวานไปแล้วเนี่ยมันข้าวมันงอกไปเคยเสมอแล้วก็เป็นข้าวดีข้าวแดงเนี่ยพอหวานไปแล้วมันจะเดือน2เดือนจะเป็นเชื้อราแล้วจะแก้ปัญหาแบบไหน
1: แรกก็คือเราต้องเก็บพันธุ์ใช้เองก็คือพันธุ์ที่เราเก็บเนี่ยคือ1ต้องไม่มีแปลงเราเก็บไม่มีหญ้าไม่มีข้าวปนข้าวดีดเนี่ยแล้วเราก็เก็บพันธุ์ตากแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราจะ

0: แช่เราก็ต้องใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแช่ที่ดีของการที่แช่ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาแล้วก็แช่อยู่ในรองในบ้านเนี่ยมันดี2 อย่างก็คือ 1. ข้าวครึ่งเม็ดข้าวรีบเนี่ยเราจะปาดออกก็เหลือแต่ข้าวเต็มเม็ดก็คือข้าวที่จมน้ำมันก็จะสมบูรณ์เวลางอกมันก็จะงอกสม่ำเสมอและอีกอย่างหนึ่งข้าวที่เราหว่านแช่ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาเนี่ยมันจะไม่เป็นเชื้อราใบจุดใบเลือกเน่าโคดินอะไรนี่จะไม่เป็นเม็ดลายนี่จะไม่เป็นเพราะว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาเนี่ยมันควบคุมเรื่องเชื้อราในด้านนี้อยู่เดี๋ยวไปดูเทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ของผมแบบที่ว่าใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มามีน้ำ 70% แล้วก็ข้าวแล้วก็หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาจากน้ำของข้าวเนี่ยเราก็เทเอาน้ำมาหน่อยแล้วเราก็ล้างเชื้อในถุงเนี่ยที่ไปทำจริงๆเลยก็1ถุงเนี่ยจะแช่ได้10ถัง1ถุงเนี่ยก็คือ 2.5 ขีดครึ่งเนี่ยจะแช่ได้10ถังถัง10กิโล10ถังนี่ก็100กิโลนะเชื้อมันจะออกแล้วคนให้เข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็เอาข้าวใส่ช่วงที่ข้าวใส่เนี่ยข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยเราก็คนไปเรื่อยๆข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยมันก็จะลอยข้าวแต่เม็ดมันก็จะจมตอนข้าวครึ่งเม็ดนี้ออกข้าวครึ่งเม็ดมันก็จะมีอาหารน้อยก็คือเวลาไปหว่านแล้วมันจะไม่สมบูรณ
1: ์แล้วเชื้อราไตรโคเดอร์มานี่มันเป็นอันตรายกับผู้บริโภคไหมคะพี่ชัยพร
0: ไม่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มามันมีอยู่ในดินอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพื่อมันจะได้ไปแก้ปัญหาเรื่องโรคใบจุดใบไหม้โรคเม็ดลายเม็ดด่างเนี่ยอันนี้มันช่วยได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นราที่มีชีวิตทดแทนยาเคมีประเภทยาเชื้อราเลยก็คือเชื้อราตัวนี้จะไปกินราที่ไม่มีประโยชน์การเตรียมการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยก็ใช้ปลายข้าวเนี่ยที่เรามีเราไม่ต้องไปซื้อหรอกเพราะว่าเราสี่ข้าวกินเนี่ยเราก็ได้ปลายมาเราก็หุงข้าวก็คือข้าว3น้ำ2ถ้าข้าว3น้ำ2เนี่ยน้ำมันจะไม่เยอะแล้วมันจะไม่แขะมันจะไม่เละมันจะล้วนแล้วก็เชื้อรามันจะเดินได้ทันแล้วก็มันจะไม่เป็นไม่เสีย

0: ี้พอข้าวสุกเด้งดีแล้วก็เราก็มาตักข้าวขนาดร้อนๆน่ะใส่ถุงเพื่อว่าให้ความร้อนเนี่ยไปฆ่าเชื้อในถุงนั่นพอตักก็ถ้าไม่มีกิโลชั่งก็ประมาณ3ทัพพีพอตักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับปากเนี่ยเพื่อว่าให้ความร้อนน่ะมันไปฆ่าเชื้อในถุงและที่การที่แผ่เนี่ยให้ข้าวมันเย็นสม่ำเสมอลงทุนที่ทำนี่ก็ประมาณสัก 4-5 บาทต่อ1ถุงเนี่ย 4-5 บาทนี่ก็ไป1ถุงเนี่ยฉีดได้เที่ยวหนึ่ง3ไร่คิดแล้วไร่ละ2บาทถ้าไปซื้อเขาก็ยังถูกๆสุดก็4-500 4-500สูงสุดก็ประมาณ 2,000
1: โอ้ต่อไร่เหรอคะ
0: ต่อ2,000 นี่ก็ได้อยู่ประมาณสัก10ไร่ยังเชื้อเนี่ยเราไปซื้อมาขวดเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณสัก50ไร่แล้วขวดเนี่ย100นึงหัวเชื้อเนี่ยไปซื้อได้ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนไปที่คลินิกพืชเขาจะแนะนำเลยวิธีการใช้แม้กระทั่งว่าใช้แก้โรคอะไรได้เนี่ย
1: ก็เป็นหัวเชื้อ
0: เลยไตโคเด
1: อ
0: ร์มาครับครับอุปกรณ์ที่เรามีก็ต้องมีเป๊กแล้วก็มีเข็มแล้วหัวเชื้อนี่เราก็เวลาหน้าข้าวนี่เกือบจะเย็นแล้วเราก็เหยาะใส่ไป2เหยาะถ้าไม่ค่อยออกก็หลายเหยาะหน่อยพอมันออกดีแล้วเราก็มาพับปากเสร็จแล้วเราก็ใช้เป๊กพอเป๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เขย่าแล้วเราก็มันจะเจาะรูก็ใช้เข็มเจาะรูเลย10รูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางให้ข้าวเนี่ยมันกระจายไปทั่วถุงเพราะว่าเชื้อมันจะได้เวลาเดินมันได้เด

0: ินทั่วทุ่งแล้วเราก็ดึงตรงกลางขึ้นเพื่อให้กระไอน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่ตกลงไปในข้าวเพื่อว่าให้มันเวลาไหลมันก็จะไหล อยู่มาด้านข้างนี่มันก็จะโป่งเป็นหน้าจ่วยอย่างเงี้ยเนี่ยพออีก5วันก็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้พร้อมใช้แล้วอันนี้พร้อมใช้นี่ก็จะไปแช่ข้าวได้10ถังข้าวปัจจุบันในที่ข้าวผลผลิตไม่ดีคือเม็ดลายเม็ดด่างพอเม็ดด่างเนี่ยพอเม็ดเป็นเชื้อราจับที่เม็ดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเม็ดข้าวสารมันก็จะเป็นขี้รีบทำให้ข้าวผลผลิตตกต่ำก็คือได้น้อยไม่มีน้ำหนักแต่ลงถ้าเราใส่ตัวนี้ไปก็คือมันจะคุมตั้งแต่รากไปเลยพอละระหว่างข้าวไปแล้วเนี่ยข้าวเราอยู่ที่ไหนก็เชื้อราก็ควบคุมอยู่ที่รากข้าวอยู่แล้วทำนาแบบนี้ยั่งยืนที่สุดแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพึ่งตนได้สบายกระเป๋าเพราะว่าลงทุนไม่เยอะครับ
1: รวยด้วยค่ะ
0: รวยด้วยครับ

0: อาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นตามร่างกายนั้นมีสาเหตุมาจากหลากหลายประการด้วยกันนะครับอาจจะมีสาเหตุมาจากการทำงานมีสาเหตุมาจากอาการเจ็บป่วยนะครับหรือว่ามีสาเหตุมาจากความเครียดซึ่งคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้จะเป็นกันมากทีเดียวนะครับหลายๆท่านนั้นเลือกที่จะหาทางออกโดยการกินยาแก้ปวดนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่การกดประสาทเท่านั้นเองเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับวันนี้ช่วงสุขภาพพึ่งตนจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือวิธีการนวดบำบัดนั่นเองวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้คุณหมอบุญชูจันทรบุตรหมอเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะมาให้ความรู้และสอนวิธีการนวดบำบัดแบบง่ายๆให้เราได้ชมกันครับ
1: ประเด็นแรกหากว่าคนไข้มีอาการปวดหัวครับการนวดนั้นก็มี1ระหว่างคิ้วฮะต้องทำมืออย่างนี้ครับแล้วหลังจากที่กดที่หัวคิ้วแล้วก็คลึงมาครับลากมาเรื่อยๆครับลากมาเรื่อยๆที่2ดึงมาทางนี้นะครับประเด็น ข้อสำคัญที่ควรระวังก็คือหมอจะต้องไม่มีเล็บยาวอยู่ที่3ตรงนี้ครับคึงที่คำการนวดตัวนี้นะครับให้ประโยชน์หลายอย่างหากว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับจะให้ความทรงจำดีเพราะว่าการไหลเวียนของโลหิตในสมองจะดีขึ้นนะครับการเครียดการปวดเนื่องจากเส้นเป็นที่ท่าที่คลายเครียดคลายอาการปวดหัวแก้อาการแน่นหลังเอาสบายไปเลยบางคนครับเดินทางไกลไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็แล้วแต่ปวดเมื่อยอ่อนเพลียเมื่อยล้านะครับจากปลายแขนไปหาต้นแขนทุกอะไรก็มีอาการอาเจียนอ้วกอ้วกฮักฮักอาเจียนด้วยนะครับก็นวดทางนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ที่เขาเรียกอะไรชีพจรตรงนี้ที่เลือดมันไหลเต้นตุ๊บๆเนี่ยต้องนวดหลายครั้งบ่อยๆครับถ้าฝ่ามือเนี่ยฝ่ามือนี่ก็เปิ้นห้องว่าไล่แทงบนฝ่ามือคือหมายความว่าเส้นต่างๆอ่ะอยู่ในหัวใจตับปอดเนี่ยอยู่ในฝ่ามือตรงนี้นะครับท่าที่3มีการประสานมือนะครับแล้วก็ดึงต่อไปเป็นท่าปวดหลังปวดเอวคนที่ทำงานนักแบกหามยกของนักคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนมีอาการปวดหลังส่วนมากคนจะปวดตรงนี้ครับอันนี้ว่าปวดเอวก้อนนวดตรงนี้ครับห่างจากกระดูกสันหลังมาประมาณ2นิ้วมือนี้ครับอย่างนี้ครับพูดง่ายๆอย่างนี้ครับคนนวดอย่างนี้ครับไล่ขึ้นไปเลยครับเพื่อกล้ามเนื้อนี่แหละครับมีเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอท่าต่อไปจะเป็นการแสดงในท่านวดที่กรณีที่ว่ามีการปวดขาปวดแข้งปวด

0: เดินพะโลกพะเลกเดินลำบากผู้สูงอายุเวลางอแล้วเนี่ยชื่อลำบาก
1: คนจะนวดข้างซ้ายต้องอยู่ข้างซ้ายจะนวดข้างขวาก็ต้องอยู่ข้างขวา
0: หมดย้ายสันมือที่สองข้างเลยครับ
1: ข้างนี้กดลงไปครับกดแล้วก็ปล่อยเนาะกดลงไปแล้วก็ปล่อยถามว่าเจ็บก็ไม่เจ็บจะเอาแถมอาจจะหลายๆรอบแล้วแต่เวลาโอกาสสถานที่ท่าที่สองต่อไปทำมืออย่างนี้ครับเราจะได้เดินสะดวกขึ้นเวลากลางคืนจะไม่ปวดขาบางทีปรีนอกเนี่ยตัวสำคัญนะมักเป็นตะคริวบ่อยแล้วก็ยกขึ้นข้อพับเนี่ยครับจิกเข้าไปดึงฮะเส้นขาที่มันตึงจะย้อนยานลงไปบางครั้งก็ยกยากก้าวย่างยากก็จะคล่องตัวขึ้น

0: แล้วตัวนี้ก็ผู้ชายเดินคล่องเลือดเดินได้สะดวกทำไมนะที่ผมปฏิบัติได้สอนไปนั้นก็คงจะนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์เพื่อแก่ตัวเองเพื่อแก่ครอบครัวเพื่อแก่ชุมชนเพื่อในการลักษณะพึ่งพาตนเองตามลักษณะของเขาที่สอนว่าอัตตาหิอัตตาโนนาโถโกหินาโถปโรชิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาถังละวติทุนละพังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อตนเป็นผู้ฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งได้โดยยากอันนี้ก็หวังใจว่าท่านทั้งหลายคงนำไปปฏิบัติและได้ประโยชน์ยั่งสูง
1: ปัญหาอย่างหนึ่งที่ชุมชนหลายชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองมักจะเจอกันเป็นประจำนั่นก็คือปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในสัปดาห์นี้เราจึงจะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในระดับชุมชนด้วยถังดักไขมันนะครับชุมชนต้นแบบที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมในวันนี้เขาได้ลุกขึ้นมานะครับในการที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเองโดยการทำถังดักไขมันซึ่งถังดักไขมันนี้ก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะครับชาวบ้านสามารถที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในครัวเรือนสามารถทำขึ้นมาเองได้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับมีหนำซ้ำยังใช้ประโยชน์ได้อย่างดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างทรงประสิทธิภาพมากสักแค่ไหนติดตามชมกันได้เลยนะครับ
2: ที่นี่ก็คือชุมชนบางปลอกนะคะก็เป็นชุมชนหนึ่งที่มีคลองบางปลอกณปัจจุบันน้ำในคลองเกิดวิกฤตการเน่าเสียขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนของเราเนี่ยรู้จักรักเรื่องสิ่งแวดล้อมรู้จักอนุรักษ์เรื่องน้ำของตัวเองจึงเป็นต้นแบบของการคิดเรื่องระบบถังดักไขมันสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำถังดักไขมันแบบง่ายนะคะก็มีวัสดุชิ้นแรกที่จะต้องเตรียมก็คือถังดักตัวคำที่ทำถังดักไขมันเลยก็คือตัวถังที่มีขนาดประมาณ 50-60 ลิตรนะคะจำนวน2ใบนะคะส่วนที่2ก็คือท่อ PVC ที่มีขนาด1นิ้วหรือต่ำกว่าก็ได้นะคะจำนวนประมาณ2เมตรข้อต่อข้องอนะคะจำนวน3ชุดวัสดุที่ใส่ในระบบชั้นกรองชิ้นแรกก็คืออิฐหรือเราเรียกว่าอิฐมอนคุณลักษณะของมันใช้ดูดซึมซับเรื่องน้ำหรือไขมันได้ดีนะคะชั้นที่2ก็คือถ่านคุณลักษณะของมันคือดูดซึมเรื่องกลิ่นชั้นที่3คือชั้นกรวดชั้นกรวดจะสามารถกรองเรื่องเศษผงเศษอาหารได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญในการที่จะต้องเป็นตัวประกอบก็คือสว่านพร้อมทั้งตัวเจาะสำหรับเจาะประตูนะคะตัวนี้สามารถที่จะเจาะใส่ท่อ PVC ได้เลยตอนนี้มาถึงขั้นตอนการทำถังดักไขมันนะคะในขั้นแรกก็คือเราจะเจาะถังก่อนนะคะจากปากถังเนี่ยเราจะวัดลงมาประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ใช้ตัวสว่านที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะเจาะบดลงไปนะคะ

สำหรับถังใบที่2นะคะก็จะเจาะที่เดิมเหมือนกันนะคะแต่ส่วนที่ด้านล่างนี่เราจะเจาะสำหรับท่อเป็นท่อระบายน้ำทิ้งนะคะหลังจากที่เราเจาะถังเสร็จแล้วนะคะสำหรับถังใบที่2เนี่ยเราจะต้องใส่ข้อต่อข้องอก่อนนะคะในจุดที่แรกเนี่ยเราสวมข้องอลงไปที่จุดด้านบนด้านล่างเราก็ใส่เกลียวเหมือนกับด้านบนนะคะถังใบที่1ก็ใส่เกลียวข้อต่อข้องอเหมือนกันนะคะพอเราใส่เกลียวนอกเกลียวใน2ถังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วนะคะเป็นตัวแกนกลางระหว่างเชื่อมต่อถังใบที่1และใบที่2นะคะเป็นตัววิ่งผ่านน้ำในถังใบที่1นะคะเราจะตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วความยาวไม่เกิน2นิ้วนะคะจำนวน1ท่อนเป็นตัวสวมสำหรับที่เราจะใส่ข้องอหักลงไปค่ะตัดท่อ PVC นะคะยาวประมาณ10นิ้วนะคะแล้วก็นำมาใส่ช่วงข้องอเพื่อทำเป็นตัวระบบตารักน้ำสำหรับถังใบที่2นะคะเป็นถังระบบที่ใส่ชั้นกรองนะคะในชั้นแรกเนี่ยเราจะใส่อิฐมอลลงไปอิฐมอลที่ใส่เนี่ยควรจะทุบประมาณ2หรือ3ครั้งนะคะเพื่อที่จะมีคุณสมบัติการดูดซึมซับได้ดีส่วนขั้นตอนที่2นะคะในระบบชั้นกรองเนี่ยจะใส่ถ่านเราจะใส่ให้มันมีปริมาณมากกว่าอิฐ1เท่าตัวต่อไปขั้นตอนที่3นะคะคือการใส่ชั้นกรวดเราจะใส่กรวดลงไป 20% ของชั้นถ่านขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราปิดด้วยอิฐมอลอีกครั้งหนึ่ง

จุดตรงนี้เป็นจุดที่จะปล่อยน้ำเสียลงไปนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำที่น้ำเสียหรือน้ำจากซิงค์ล้างจานจะไหลลงจากจุดนี้นะคะเพื่อไปอยู่ในถังพักใบนี้นะคะเราใช้ระบบการกาพักลักน้ำก็คือดึงน้ำจากส่วนกลางไหลมาตามท่อระบายน้ำทิ้งนะคะแล้วมาสู่กระบวนการระบบบำบัดน้ำที่ถูกบำบัดแล้วจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองถังดักไขมันแบบง่ายนี่ฮะต้นทุนราคาไม่เกิน600บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีวัสดุอุปกรณ์เองแล้วเนี่ยจะใช้ถังสีก็ได้นะคะซึ่งเป็นวัสดุที่อาจจะเหลือใช้นะคะต้นทุนก็ไม่กี่ตังค์เพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่หาเนี่ยส่วนมากจะหาได้เองในบ้านนี่คือถังดักไขมันแบบยั่งยืนที่ในชุมชนบางปลอกได้ใช้อยู่นะคะก็ถังดักไขมันแบบยั่งยืนอันนี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำได้2ครัวเรือนนะคะน้ำที่วิ่งตรงมาจากท่อระบายน้ำทิ้งเนี่ยก็คือน้ำที่มาจากซิงค์ล้างจานเครื่องซักผ้าและห้องอาบน้ำทั้ง2หลังคาเรือนจะวิ่งรวมสู่ตัวถังนี้ถังใบหนึ่งที่1นี่คือถังพักน้ำนะคะใช้ถังเป็นตัวถังพักน้ำเสียนะคะในตัวระบบมันก็คือถังน้ำเสียจะวิ่งลงในถังใบแรกมีตัวตะกร้าตัวนี้เป็นตัวกรองเศษอาหารชั้นหนึ่งก่อนนะคะท่อ PVC ท่อนี้จะดึงน้ำจากส่วนกลางผ่านระบบการดึงน้ำนะคะมาสู่ท่อ PVC จากเส้นนี้แล้วเข้ามาสู่ในระบบชั้นกรองซึ่งในระบบชั้นกรองก็จะมีเป็นตัวชั้นล่างสุดนี้จะเป็นชั้นอิฐมอญชั้นที่2จะเป็นถ่านชั้นที่3จะเป็นกรวดแล้วปิดท้ายด้วยอิฐมอญอีกครั้งนึงทุกคนมาทำถังดักไขมันลายครัวเรือนแบบง่ายๆทุกคนทำได้พร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์เรื่องภาวะน้ำเน่าเสียด้วย

นี่ก็คือวิธีการพึ่งพาตนเองของชาวบ้านอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ำคูคลองของตนเองในท้องถิ่นด้วยวิธีการทำถังดักไขมันแบบง่ายๆนะครับจะเห็นนะครับนี่น่าจะเป็นต้นแบบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับของชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นพร้อมใจกันและร่วมมือกันนะครับก็สามารถที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆนั่นก็คือความสุขและสุขภาวะที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนในชุมชนนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.กาดซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้ง
1: Play and Learnคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อ

0: ถให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายๆมุมมองของการโอเพ่นเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่ง Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
1: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
2: ้วรินทร์จริยากันทวงรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาธิวาสคณะครูและค่ะ
3: In the name of Allah
4: I'm Jordania Narathiwan
5: มัธยมศึกษาที่4ทั้ง2ค
6: ่ะ
0: ภายในงานนะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ M-MATการแข่งขันเวิลด์มาริยูชาเลนจ์การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์บอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนั้นอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอร์นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
7: แม่แอร์
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจินันแม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

จุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ขายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม้ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย

0: ตรงนี้จะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10 บาท

0: อัลฮัมดุลิลละห์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์เรียกว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทําได้ค่ะตรงนี้ก็จะทําให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนแล้วก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ
1: เป็นพลังเป็นอาวุธ

0: ี่ก็เป็นอีกบูธหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เขาได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค่ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เริ่มมาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ

0: ริกิจคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
1: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานี่คิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
2: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุญนะคะที่เรายกมานำเสนอบุญชื่ออะไรคะ
3: บุญชื่อถ้าผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: พาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาธูปมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
3: อันนี้คือฤดูฝนค่ะก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
3: ฤดูร้อนค่ะจะมีผู้ป่วยแล้วก็ไปขอทาน
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
3: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายซาฮิมิดาบุตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทางวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทำให้เรารู้สึกอยากมาแอร์สนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค่ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทำให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
4: การศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

0: สำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2 อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนเสาแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแก่ของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: ัสดีค่ะคุณครูมี
1: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
0: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะทูน่าซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะทูน่าต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
0: ทำพร้อมๆกันนะคะ
1: นับค่ะ1 2 3ลูกโป่งเป็นยังไงนะคะ
0: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะคุณมี
1: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
5: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
4: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2และจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ไดฟ์ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D

การที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

คุณผู้ชมครับสะทิ้งหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานครา ที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สักกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสะทิ้งหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสะทิ้งน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่าแปะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกล่อนมาเป็นสะทิงหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสะทิงน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสะทิงหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสะทิ้งหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กัลละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1

0: บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโพงทางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต
1: ้สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้นว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสะทิ้งหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอทำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของก่อยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักโพงพางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วชาวสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่าที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งเสมอมาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล

0: เตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแผ่นถล่มนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแผ่นถล่มจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากการได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง18ทำให้พ่อค้าและนักบวชเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็มาจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรตะทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้เพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณอันหนึ่งก็คือตะพังหรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสระน้ำนั่นเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสถิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาเพราะสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรสถิงพระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดปะโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสะทิงพระนะฮะสะทิงพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสะทิงพระและในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสะทิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้พระโคก็ถูกโจรฉลาดโจมตีอีกเมื่อพระโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่เขาจะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

สถิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่า

0: ดินบก
1: แผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านาน
2: ศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสทิงพระโบราณที่ในสมัยอดีตกาลต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
3: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีย์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
4: ข้ามสถิงพระที่มีวัดพระโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโควัดสถิงพระวัดเจดีย์ฮามพวกเนี้ยก็จะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเราเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อบูชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยโสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายตาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าพากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธ

0: พัทยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมยนต์ชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนคร
1: เกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้จอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวังสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นก้าวเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอกอยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอ้นี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินผืนประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผากระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพรามและวัดเขมาพิรัตตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
1: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นส่วยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
2: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้

0: ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษายวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
1: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลเกาะยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทำกระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยๆปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกรบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเหนียวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะหลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกับเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายไ

0: ลักษณะพิเศษของกระเบื้องกยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูจะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันโรงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานขาดแคลนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่คนวัยหนุ่มสาวก็หันไปทำโรงงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าแรงที่ดีกว่า

0: กระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม่
0: ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: สถาบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกรว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่ครึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชรรษานางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ส่งจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสื้อกำไลแขนปั้นเหน่งสังวาลผ้าเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
2: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโนราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยโน้นผู้เป็นต้นกำเนิดคือขุนศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเรื่องงามยามดีป่านี้ชอบยามเวลาชอบเรื่องครูข้าครูข้าชอบเรื่องครูข้าไหว้แม่ศรีมาลาเป็นครูต้นถึงจะกล้าทำก็ไม่รอดถึงจะรอดก็ไม่พ้นแม่ศรีมาลาครูต้นมารดาศรัทธาท่าแขโนราเก่าๆทุกจังหวัดเวลาจะไหว้ครูโนราก็เอ่ยชื่อขุนศรัทธาท่าแคเป็นครูต้น
3: เรื่องราวความเป็นมาของโนราเนี่ยมันปรากฏออกมาในลักษณะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านของผู้รู้ท้องถิ่นของโนราเป็นเพียงความเชื่อหรือตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาดครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะหาหลักฐานให้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเดียกลางหรืออินเดียขวายใต้นะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้เทพเจ้านะครับข้อสันนิษฐานที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมเราเรียกว่ามโนราทำไมคนท้องถิ่นเรียกว่าโนราทำไมทางกรุงเทพนะครับหรือที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเรียกว่าละครโนราชาตรีนะครับคำนี้นะครับคำว่าโนราเนี่ย แต่เดิมนะจากบทร้องการครูของโนราจากตำนานที่เราเชื่อกันว่าเรารับอารยธรรมการร่ายรำอย่างนี้มาจากอินเดียที่เรียกว่ายาตรานะหรือชาตรานะแต่เมื่อแผลงคำก็กลายเป็นชาตรีแต่คำว่าโนราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับหรืออาจจะเรียกแต่เดิมว่าคนภาคกลางก็มโนราที่เรียกมโนราเพราะตัวละครชาตรีหรือโนรานี้ชอบแสดงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับนั้นมีตัวโนราเป็นตัวเอกก็เรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่มักจะกร่อนคำนะให้สั้นก้าวนะคำว่ามโนราจึงเหลือคำว่าโนรานะโนราชาตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีโนราขึ้นไปถวายตัวไปรำถวายที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการรำโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะเห็นว่าโนราหมื่นระบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกไหมอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับนั้นภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายลักษณะนั้นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามานั้นทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย

ในสมัยโบราณสมัยครูของผมคือท่านขุนอุปถัมภ์นรากรถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้121ปียุคโน้นนะครับยุคเก่าๆนะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกฝึกโนราเขาก็จะพาลูกไปที่บ้านครูโนราจะไปในวันพฤหัสกลางคืนส่วนใหญ่ก็ไปกันเดือน4คือมีนาไปเดือน6เดือน9เดือนที่เป็นมงคลนะครับเดือนดีจะไม่ไปเดือน5เดือน10เดือน8ก็ไม่ไปกันหรอกครับเมื่อก่อนไปที่บ้านครูแล้วไปอยู่กับครูไปอยู่ที่บ้านครูเลยครับพอถึงฤดูทำนาก็ช่วยครูทำนาถึงฤดูเกี่ยวข้าวก็ช่วยครูเกี่ยวข้าวกลางคืนก็ฝึกรำโนรานั่นคือการฝึกโนรายุคโบราณไปบ้านครูไปครูก็ไม่ไกลหรอกครับเมื่อก่อนเดินนี่ไม่มีรถนี่ครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเลยครับถ้าจะฝึกรำกันนะครับท่านขุนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเข้มงวดมากของคนอื่นไม่ทราบนะสำหรับของท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือโนราภูมิเทวาเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึกแต่ละท่าต้องเป็นไปตามที่ท่านต้องการมีไม้เรียวด้วยนะท่ารำโนรานะครับอ่อนในแข็งแข็งในอ่อนเราดูอ่อนช้อยแต่จะขาดความแข็งแกร่งไม่ได้ไม่อย่างเราลงฉากกำลังถ้าไม่ดีทำดานนานไม่ได้ขณะยืนย่อตัวยืนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมีท่ารำยืนอย่างนี้ถ้ากำลังขาเราไม่ดี

ม่ได้หรอกครับส่วนโนรารำตัวอ่อนนั้นเป็นการเอาท่าโยคะมาผสมกับท่ารำโนราถ้าทำโยคะอย่างเดียวไม่มีท่าโนราประกอบก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าโนราตัวอ่อนเพราะรำโนราตัวอ่อนเป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคนซึ่งถ้าจะทำได้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ป.1 หรือป.2จึงจะฝึกได้ดีถ้าโตๆแล้วฝึกมีบางคนแค่นั้นแหละครับจึงจะฝึกได้ฝึกยากมากเพราะโนราตัวอ่อนเป็นการฝึกรำเพื่อแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคนส่วนการรำปกติต้องมีความนุ่มนวลมีความแข็งแกร่ง

0: โนราเมื่อก่อนเขาแสดงกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีแสงสว่างพอที่จะรำโนราได้หรอกรำโนรากลางวันลงโรงโถมโรง8โมงเช้าต่อ9โมงก็ปล่อยเด็กๆออกรำคือลูกศิษย์มือตั้งแต่มืออ่อนแล้วก็มือเก่งมือเก่งมือเก่งเรื่อยๆตัวนายโรงเองจะออกรำประมาณบ่าย2รำตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทมันการรำทำบทนะครับเป็นการรำที่สำคัญของโนราแล้วเวลารำทำบทร้องรำเจรจาแทรกมันสนุกตรงนั้นมันพอไปรำภาคอื่นไม่สำเร็จเป็นของภาคใต้โดยแท้เลยครับคนภาคใต้ดูจึงจะรู้เรื่องดูแล้วจึงจะสนุกถ้าคนอื่นดูไม่สนุกเลยครับเวลาผมไปรำทั่วประเทศผมลำบากจังเพราะต้องรำที่เขารู้เรื่อง
1: โนรานอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลมครูมักประกอบพิธีกันในเดือน6ถึงเดือน9ของทุกปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธีแก้บนเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ธโนราโรงครูมี2ชนิดคือโนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็กจะเริ่มพิธีหรือเข้าโรงครูในวันพุธจนไปสิ้นสุดพิธีในวันศุกร์โรงพิธีสร้างแบบดั้งเดิมหน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพราะเป็นการขวางตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายของโรงทำเป็นศาลสูงระดับสายตาสำหรับเป็นที่วางเครื่องบูชาเรียกว่าศาลหรือพาไลซึ่งข้างบนจะปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพรานหัวทาสีหม้อน้ำมนต์เสิร์ตบายสีและเครื่องสังเวยที่เป็นของแห้งเพื่อไว้บูชาตลอดทั้ง3วันประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปากใต้ให้ร่วมกันสืบสานสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
0: ในการรำโรงครูนะครับต้อง3วันเริ่มเย็นวันพุธแล้วไปส่งครูในวันศุกร์แล้วเสร็จพิธีในวันศุกร์นี่ถ้าวันศุกร์ท้องถิ่นโดยเฉพาะสงขลาถ้าวันศุกร์เป็นวันพระไม่ส่งอีกพิธีไปเสร็จเอาวันเสาร์ไปอีกวันแล้วมันมีกฎเกณฑ์มากมายเรื่องการรำโรงครู
2: จุดมุ่งหมายของการรำโนราโรงครูการที่ต้องทำในเดือนหน้าเดือน6เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมในแต่ละท้องที่ไม่เท่ากันเพราะฝั่งตะวันตกกระบี่ตรังอะไรเนี่ยมันไม่ทำเดือนหน้าเดือนหกนี่นะครับอาจจะทำต่างกันไปแล้วก็ทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเขามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกเราว่าทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อต่อๆกันมา
0: ที่เขาเป็นอย่างนั้นภาคใต้นี่เราทำมันเกี่ยวกับการทำนาครับภาคใต้เราทำนาแล้วเราเก็บนะครับมันจะเกี่ยวนะเก็บได้แกะเพราะกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน4หลังจากนั้นฝนก็จะแรงทิ้งช่วงเพราะจะรำโรงครูก็ไปวันเดือน4ปลายไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงครับแล้วเราก็ว่างงานหลังจากเดือน9เราทำนาอีกแล้ว
2: ในพิธีกรรมโนราครูก็จะมีการแทงเข้แทงเข้นี่ถามว่าทำไมต้องแทงเข้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาสืบต่อกันมาแต่ก็มีเล่าว่าพญาจรวันหรือจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอาธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอาธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโนราโรงครูเนี่ยมีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
0: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลิกไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไอ้ทีวีมันมีมากเกินนักแสดงก็ไม่ค่อยถึงบทบาทเพราะจะเหลือรำจากชุดใหญ่ๆแล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นแหละครับ ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่คนนิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโนราการแสดงโนราเป็นอาชีพเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดครับจะอยู่รอดได้ต้องอยู่ที่คนดูผมว่าอย่างนั้นนะครับ

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งมรดกในถิ่นฐานย่านโบราณที่เรียกขานกันว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: การเดินทางอันยาวไกลนอกจากจะทำให้ผมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้คนมากมายในหลากหลายสถานที่ยังทำให้ผมได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วนั้นบรรดามรดกต่างๆที่สูญสลายหายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2: คือแต่เดิมเนี่ยไอ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเช่นเรื่องการทำหม้อทำกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอ้มรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริงๆคือมันก็จะมีอยู่ตามหนังสือต่างๆแล้วก็คนที่ทำหม้อจริงๆเนี่ยนับวันเนี่ยมันก็จะสูญหายตายจากถามว่าจะให้มันดำรงอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอามาเป็นความรู้ให้เด็กได้ร่ำเรียนแล้วมันเป็นการสืบสานความรู้จากคนสู่คนนะ
3: สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้การเรียนรู้กับคนให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนจะเป็นโบราณวัตถุหนึ่งแห่งที่เขามีอดีตความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ว่าแหล่งที่จะผลิตหม้อก็ดีหรือทำกระเบื้องดินจากเกาะยอก็ดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครลุ่มเลโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดามรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นสามัญสำนึกของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นแผ่นดินไหนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็ตามทีจะต้องมีศรัทธาร่วมกันในการที่จะรังสรรค์รักษาบูรณะพัฒนาบรรดามรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้คงมีคงอยู่เคียงคู่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดหรือจะไม่คิดสนใจสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยปล่อยทิ้งให้สูญสลายหายไปฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: ทำไงดีเลยทีเนี้ยมือถือก็ไม่ได้เอามาดันจำไม่ได้อีกว่านัดไว้ที่ไหนแล้วจะไปหาตาลองไงเนี่ย
1: ก็ไหนบอกอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสมัยก่อนโนโซเชียลโทรนัดกันทีเดียวก่อนออกจากบ้านเป็นไงล่ะ
0: เดี๋ยวนะก็ลืมเรื่องงานทั้งคู่ป่ะตอนเนี้ยมาคิดหาวิธีแก้ก่อนไปไม่ทันนัดผู้ใหญ่อะมันไม่ดีนะรู้ไหม
1: ยังไงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ตอนเราเดินผ่านมาเนี่ยมันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมแล้วก็เอาเหรียญไปหยอดแล้วก็โทรหาตาลองไง
0: เฮ้ยความคิดดี
1: ใช่ไหม
0: แล้วมีเหรียญ
1: ไม่มีอ่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอยืมคุณลุงคุณป้าแถวนี้สักบาท2บาทก็ได
1: ้
0: เพราะเห็นป้ายมันเขียนว่าชุมชนบ้านบาท
1: เฮ้ยบ้านบาทหมายถึงบาทพระบออาตอรออ
0: ๋อก็หยอกเล่นเฉยๆรู้แล้ว
1: ไม่รู้ไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันไปสวัสดีครับคุณตาผมขอรบกวนคุณตานิดนึงครับคุณตาพอจะมีสักบาท2บาทให้ผมไหมครับ
2: หนูจะเอากี่บาทแล้วลูกเพราะนี่ก็มีอยู่2บาทแล้ว
3: เฮ้ย
2: โทโหนึกว่าใครเอเจกับเจเจนี่เอง
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีสวัสดีโอ้เก่งมากเรา2คนเนี่ยมาตรงตามเวลานัดเป๊ะเลยแถมยังมาถูกที่ตั้งหาก
0: อย่างนั้นแสดงว่าสิ่งสุดยอดที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือบาทพระใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วลูกเพราะเนี่ยคือภูมิปัญญาของไทยแต่โบราณที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเลยไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า
0: อยากดูแล้วครับ
1: ไปดูผมอยากดูมากเลยครับ
2: ชุมชนบ้านบาดเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบข้อมูลกันอย่างแน่ชัดนะแต่ว่าชุมชนเนี่ยมีอายุยาวนานกว่า200ปีนะนะลูก
5: และเวลาหนูเข้ามาในที่นี้นะเสียงที่หนูจะได้ยินแน่ๆก็คือเสียงค้อนที่ตีเหล็ก
2: ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบาดที่เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการทำบาดเนี่ยต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อนและความอดทนสูงเพราะทุกขั้นตอนนั้นต้องทำด้วยมือมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแค่ไม่กี่อย่างปัจจุบันก็เหลือช่างที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำบาดของชุมชนนี้ไม่มากแล้วล่ะลูก

0: นี่เป็นงานช่างฝีมือไทยเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าต้องมีราคาสูงมากๆสิครับ
1: อ๋อใช่แล้วลูกแต่ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะดูสินี่การทำบาตรเขาพิถีพิถันและก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณเลย
2: ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางฝีมือแรงงานที่ประสานกับจิตใจทำให้บาตรแต่ละอันเนี่ยครับมีคุณค่าเฉพาะตัวและก็เหมือนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นี่เองครับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ครับผมอย่างนี้ซื้อไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติสักอันคงดีใจมากแน่ๆเลยคร
1: ับ เนี่ย
2: เจ๊จัดเลยความคิดดีซื้อด้วยซื้อด้วยนั่นในคราวหน้านั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
4: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
3: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: ากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชฤทัยในการหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงเพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้บริโภคจากปรานิน50ตัวที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะได้ทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่รัชกาลที่9เมื่อวันที่25มีนาคม2508ต่อมาได้ทรงทดลองเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสวนจิรดากระทั่งประสบความสำเร็จและได้พระราชทานพันธุ์ปรานินกว่า 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อนำไปทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปอีกทั้งยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริด้วยวิธีธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนะคะปลานิลได้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสร้างรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ซึ่งโครงการนี้นะคะนอกจากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนแล้วยังสนับสนุนเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทางสวก.ซึ่งโครงการของผมเนี่ยเป็น1ใน13โครงการย่อยของทุนก้อนนี้ซึ่งทุนก้อนนี้เนี่ยก็ให้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เผอิญว่าผมเป็นหัวหน้าโครงการย่อยเป็น1ใน13โครงการย่อยของโครงการเราก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพ

0: ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นหมายความว่าเราก็จะไปหาบุคลากรหรือเกษตรกรที่ทำธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะไปสอบถามเขาไปคุยกับเขาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำธุรกิจคืออะไรและเราก็เอาตรงนั้นมาสำรวจตัวเราว่าเรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีมีความรู้อะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้ตรงไหนเกษตรกรก็บอกปัญหาเรามา10ข้อเราอาจจะแก้ได้แค่2ข้อ3ข้อแต่อย่างน้อยก็คือเรามีของเขามีปัญหาโครงการนี้เป็นส่วนช่วยที่ทำให้คนที่มีทางแก้ปัญหากับคนที่มีปัญหาได้มาเจอกันเนื่องจากเราต้องการหาเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการพัฒนาในธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ด้วยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีอันนี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่ทำตามๆกันแต่เป็นเกษตรกรที่คิดค้นแล้วก็ริเริ่มนะครับแล้วในอนาคตเราหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้ที่เราคัดเลือกเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้และปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรกรต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ในชื่อโครงการเนี่ยก็บอกว่าเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเกษตรกรการที่จะสอบถามเขาว่าเขามีความต้องการอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกปัญหาว่าเขามีอะไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่เราก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสามารถในแก้ปัญหานั้นไหมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็นใจหลักของการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเอามาเป็นโจทย์วิจัยทำในสิ่งที่เกษตรกรประเทศชาติต้องมากกว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการต้องไปหาโจทย์จริงมาแก้ปัญหานะครับแล้วโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนวิธีคิดที่เราจะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเราสามารถเอาไปใช้เล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังได้เวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดได้บางครั้งก็มองอีกมุมนึงก็ได้นะว่าเกษตรกรบางทีไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรคำนี้อาจจะลองฟังแล้วสับสนนิดนึงบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนักวิจัยที่มาจากต่างถิ่นจากพื้นที่อาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ขาดทางแก้ปัญหาต่างหากนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยถามเขาเถอะครับเขารู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แล้วก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ํา5รายแล้วก็เป็นบ่อดินรายหนึ่งนะครับหลักๆ ก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ำเนี่ยเพราะว่าเขามีความเสียหายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่ลงทุนสูงกระชังแต่ละกระชังใช้เวลาลงทุนกับใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกเป็นแนวธุรกิจไม่ได้ออกเป็นแนวทางเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทำโครงการนี้หลักๆแล้วเวลาเราทำโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจำปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังทำการช่างวัดกันอยู่ก็เราก็จะได้ข้อมูลเรื่องความยาวน้ำหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นผลว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นณฤดูนี้ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกัน นั่นหมายความว่าไม่จําเป็นต้องใช้ปลาวัคซีนในการเลี้ยงช่วงหน้าหนาวนะครับเฟสต่อไปเนี่ยเราสนใจที่อยากจะดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่โรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดจริงๆคือช่วงหน้าร้อนเฟสต่อไปเราเลยอยากจะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนว่าระหว่างปลาวัคซีนกับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงที่ดูโรคระบาดครับก็เราก็กําลังวางแผนกําลังจะเลี้ยงครอปต่อไปกันอยู่ครับก็หลักๆ ก็ได้ประมาณนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ช่วยทําการทดลองให้เราบางครั้งเก็บข้อมูลให้เราแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะทําแล้วมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบผลสําเร็จได้ข้อมูลออกมาจริงเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้
1: เนื่องจากเราเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับมีการเลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่เป็นปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ในทั้งในแม่น้ำโขงทั้งในลุ่มน้ำสาขาจำนวนมากแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะประสบปัญหาเรื่องของการตายจำนวนมากนะครับอาจจะมีบางรายเนี่ยตายยกกระชังจนหมดเนื้อหมดตัวจากโรคระบาด ที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาวะของโรคที่มันเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดปัญหาตรงนี้เราควรจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นประเด็นของโครงการวิจัยนี้ก็เลยเริ่มขึ้นจากการว่าถ้าปลาเรามันมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับมีการจัดทำวัคซีนที่ป้องกันโรคโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงของเกษตรกรได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรปล่อยปลาเนี่ยกระชังนึงไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวนะฮะต่อกระชังนะครับถ้าเป็นผลผลิตคิดแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลละ75บาทนี่ก็เป็นเงินจำนวนมากนะครับถ้าเกิดความเสียหาย1รายเนี่ยมี10กระชัง20กระชังมันจะเกิดความเสียหายจำนวนมากเพราะนั้นเราก็เลยคิดโครงการวิจัยที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงโดยใช้ปลาที่เป็นปลานิลวัคซีนจากบริษัทมานิชเจเนติกนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำวัคซีนปลานิลแปลงเพศมาใช้ในการลดปัญหาภาวะเสี่ยงในจุดนี้เพื่อทดสอบในพื้นที่จริงนะครับในแม่น้ำโขงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาและอยากจะทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมกับสภาวะการเลี้ยงในปัจจุบันครับคือเรากับบริษัทมานิชฟาร์มนะครับมานิชเจเนติกก็เป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะครับก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวัคซีนนะครับจะมีราคาแตกต่างกับปลาที่จำหน่ายปกติอยู่ประมาณตัวละ1.50 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับเวลาปล่อยปลาในกระชังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาที่ขนาดประมาณ30ตัวต่อกิโลนะครับประมาณตัวละประมาณ6บาทแต่ว่าถ้าเป็นปลาวัคซีนอาจจะอยู่ที่7บาทกว่า7.50ซึ่งมันมีต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเลี้ยงกระบวนการใช้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการทดสอบดูความคุ้มทุนดูว่าระยะไหนที่มันเหมาะควรจะใช้ปลาที่เป็นปลาทําวัคซีนในพื้นที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงไหนมันควรจะเลี้ยงปลาวัคซีนเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยงนะครับช่วงปล่อยปลาของโครงการนี้นะครับเป็นช่วงเราปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็กุมภามันก็จะอยู่ในช่วงที่หนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนนะครับในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบาดของสเตรปพวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเราจะได้ข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเจริญเติบโตการเลี้ยงเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลไปแล้วในส่วนของปลานิลปกติกับปลานิลที่เป็นปลาวัคซีนเนี่ยทางสถิตินะครับทดสอบแล้วไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่อนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันแล้วก็ตายยกกระชังเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมาเพราะนั้นเราจะเห็นแนวโน้ม เรื่องของอัตรารอดการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปริมาณผลผลิต productivity ของแต่ละกระชังของพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลหลังจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลไปอีกข้อมูลนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นว่าปลาที่เราใช้ที่เป็นปลาวัคซีนกับปลาปกติที่เป็นปลานิลแปลงเพศเนี่ยช่วงข้ามหนาวมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะฮะช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่

0: สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อลดสภาวะการเลี้ยงจากหน้าหนาวที่ปลาโตช้าทานอาหารน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกและในอนาคตงานวิจัยก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาลนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบอะไรไหมเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ได้ทำวัคซีนเป็นปลาปกติมันสามารถที่จะอธิบายพี่น้องเกษตรกรได้ว่าช่วงไหนควรจะใช้ปลาแบบไหนช่วงไหนควรลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปลาวัคซีนลดไป1.50 บาทเลยใช้ปลาปกติไม่มีผลกระทบอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราจะได้ในอนาคตอีสานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราไกลทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไปได้ยากปลาน้ำจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ำโขงเนี่ยเป็นตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายรายนะครับที่ไม่มีพื้นที่ทำกินบนพื้นดินพื้นแผ่นดินนะครับก็มาขอพื้นที่ในการเลี้ยงในแม่น้ำโขงก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
1: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 我问你一下今天你说太府来

0: 寺庙，感觉怎么样？
1: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
2: 哇，太好了！你看一下，哟 ，turn around， 哇，哦，哇，
1: 很闪亮，很漂亮，
2: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
3: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียน

0: การสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดีได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
5: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห่างหายจากโนราเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เราและผมนะครับสิทธานฉลองธรรมคุณผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับหากสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราล้วนมีรากมีความเป็นมาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอย่างเราเปิดก๊อกน้ำนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่ในหยดน้ำทุกหยดนะฮะโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่ต้องมีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อเลี้ยงคนทุกคนในเมืองนะครับยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นนะครับวันนี้รายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนนะฮะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพนะครับผ่านเส้นทางการเติบโตของการประปาไทยไปด้วยกันครับ

ทุกวันนี้นะครับคนกรุงเทพมีน้ำประปาใช้ไม่เคยขาดเคยสงสัยไหมครับว่าคลองประปาที่ส่งน้ำมาให้เราใช้กันมีต้นทางมาจากที่ไหน

0: และที่นี่นะครับก็คือสถานีสูบน้ำสำแลบริเวณคลองเชียงรากจังหวัดปทุมธานีซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาส่งต่อไปตามคลองประปาเข้าไปในกรุงเทพครับ
1: เขาจะมีความรู้กันนะคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีความรู้กันว่าน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มมันดันไม่ถึงสามโคกแต่ทีนี้เนี่ยเขาเลือกในบริเวณสำแลนะคะสำแลเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าสามโคกลงมานิดนึงแล้วจากจุดตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลองเชียงรากก็คือว่าเขามั่นใจว่าน้ำเค็มมันไม่ขึ้นถึง
2: คลองประปาที่ขุดขึ้นใหม่จะได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดีโดยในสมัยก่อนมีการสร้างอาคารทรงตะวันตกแบบที่เห็นในภาพไว้ถึง7แห่งเพื่อเป็นที่ทำการรักษาคลองซึ่งจะมีนายตรวจคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียว
0: ถ้าเราพยายามไล่ตามเส้นทางของคลองประปาจากสถานีสูบน้ำสำแลมาเรื่อยๆนะครับจะพบว่าจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าคลองประปาเมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะมีทางให้น้ำลอดใต้ผ่านคลองเดิมก็คือคลองเชียงรากจากนี้นะครับเส้นทางคลองประปาจะไปลอดผ่านคลองรังสิตก่อนจะวิ่งเป็นเส้นตรงยาวเข้าสู่กรุงเทพเลยครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คลองประปาตัดกับคลองเปรมประชากรโดยเทคโนโลยีคลองลอดเช่นกันถือเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่คลองประปาจะพาน้ำสู่ปลายทางกระบวนการผลิตน้ำสะอาดต่อไปครับคลองประปาที่เห็นอยู่นี้นะครับก็มีอายุเท่าๆกับกิจการประปาของไทยก็คือประมาณ100กว่าปีนะครับถ้าอย่างนั้นก่อนหน้าที่เราจะมีน้ำประปาใช้คนกรุงเทพดื่มน้ำหรือว่าใช้น้ำจากที่ไหนกัน
1: ที่มีการบันทึกไว้เนี่ยบอกว่าอย่างรัชกาลที่5เนี่ยท่านยังเสวยน้ำจากต้นน้ำเพชรนะคะต้นน้ำเพชรนี่ก็คือแบบมันก็บริสุทธิ์ที่สุดแล้วในความคิดของคนทั่วไปแล้วก็เป็นน้ำซึ่งมาจากที่สูงนะไม่ได้ผ่านจากตรงไหนแล้วที่สำคัญก็คือว่าเชื่อว่ามีรสอร่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรองน้ำฝนเก็บไว้ดื่มนะคะซึ่งก็แต่ละบ้านก็จะมีภาชนะกับพวกโอ่งพวกนี้แหละนะในการเก็บน้ำดื่มก็จะคำนวณกันว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยใช้น้ำดื่มประมาณเท่าไหร
3: ่เพื่อน้ำฝนไงฮะน้ำฝนเขารองไว้คนโบราณก็ต้องรองน้ำฝนไว้กินมันก็หวานนะ
4: น้ำกินก็จะเป็นน้ำฝนนะเขาจะใช้สังกะสีรองเป็นแผ่นยาวเลยแล้วรองจากหลังคาไอ้ข้างล่างอะไปตามโอ่งอะไรเนี่ยสมัยนั้นนะกินหวานเย็นๆก็ยังทานได้ตอนผมอยู่แล้วก็ยังทานกันอยู่แล้วก็ใช้อาบด้วยบางครั้งก็ใช้อาบด้วยคือมันเย็นนะเด็กๆก็ซนอาบด้วยโดนผู้ใหญ่ตีประจำ
1: อีกส่วนหนึ่งก็คือเราขุดเจาะบ่อนะเป็นบ่อน้ำตื้นเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกันอาจจะขุดเจาะที่วัดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นส่วนกลางของชุมชนก็ได้เพราะว่ามันมีโครงกลอนนะอยู่ในที่เด็กๆเล่นกันที่เรียกว่าแม่งูเอ๋ยอ่ะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมามันแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเลือกรับประทานน้ำนะซึ่งในกรุงเทพเราก็พบหลายแห่งนะตามวัดเราก็พบนะเช่นแถววัชรสงครามในบ่อมาเริ่มเลยนะบ่อใหญ่มาก
4: แล้วบ้านที่มีบ่อเนี่ยหมายความว่ามันเหมือนเป็นบริษัทคือคนอยู่เยอะคือรับจ้างทำทองคำเปลวอ่ะบ่อแรกคือบ้านตระกูลหมัดมอนเนี่ยเขาจะเป็นบ่อน้ำแรกของที่นี่แล้วคนชุมชนเนี่ยมันเหมือนเครือญาติก็จะไปใช้กันรวมทั้งผมด้วย
0: สมัยพี่เด็กๆเองก็คือใช้น้ำบาดาลด้วยไหมครับ
5: ครับผมใช่ครับกระป๋องผูกเชือกแล้วโยนลงไปตักน้ำขึ้นมา
0: โอ้นี่บ่อน้ำนี่อยู่หน้าบ้านหลังนี้เลยแล้วก็โบกปูนปิดไปใช่ไหม
5: โบกปูนปิดไปโบกปูนแล้วอยู่บริเวณ
0: เมื่อก่อนตรงนี้ก็คือที่อาบน้ำของเรียกของหมู่บ้านนะ
3: ก็ไว้อาบไว้ทำอะไรได้ทุกอย่างซักผงซักผ้าแต่กินไม่ได้เท่านั้นแหละเวลาจะทำกับข้าวทำอะไรก็แกงผงส้ม
1: ส่วนน้ำใช้เนี่ยเราก็จะไปเอาตามคูคลองแล้วก็แม่น้ำริมน้ำต่างๆซึ่งเมื่อก่อนนะมีเยอะนะฮะมันก็ไม่ได้เดือดร้อน
4: ตอนเด็กๆคือคุณพ่อมีหาบน้ำมาจากเจ้าพยาเพราะก่อนนี้ที่บ้านยากจนเราก็รับจ้างบ้านคนที่เขามีเงินเขาจ้างไปตักน้ำครับใส่โอ่งแล้วก็เราก็มีส่วนหนึ่งน้ำจากคลองหน้าบ้านอันนั้นก็คือว่าอาบน้ำก็ยังมีเห็นตอนเด็กๆก็ยังมีอาบกันอยู่ในบริเวณนี้หน้าบ้าน
0: คนกรุงเทพในสมัยก่อนนะครับมีตัวเลือกแหล่งน้ำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำในบ่อน้ำบาดาลหรือว่าน้ำจากน้ำฝนนะครับแต่อย่าลืมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มากับน้ำแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนั่นก็คือโรคระบาดโดยเฉพาะโรคหาที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
2: และนี่คือภาพพระราชพิธีอาพาธพินาศในสมัยรัชกาลที่2มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครรวมทั้งสวดมนต์ทำบุญตักบาตรเพื่อปัดเป่าโรคภัยและสร้างขวัญกำลังใจในช่วงที่โรคระบาดฆ่าชีวิตผู้คนไปนับหมื่น
1: เรื่องของการหนีหาใช้คำว่าหาลงเนี่ยนะบ่อยมากหนีก็คือเผาเลยเผาทั้งชุมชนนะแล้วโรคอหิวาแล้วก็โรคหรือว่าโรคหามันมักจะลงอยู่ตรงประมาณปากน้ำซึ่งมีชุมชนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยก็โรคระบาดหลายครั้งที่มีการบันทึกเอาไว้นะคะทุกรัชกาลอะจนกระทั่งถึงรัชกาลที่5ทำให้เกิดเรียกว่าแรงวัสเกตเพราะว่าไม่สามารถจะเผาศพได้ทันศพค้างวันหนึ่งเป็นร้อยศพร้อยถึงร้อยยี่สิบศพอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะทำให้แบบเขาบอกว่าบรรยากาศในกรุงเทพก็คือเหม็นไปหมดและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าโรคระบาดมาพร้อมกับผู้คนการอพยพเข้ามาของแรงงานชาวจีนน่ะในช่วงยุคตั้งแต่รัชกาลที่3 4 5 6เนี่ยก็มีจำนวนมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของคนจีนที่สำเพ็งด้วยแล้วก็แถวเยาวราชแต่ต่างๆเนี้ยนะคะก็เข้ามาแออัดมากเลยแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยใกล้ที่สุดเลยก็คือแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ในปี2442ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดร.ฮิลช์แคมเบลไฮเอ็ดนายแพทย์สุขาภิบาลเริ่มเสนอให้มีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อป้องกันโรคก่อนที่กรมสุขาภิบาลจะเริ่มดำเนินการในปี2449
1: ในยุคของท่านเนี่ยอาจจะเกิดใหญ่ๆสัก2รอบนะแต่ท่านก็เห็นแล้วล่ะว่ามันวิกฤตถ้าไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเดือดร้อนนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้เกิดราชวงศ์การต้องทำน้ำประปา
6: โดยท่านมอบหมายให้กับกรมสุขาภิบาลนะครับโดยเมอร์เซอร์เดลามาโฮเตียนะครับซึ่งเป็นผู้ชำนาญจากต่างประเทศเข้ามาหาแหล่งน้ำและตั้งโรงผลิตน้ำในประเทศไทยนะครับซึ่งมีปัญหาทำให้ล่าช้านะครับกว่ากำหนดเนื่องจากว่ามีความขัดแย้งเรื่องของการกำหนดแหล่งน้ำดิบนะครับกับนายช่างฝรั่งของทางกรมชลประทานครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเป็นการไปแย่งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมนะครับหลังจากไก่เกี่ยกันอยู่นานถึง2ปีนะครับก็ได้เห็นว่าจะต้องสร้างเสร็จทีนะครับ
2: และในปี2452กรมสุขาภิบาลภายใต้การดูแลของเจ้าพระยายมราชเสนาบดีกระทรวงนครบาลจึงเริ่มดำเนินการขังน้ำที่คลองเชียงรากแล้วขุดคลองประปาลงมาถึงคลองสามเสนพร้อมตั้งโรงกองน้ำขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่5ทรงเห็นชอบให้ใช้ศัพท์ใหม่ในการเรียกชื่อกิจการนี้ว่า การประปาครับ
0: และที่นี่นะครับก็คือโรงกรองน้ำแห่งแรกในสยามที่สามเสนซึ่งทุกวันนี้นะครับตัวตึกตัวอาคารในยุคแรกๆส่วนหนึ่งก็ได้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นเทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาดในอดีตเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงกรองแรกเมื่อปี2457เลยใช
6: ่
0: ไหม
6: ใช่ครับผมเป็นโรงกรองแรกครับโรงสูบน้ำเนี่ยจะประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ำดิบแล้วก็เครื่องสูบน้ำจ่ายในโรงเดียวกันนะครับ
0: ครับ
6: ซึ่งเครื่องสูบน้ำดิบเนี่ยจะสูบน้ำจากคลองประปาที่อยู่ตรงข้ามกับโรงงานเราเข้ามาผ่านท่อลอดใต้ถนนนะครับ
0: แต่นี่ก็ไม่ได้ใช้งานแล้ว
6: ตัวนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์เต็มรูปแบบครับ
2: จะเห็นว่าโรงกรองน้ำแห่งนี้นำวิทยาการจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้มากมายไม่เว้นแม้แต่สารส้มและถังไม้สำหรับกระบวนการตกตะกอนครับ
6: เมื่อก่อนนะครับเราจะใช้สารส้มก้อนซึ่งมันเป็นกระสอบกระสอบนะครับ
0: มาจากไหนครับ
6: เราจะต้องนำเข้ามาจากประเทศเบลเยียมครับผมในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของถังที่เอาไว้สำหรับกวนละลายสารส้มก้อนนะครับเนื่องจากว่าถังไม้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการทนการกัดกร่อนของสารส้มได้นะครับตัวถังนี้เป็นถังที่ดัดแปลงมาจากตัวถังหมักเหล้าองุ่นต่างชาตินะครับ
0: ฝรั่งเศสแน่เลย
6: ฝรั่งเศสน่าจะฝรั่งเศสคือชื่อนะครับเรื่องการทำ
0: ครับ
6: บายครับใช่เมื่อสารส้มเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราจึงจะจ่ายตัวสารส้มเนี่ยออกไปที่ถังตัวตะกอนอีกทีนึง
2: และนี่ก็คือหน้าตาของโรงกรองน้ำสามเสนในช่วงแรกสร้างเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเห็นอาคารสี่เหลี่ยมในภาพไหมครับนั่นคือถังตกตะกอนถังแรกของสยาม
6: ตัวนี้เป็นถังตะกอนที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับทั้งโรงสูบโรงกรองแล้วก็ที่นี่เลยครับผม
0: คือยุคก่อตั้งเลยใช
6: ่
0: ไหม
6: ใช่ครับเป็นยุคก่อตั้งเลยครับผมจากนั้นน่ะหลังจากที่น้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วเนี่ยก็จึงจะไหลเข้าไปสู่ที่ในโรงกรองทางข้างอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าตัวถังกรองเนี่ยจะเป็นถังเหล็กกลมนะครับผมจะใช้ทรายเนี่ยเป็นสารกรองนะครับผมทรายตัวนี้เนี่ยเป็นทรายที่จะมีความหยาบกว่าเทคโนโลยีต่างประเทศนิดนึงเป็นเทคโนโลยีใหม่
0: พี่ตัวทำไมบ่อหนึ่งนะมันมีหลายวาวจังเลยครับ
6: เมื่อก่อนเนี่ยเราว่าจ้างนายช่างผู้ชำนาญการจากต่างประเทศนะครับการที่เขาจะมาสั่งการกับทางผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนไทยนะครับอาจจะมีความลำบากนะครับผมปลายเบอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษเลยมีการใช้โค้ดสีเข้ามาช่วยนะครับในการสั่งการเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยมีความราบรื่นและถูกต้องนะครับผมน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับเราก็จะเก็บลงมาในถังเก็บน้ำใต้ดินตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่
0: ข้างล่างนี่เป็นถังเก็บน้ำเหรอคร
6: ับ ใช่ครับเป็นถังคอนกรีตขนาดใหญ่ที่เก็บน้ำไว้ครับซึ่งก่อนที่จะเก็บเนี่ยมันจะมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
0: แต่ข้างในนี้มีน้ำจริง
6: มีน้ำจริงครับยังใช้งานอยู
2: ่ระบบประปาครั้งแรกของสยามที่เริ่มดำเนินการในสมัยรัชกาลที่5ต้องใช้เวลาถึง5ปีทีเดียวกว่าจะมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของรัชกาลที่6โดยรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประปาเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2457ว่าการใหญ่อย่างการประปามาสำเร็จลงในรัชสมัยของพระองค์เช่นนี้นับเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศและขอน้ำใสจงเป็นเครื่องประหารสรรพโรคร้ายที่จะเบียดเบียนประสบนิกรของพระองค์ครับ
0: การแจกจ่ายน้ำครั้งแรกในกรุงเทพนะครับเริ่มต้นขึ้นที่บริเวณนี้นะครับสี่แยกแม้นสีเขาบอกว่าบริเวณแม้นสีเนี่ยสมัยก่อนมีผู้คนอาศัยกันอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับน้ำนะครับจะถูกสูบขึ้นไปไว้บนหอสูงอย่างที่เห็นนะครับถูกสูบขึ้นไปแล้วก็เก็บสำรองไว้ก่อนที่จะจ่ายแจกมาที่บ้านเรือนของผู้คนการที่เราต้องเก็บน้ำไว้ในที่สูงแบบนั้นนะครับก็เพื่อที่ว่าเวลาเราส่งน้ำลงมาตามบ้านเรือนของผู้คนต่างๆเนี่ยน้ำจะได้มีแรงดันที่คงที่แล้วก็มีความสม่ำเสมอครับ
1: ก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะดูแล้วก็คือเห็นแม้แต่ว่ามีบันทึกว่าแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะการประปาก็สามารถที่จะจ่ายน้ำได้โดยตลอดในขณะที่โรงไฟฟ้าโดนบอมไปแล้วก็ย่านสำเร็จเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นแล้วคงจะมีการแบบเอาท่อน้ำประปาเข้าไปสู่ที่บ้านแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายมันก็ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มที่มีปีงบพอที่จะแบบดึงเข้าสู่บ้านเรือนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีตังค์หน่อยมีเงินทองมากหน่อยแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปก็จะไปรองน้ำได้เลย
2: และนี่ก็คือก๊อกน้ำสาธารณะที่ติดตั้งไว้หลายร้อยจุดในพระนครเพื่อให้คนกรุงเทพสามารถนำน้ำสะอาดมาใช้ได้ฟรีๆก๊อกน้ำเหล่านี้มีชื่อเล่นๆว่าโซดาดึงครับ
6: เนื่องจากว่าในสมัยนั้นนะครับมีการผลิตโซดาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งยังเป็นของที่หรูหราราคาแพงนะครับชาวบ้านชาวช่องเขาก็ยังไม่สามารถซื้อมาอุปโภคบริโภคได้ครับเขาก็เลยใช้น้ำประปานี่แหละแทนน้ำโซดานี้โดยที่ตั้งชื่อเล่นๆตามการใช้งานของตัวก๊อกน้ำสาธารณะนะครับที่ว่าจะต้องดึงขึ้นเพื่อที่จะให้เปิดให้น้ำไหลครับหรือเรียกว่าเป็นโซดาดึง
0: ตรงไหนครับพี่โจ
7: เนี่ยเนี่ยก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เลย
7: คือ
0: ก๊อกน้ำก
7: ๊
0: อกน้ำสาธารณะ
7: ใช่เป็นก๊อกเขียวเหล็กแท่งเหล็กประมาณสูงประมาณนี
0: ้
7: แล้วก็มีงวงออกมาปีบวางแล้วก็ดึงขึ้น
0: อ๋อดึงตรงหัวมันขึ้น
7: หัวเป็นแท่งเหล็กก้อนๆใหญ่ๆเลยดึงขึ้นแล้วไม้ค้ำก็ไม้ประมาณขนาดนั้นค้ำน้ำก็จะออก
0: ครับแล้วเอาอะไรมารองน้ำครับ
7: ปีบมาปีบก็ปีบสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็ใช้ไม้ตัดแล้วตอกตะปูเย็ด
0: ครับ
7: แล้วตะขอเกี่ยวหาง
0: ครับ
7: ก็มาจากตลาดยอดมั่งมาจากบางลำพูมั่งมาจากแล้วแต่มาเอากันอ่ะส่วนมากก็จะจ้างมาหากัน
4: ทีนี้พอตรงนั้นน่ะเขาบอกมีก๊อกน้ำก็จะมีรถเข็นไปแล้วก็ปี๊บวางไปแล้วก็ไปตักน้ำไปรองน้ำที่นั่นครับบางครั้งก็ต้องคิวยาว
0: ไม่แย่งกันเลยครับ
7: แย่งกันก็ต่อยกันทุกวันอ่ะวัยรุ่นก็ต่อยกันไอ้ที่มาเอาน้ำเนี่ยเรามีเรื่องกันเพราะสมัยก่อนที่นี่มันวัยรุ่นเยอะไม่ใช่มันเหมือนนักเลงเยอะพอดึกๆไม่มีคนแล้วก็ไปเปิดเล่นกันอาบน้ำเล่นกันทุกแต่ก่อนอ่ะเด็กๆอ่ะจะแน่นกับตอนหัวค่ำอ่ะพอดึกๆแล้วไม่มีไฟแล้วมืดตื้อแล้วถนน
2: นอกจากก๊อกน้ำสาธารณะแล้วก็ยังมีการตั้งอุทกทานเป็นลักษณะของน้ำพุน้ำดื่มไว้ตามสถานที่สำคัญด้วย
0: ที่รูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี่นะครับแต่เดิมที่ไหลออกมาจากปลายผมนะครับก็จะเป็นน้ำประปาที่สามารถดื่มกินได้เลยนะครับเรียกว่าอุทกทานแต่ต่อมานะครับก็ได้มีการยกเลิกอุทกทานยกเลิกน้ำประปาจากก๊อกน้ำสาธารณะเปลี่ยนไปเป็นต่อท่อประปาครับตรงเข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชนแทนครับ
2: ตอนนั้นเองครับที่มีการขยายการวางท่อประปาเข้าถึงครัวเรือนต่างๆมากขึ้นในพระนครคนส่วนใหญ่จึงไม่ต้องเดินไปหาน้ำที่อื่นอีกต่อไป
0: เราเริ่มมีการต่อน้ำประปาเนี่ยต่อท่อเข้าไปในบ้านเนี่ยช่วงปีไหนพอจำได้ไหมอายุเท่าไหร่
7: 10กว่าขวบแล้ว
0: 10กว่าขวบก็น่าจะ 2,500
7: 500กว่าแล้ว
0: กว่าแล้ว2510
7: ไม่ถึง
0: ไม่ถึง
7: ก่อน
0: สมัยก่อนค่าน้ำเดือนเท่าไหร่พี
7: ่โอ้ยไม่ถึง2บาท
0: 2บาท
2: กรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่โตเร็วมากๆสาธารณูปโภคอย่างการประปาก็พยายามขยายตัวตามในปัจจุบันนอกจากคลองประปาฝั่งตะวันออกแล้วก็ยังมีคลองประปาอีกเส้นหนึ่งที่มาจากเขื่อนแม่กลองทางฝั่งตะวันตกและมีโรงงานถึง4แห่งช่วยกันผลิตน้ำสะอาดวันละกว่า6ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
0: การที่เราทุกคนมีน้ำสะอาดใช้ในวันนี้นะครับเป็นเพราะการมองการไกลมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วแต่วันนี้เองเราทุกคนอาจจะต้องมองไปข้างหน้าอีกครั้งเพื่อรับมือกับปัญหาคุณภาพน้ำที่จะกระทบกับชีวิตของเราและลูกหลานของเราอย่างแน่นอนครับ
1: ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่เราก็ยังต้องสงสัยอยู่นะเพราะแม่น้ำเจ้าพระยากว่าจะไปถึงเราอะไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างโรงงานอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะหรือแม้แต่การที่แบบน้ำมันเริ่มกร่อยบางปีที่น้ำที่มันไม่พอที่จะดันเข้ามาพอน้ำกร่อยขึ้นไปเนี่ยมัน มันทำให้ระบบประปาเนี่ยบางปีถึงกับขั้นที่บอกว่าให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยให้ระมัดระวังให้ซื้อน้ำรับประทาน
6: ถ้าเกิดว่าแหล่งน้ำของเรานะครับมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆคุณภาพน้ำที่เราผลิตได้เนี่ยก็ยิ่งแย่ลงไปเราก็ต้องมีการใส่สารเคมีที่มากขึ้นนะครับการทรีที่มากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้น
1: มันเป็นอะไรที่เป็นภาวะซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมั่นคงต่อชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองหรือเปล่าตรงนี้เราก็เป็นเรื่องของคนในยุคปัจจุบันและยุคในอนาคตที่จะต้อง

ิดแล้วก็ระแวดระวังสิ่งเหล่านี้ปี54ใช่ไหมคะที่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่เราเห็นน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำมันล้อมรอบบ้านเราแต่เรากินน้ำไม่ได้ขาดแคลนน้ำแบบมันอยู่ในภาวะที่เราแย่งน้ำกันในห้างอะที่แบบแย่งกันกระจายเลยก็เป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เราต้องตระหนักแล้วว่าไอ้น้ำสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่ากรุงเทพเป็นมหานครนะคะมันต้องมีระบบประปาเนี่ยรองรับเพราะน้ำเป็นเรื่องสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตอยู่

พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช 2330 โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคต

กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมณีเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกฏสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไทยสวรรค์ปราสาท
เหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราช

วังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วิหารพระมงคลบพิตรตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชรเป็นที่ประดิษฐานพระมงคลบพิตรพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในกรุงศรีอยุธยาพระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยอิฐบุทองสำริดขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตรสูง 12.45 เมตรลักษณะพระพุทธรูปมีพระพักเป็นวงรูปไข่อิทธิพลศิลปะสุโขทัยเดิมองค์พระประดิษฐานอยู่กลางแจ้งตั้งห่างจากวิหารปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกประมาณ200เมตรในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดให้ชะลอองค์พระมายังปัจจุบันและก่อสร้างมณฑปครอบองค์พระไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือยอดมณฑปถูกฟ้าผ่าพังทลายลงมาต้องพระศอของพระพุทธรูปทำให้พระเศียรหักตกลงมาจึงได้มีการบูรณะองค์พระและต่อมาได้บูรณะปรับปรุงอาคารจากทรงมณฑปมาเป็นวิหารภายหลังการเสียกรุงครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310พระวิหารและองค์พระได้ถูกทิ้งร้างและพังทลายลงตามกาลเวลาในปีพุทธศักราช2498พนท่านอูนุนายกรัฐมนตรีพม่าได้มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารและพระมงคลบพิตรต่อมาในปีพุทธศักราช2499สมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ทำการบูรณะวิหารและพระมงคลบพิตรขึ้นใหม่ดังปรากฏในปัจจุบัน
1: ที่เบืองกาญ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
3: สถานที่แห่งนี้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่บ้านเชียงยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักผู้คนทํามาหากินโดยยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่ในราวพุทธศักราช2525ถึง2530ผู้ชายหลายคนได้ไปทำงานขายแรงงานในต่างประเทศหาเงินมาปลูกบ้านใหม่หลายหลังแต่เงินทองที่หามาได้ก็ร่อยหรอลงไปในที่สุดแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออาชีพเกษตรกรเพราะยังสามารถทำนารอบหมู่บ้านเชียงได้ในทุกปีในที่นาที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับคนโบราณบ้านเชียงทำไว้เมื่อ 5,600 ปีมาแล้วพื้นนาเหล่านั้นนับเป็นมรดกตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นภายหลังจากที่ชาวบ้านเชียงในปัจจุบันหันมาช่วยทางราชการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงด้วยการบริจาคโบราณวัตถุไว้ให้จัดแสดงแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเชียงไม่ขาดสายอาชีพในการให้บริการจึงเกิดขึ้นทั้งร้านอาหารที่พักและการผลิตสินค้าของที่ระลึกจำหน่ายคำอ้อปั้นปูลูเขียนบ้านเชียงขายเป็นคำกล่าวถึงเส้นทางการทำของที่ระลึกอันเลื่องชื่อของบ้านเชียงอันได้แก่ภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่ทำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหมาะแก่การใช้งานในลักษณะแตกต่างกันนั้นกล่าวได้ว่าคนโบราณที่บ้านเชียงได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนให้ตกทอดมาถึงชุมชนชาวบ้านเชียงปัจจุบันแม้ว่ากลุ่มคนทั้งสองยุคที่กล่าวนี้จะยังไม่อาจพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นญาติพี่น้องกันหรือไม่ก็ตามในปีพุทธศักราช2535บ้านเชียงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

0: ความทรงจำและความประทับใจที่ชาวไทยทั้งมวลมีต่ออยุธยาราชธานีในอดีตอาจกล่าวได้ว่าเป็นดั่งอุดมคติของชาติไทยอยุธยาเป็นราชอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการเมืองการปกครองมีเรื่องราวที่ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารพงศาวดารไทยที่ยังใช้เป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติในปัจจุบันอยุธยาในฐานะแม่แบบของขนบประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมและแบบแผนการดำเนินชีวิตปรากฏหลักฐานในเอกสารกฎหมายเก่าตำราจารึกที่ยังคงรอดและใช้ศึกษาอ้างอิงมาถึงทุกวันนี้อยุธยาในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาและศิลปกรรมปรากฏหลักฐานวรรณคดีคัมภีร์ทางศาสนามีร่องรอยจางๆที่พระราชวังโบราณและวัดวาอารามน้อยใหญ่ได้รับการยกย่องเป็นต้นกำเนิดฝีมือช่างหลวงของแผ่นดินสำหรับคนไทยอยุธยาจึงไม่ใช่เป็นเพียงราชธานีเก่าหรือยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แต่อยุธยาหมายถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษเหตุและผลของความเป็นประเทศไทยบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาทบทวนและเรียนรู้เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยไทยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของง้าวจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยไทยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่าสี่ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียดคล้องช้างนอกจาก

0: การจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย
1: ไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious
4: ว้าว
3: Looks so อร่อยมากมาก
4: วีนี่อะไร
3: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
4: ่เลย
3: ชอบมากเลย
4: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัก
3: แกะสลัก
4: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
4: อ
3: ร่อย
4: อร่อย
3: 1 2 3
2: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนั้นเป็นปลาอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
3: Yeah?
9: Nice. Yeah. Very good.
3: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll, right, eating, right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
1: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่ครัวมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในนามนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันสิเอาได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งสิเป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดนี้ก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไห้ในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับกับบ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดําน้ํามีปั๊มล่มมียังตอนนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จังนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอนุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรเลือกสุดนี่บ่เกิน40หาเมตรครับคือเสียงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเข้าบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กั้นเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่อก็มันคือว่าล่ะไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําลึกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: ปีนกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่จะทานนี่เขาน้ำหลวงน้ำร้านรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บอกน้ำผมเนาะผมก็หมดรอมาได้ถึงคนละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวผมตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Pues eleva.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฝั่งเขากับลงไปดำน้ำเมืองครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกจะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าเออตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นจังซี่นะครับ

ายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงทางยังเพิ่นก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิ่งระวังเตี๊ยขาขาบ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ระวังมาติดไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพ่อได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

ต้นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นคำเจรจาในหอสมุดแห่งชาติมีจำนวนรวมทั้งหมด27เล่มแบ่งเป็นต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำบันทึกด้วยเส้นดินสอขาว26เล่มและเป็นหนังสือสมุดไทยขาวบันทึกด้วยเส้นหมึกอีก1เล่มต้นฉบับคำเจรจาทั้ง27เล่มมีบันทึกหลักฐานว่าเป็นตอนต่างๆกันคือเป็นต้นฉบับตอนนาคบาทตอนถวายแหวนตอนนางลอยตอนศึกมังกรตันตอนศึกอินทรชิตตอนนางมณโฑหุงน้ำทิพย์ตอนถวายลิงอังอาสาออกรบตอนขาดเสียนขาดกรตอนหนุมานอาสาออกรบและตอนพระบุตรพระลบลาแม่ออกไปแผลงพระยารังสำหรับต้นฉบับที่เป็นตอนเดียวกันนั้นและเมื่อพิจารณาลักษณะรูปเล่มของต้นฉบับและลายมือที่บันทึกตลอดจนชื่อตอนในเล่มแล้วสันนิษฐานว่าเป็นหนังสือชุดเดียวกันในแต่ละตอนแม้จะมีไม่ครบจำนวนทุกเล่มก็ตามเช่นตอนนางมณโฑหุงน้ำทิพย์มีเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม6เท่านั้นซึ่งข้อมูลในต้นฉบับเล่ม6บันทึกไว้ว่ายังมีเล่ม6 7 8 9ต่อไปอีกแต่หอสมุดแห่งชาติไม่มีนอกจากนั้นชื่อตอนเดียวกันในแต่ละเล่มก็ยังมีการใช้แตกต่างกันออกไปโดยอาจใช้แบบชื่อเต็มๆตอนหรือใช้ชื่อย่อหรือใช้ชื่ออธิบายขยายความก็ได้เช่นตอนนางมณโฑหุงน้ำทิพย์เล่ม1และเล่ม3ใช้ชื่อเต็มส่วนเล่ม2และเล่ม6ใช้ชื่อตอนว่าน้ำทิพย์ส่วนตอนหนุมานอาสาออกรบมีใช้ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อคืออาสาออกรบและชื่อที่อธิบายขยายความคือทศกัณฐ์หนุมานยกกอง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรตั้งอยู่เลขที่120ถนนปิ่นดำริตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรสร้างเป็นอาคารประยุกต์ทรงไทย2ชั้นจัดเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในแหล่งอนุสรณ์สถานสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2510ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19มีนาคม2514โดยพระท่านนายสุกิจนิมมานเหมินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร มีหน้าที่อนุรักษ์สงวนรักษาและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุแบ่งเป็น2ชั้นชั้นล่างจัดแสดงเกี่ยวกับโบราณวัตถุศิลปะวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีความรุ่งเรืองสมัยสุโขทัยอยุธยาตลอดจนสมัยรัตนโกสินทร์ชั้นบนจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุเกี่ยวกับศาสนาเป็นประติมากรรมเนื่องในศาสนาพุทธและประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรเปิดให้ประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษานักบวชทุกศาสนาเข้าชมระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.โดยชาวไทยเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมคนละ20บาทชาวต่างประเทศ100บาทยกเว้นนักเรียนนักศึกษาและนักบวชทุกศาสนา

0: อยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่เนาะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องนาโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาว ว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้เจ้า
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่
1: สอง
0: กับสองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: ถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่ไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้า
0: ส
1: ปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหม

0: ะรายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดๆแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิงอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะ
1: เนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
0: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
2: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
2: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
2: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
2: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
2: ไก่อย่างอื่นน่ะมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆ หน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
2: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆๆๆๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิตช์เหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออก
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำคุณๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: แน่นะ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงทำไมแม่หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี้ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
4: อันนี้คลุกเกลือจีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
4: ต้องคลุกเหรอเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
4: เจ้า
0: ไปตากเลย
4: ตากเลย
0: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
4: เป็
0: นสายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
5: เอา
0: ต
5: ัวเนี่ยก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: เราจะเรียกว่าคั่วคั่วกับน้ำข้าวเนาะ
5: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยี
5: เจ้า
0: นของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
4: หนวดหนวดเลย
3: หนวดด้วยอย่างนี้เลยเนาะ
4: จ้ะ
0: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
3: สีต่างกันเลย
4: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
3: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโคลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
4: เจ้า
3: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
4: หอม
3: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
4: ผักชี
3: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะ
0: แอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะ
3: ปึ๊บ
4: ใส่อีก
3: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
4: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
3: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
4: เหรอเกลือมาอีกนิด
3: พอไหมจ๊ะ
4: เรียกน้องชิมดู
3: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
4: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
3: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเพิ่มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางสางถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
4: เจ้า
3: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้ว
0: แอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะ

0: ในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
1: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
2: ช้อนๆ
1: แม่บอกแล้วกันนะ
2: ช้อนช้อน
1: พอเลยจ้ะ
0: ในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
1: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
2: เจ้าน
1: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
3: น้ำพริกมะกอก
1: เอาน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศแกงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
3: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาสับให้ละเอียด
1: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลย
0: เครื่องปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
1: ได้อยู่เนาะโอเคใส่ถ้วยเลย
0: ตอนนี้ทั้งแอปไก่แล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่นวลค่ะ
1: ไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
3: ให้มันกรอบ
1: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
3: า
1: ะ
3: ต้องแรงต้องมัน
1: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
2: เจ้าน
1: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกนนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
2: นี่ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไม้นี่ขมเลย
2: จะขยี้ก่อนนี
1: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่า
0: ไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะ
1: ไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
3: พอน
1: ะโอเค
3: ทำงานลง
1: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ

0: ินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จำกระยิบมันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: น
0: ี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กัน
3: เข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอ่ะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอ่ะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่าไก่ยีนี่คืออร่อยมากที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพ่านนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพ่านนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจ้าได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: นะอร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหม
5: อมรินทร์ทีวี
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดจากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานไว้สองลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์7แถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์

ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป

0: ความทรงจำและความประทับใจที่ชาวไทยทั้งมวลมีต่ออยุธยาราชธานีในอดีตอาจกล่าวได้ว่าเป็นดั่งอุดมคติของชาติไทยอยุธยาเป็นราชอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการเมืองการปกครองมีเรื่องราวที่ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารพงศาวดารไทยที่ยังใช้เป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติในปัจจุบันอยุธยาในฐานะแม่แบบของขนบประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมและแบบแผนการดำเนินชีวิตปรากฏหลักฐานในเอกสารกฎหมายเก่าตำราจารึกที่ยังคงตกทอดและใช้ศึกษาอ้างอิงมาถึงทุกวันนี้อยุธยาในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาและศิลปกรรมปรากฏหลักฐานวรรณคดีคัมภีร์ทางศาสนามีร่องรอยจางๆที่พระราชวังโบสถ์และวัดวาอารามน้อยใหญ่ได้รับการยกย่องเป็นต้นกำเนิดฝีมือช่างหลวงของแผ่นดินสำหรับคนไทยอยุธยาจึงไม่ใช่เป็นเพียงราชธานีเก่าหรือยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แต่อยุธยาหมายถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษเหตุและผลของความเป็นประเทศไทยบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาทบทวนและเรียนรู้เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากจะพูดถึงสถานที่ที่เป็นตัวแทนแห่งความรักที่แฝงเรื่องราวเอาไว้มากมายมิ้นเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยพบเคยเห็นกันมาบ้างซึ่งส่วนมากก็จะเป็นสถานที่ในต่างประเทศแต่ถ้าพูดถึงในประเทศไทยของเราล่ะคะเรามีสถานที่ที่เป็นตัวแทนของความรักแบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยากพาคุณผู้ชมมาคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความรักตอนนี้เนี่ยมินยืนอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยค่ะและข้างหลังมินนี่ก็คือห้องสมุดนิวสันเฮแต่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรักยังไงแล้วจะเป็นตัวแทนความรักด้วยหรือเปล่าต้องเข้าไปหาคำตอบข้างในกับมิ้นค่ะ

0: ท่าที่มินเดินสำรวจมาคร่าวๆเนี่ยที่นี่นี่มีแต่หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะมีทั้งนวนิยายมีวรรณกรรมแล้วก็มีเรื่องราวที่อิงประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์อังกฤษทิเบตมีทุกที่เลยต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของนักอ่านเหมือนกันใครชอบอ่านหนังสือพวกวรรณกรรมเก่าๆมาที่นี่ได้เลยนี่มีหลายเล่มเลยนะคะเนี่ยที่อยากอ่านแต่ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันดีกว่าค่ะว่าห้องสมุดแห่งความรักที่นี่เนี่ยมีอะไรให้มินค้นอีกบ้างประวัติของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้จดทะเบียนขึ้นเป็นสมาคมห้องสมุดเมื่อวันที่25มกราคมพ.ศ. 2412โดยสมาชิกสมาคมสตรีหรือ The Ladies Bazaar Association ซึ่งประกอบไปด้วยสตรีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพขณะนั้นค่ะโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพในระยะแรกถูกเรียกว่าสมาคมห้องสมุดสตรีกรุงเทพและในพ.ศ. 2454จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นสมาคมห้องสมุดกรุงเทพแต่ในสมัยนั้นตัวห้องสมุดไม่ได้มีอาคารเป็นหลักเป็นแหล่งมีรูปร่างสวยงามแบบที่เห็นในปัจจุบันค่ะจะใช้สถานที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามบ้านของสมาชิกแต่ละคนที่จะสามารถอนุเคราะห์หรือถ้าจะให้นึกภาพก็เหมือนการมารวมตัวการอ่านหนังสือนั่นแหละค่ะที่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยนะคะรู้ไหมว่ามีอายุกว่า150ปีแล้วนะคะและนี่เลยในตู้นี้นี่เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงอายุของที่นี่ได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามีตั้งแต่หนังสือรุ่นแรกๆรุ่นร้อยกว่าปีที่ตั้งห้องสมุดแห่งนี้มาเลยนี่คุณผู้ชมดูสภาพหนังสือนี่บ่งบอกถึงความเก่าแล้วก็เรื่องราวได้เลยนะคะเนี่ยว่ามีอายุจริงๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าห้องสมุดที่ต้องบอกว่าอยู่กลางเมืองนะคะเนี่ยจะอยู่มาได้ถึงกว่า150ปีขนาดนี้ดูตรงนู้นดีกว่าคุณผู้ชมคะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องสมุดแห่งนี้เลยนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้เลยตรามหาวชิราวุธซึ่งก็เป็นตราประจำของรัชกาลที่6และนี่ค่ะตรงนี้เนี่ยมีพระบรมฉายาลักษณ์รวมถึงมีข้อความด้วยเขียนว่า A gift from King Rama VI ของขวัญจากรัชกาลที่6ค่ะทรงพระราชทานไว้ปี1925คิดเป็นพุทธศักราชก็2468ตั้งแต่ปี2468ดูเผินๆแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นโต๊ะธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นเลยว่านี่เป็นของพระราชทานจากกษัตริย์ซึ่งก็คือรัชกาลที่6นั่นเองแต่ที่สำคัญค่ะถ้าใครมาดูไฮไลท์ตรงนี้ขอบอกขอย้ำเลยนะว่านี่เป็นชุดสุดท้ายแล้วจริงๆคือตอนท่านทรงพระราชทานมาเนี่ยมีหลายชุดเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้วันนี้ปี2558เหลือแค่ชุดนี้ชุดเดียวเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ชื่นชมด้วยความระมัดระวังนะคะเอาล่ะพาชมไฮไลท์ไปแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนแล้วสักทีว่าทำไมห้องสมุดแห่งนี้ถึงได้เป็นห้องสมุดแห่งความรักตามมาเลยจากที่มินได้พาคุณผู้ชมเดินชมความสวยงามโดยรอบของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้ไปแล้วก็อดที่จะเล่าถึงผู้ที่ออกแบบอาคารแห่งนี้ไม่ได้ค่ะซึ่งผู้ที่ออกแบบอาคารที่สวยงามแห่งนี้ก็คือมาริโอตามันโยสถาปนิกเอกแห่งยุครัชกาลที่5ชาวอิตาเลียนผู้เดียวกันกับที่ออกแบบโบสถ์ซานตาครูซและพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเอกลักษณ์การออกแบบของตามันโยอย่างหนึ่งก็คือรูปทรงแบบนีโอคลาสสิกตามสไตล์ยุโรปที่มีลวดลายโค้งเว้าอ่อนช้อยสละสลวยและมีโดมที่โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวอาคารนั่นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะที่นี่เนี่ยที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วบริเวณตรงนี้เป็นทางเข้าเดิมของห้องสมุดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ไปแล้วเรียบร้อยสิ่งนึงที่อยากให้คุณผู้ชมดูเลยก็คือป้ายนี้เนี่ยแหละค่ะที่เป็นจารึกแล้วก็เป็นคำตอบว่าทำไมที่นี่ถึงได้เป็นอนุสรณ์สถานแทนความรักเพราะว่าดร.โทมัสเฮเวิร์ดเฮสนะคะสร้างห้องสมุดแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงให้แล้วก็เป็นอนุสรณ์สถานให้กับภรรยาสุดที่รักคือเจนนี่เนลสันเฮสค่ะห้องสมุดแห่งนี้เป็นสถานที่ตัวแทนของความรักยังไง
2: Jenny Nelson Hayes Library. This building was erected in 1921 by Dr. T. or Thomas Hayward Hayes as a memorial to his wife Jenny Nelson Hayes, who for 25 years, 1895 to 1920, was the inspiration and mainstay of the Bangkok Library Association organized in 1869.
1: ซึ่งเจนนี่เนี่ยถือว่ามีคุณอุปการเกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพเป็นอย่างมากเพราะว่าได้อุทิศตัวทำงานเกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพนานถึง25ปี
0: ัวอาคารของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้เป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่เจนนี่เนลสันเฮภรรยาผู้ล่วงลับของคุณหมอโทมัสฮาวาร์ดเฮที่อุทิศตนแด่งานอันเป็นที่รักของเธอคือการเป็นบรรณารักษ์ตลอดระยะเวลา25ปีจนวาระสุดท้ายของชีวิตอาคารแห่งนี้จึงกลายเป็นที่ตั้งของสมาคมห้องสมุดกรุงเทพตั้งแต่นั้นมาและได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นห้องสมุดเนลสันเฮเพื่อเป็นการระลึกถึงเจนนี่เนลสันเฮและความรักของเธอนั่นเองค่ะ
1: พอดร.โทมัสรู้ว่าภรรยารักอะไรชอบอะไรสิ่งที่เขาทำได้เพื่อระลึกถึงภรรยาที่จากไปคือการสร้างสิ่งที่เธอรักซึ่งคือห้องสมุดแห่งนี้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ระลึกถึงแล้วรวมถึงให้คนอื่นๆเนี่ยได้รู้ถึงความรักที่เขามีให้กับภรรยาด้วยโอ้ยโรแมนติกมากๆปกติได้ยินแต่ความรู้คู่วิชาการคราวนี้ความรักก็มาคู่วิชาการเหมือนกันค่ะนี่แค่สถานที่แรกนะคะที่เป็นอนุสรณ์สถานแทนความรักมิ้นไม่พามาแค่ที่เดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นไปดูที่ที่2กันต่อเลยค่ะ
0: น้ำตกพลิ้วหรืออุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเพียงแค่14กิโลเมตรบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้มินก็มาอยู่ที่น้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแล้วคุณผู้ชมดูข้างหลังนี้สิน้ำตกสวยมากเลยอะเห็นแล้วอยากจะหยุดความสงบเอาไว้ตรงนี้แล้วก็กระโดดลงน้ำไปเลยแต่ไม่ได้ค่ะภารกิจยังมีหน้าที่ยังต้องทำต้องคลายสิ่งของให้คุณผู้ชมแล้วก็ตัวเองให้เสร็จก่อนมองไปนี่ก็ตรงนี้ก็ป่าข้างหลังก็น้ำตกยังไม่เห็นเลยว่าอนุสรณ์สถานแห่งความรักมันอยู่ตรงไหนสงสัยต้องไปหาคนมาช่วยพาไปดูแล้วล่ะค่ะว่าอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักของที่นี่อยู่ตรงไหนกันตามไปกัน

0: ชัยคะนี่หรือเปล่าคะที่เป็นอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรัก
1: อันนี้ยังไม่ใช่นะครับ อันนี้ก็คือเป็นอลังกรเจดีย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเคยเสด็จมาประพาสที่เมืองจันทบุรีพร้อมกับพระนางเจ้าสุนันทาก็คือพระนางเรือร่มคือครั้งนั้นพระองค์เคยเสด็จมาประพาสพร้อมกันเมื่อปี2416นะครับทรงมีพระราชดำรัสให้สร้างอลังกรเจดีย์ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงว่าพระองค์เคยเสด็จมาประพาสพร้อมกันจริงๆแล้วก็คือเสด็จพ่อร .5 ของเรานะฮะคือเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีทั้งด้วยกันนะครับใน7ครั้งคือ3ครั้งที่พระองค์ได้มีโอกาสได้แวะมาเที่ยวชมน้ำตกทิวทีนี้ว่าที่พระองค์สร้างก็คือให้รับรู้ว่าคือ1พระองค์คือเคยเสด็จมาพร้อมกันนะครับพระองค์ทรงโปรดปรานกับน้ำตกทิวมากนะครับเพื่อความสวยงามตามธรรมชาติของที่ทิวแห่งนี้ครับซึ่งมีชื่อเสียงระดับของจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วเมื่อก่อนหน้านั้นก็คืออุทยานยังไม่ได้สร้างนะครับก็ยังเป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับพระองค์เสด็จพาดทรงม้ามาทรงเห็นความสวยงามมากนะครับตามธรรมชาติพระองค์ก็เลยทรงให้ข้าหลวงในยุคนั้นนะครับสร้างขึ้นมานะครับเมื่อปีพ.ศ.2419นะครับ
0: พี่ธนชัยคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอนุสรณ์สถานแห่งความรักนี่อยู่ตรงไหนคะ
1: ก็อยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวจะนำลงไปนะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยประมาณ50เมตรท่านเอง
0: โอ้คุณผู้ชมไปกัน
1: ครับขอเชิญครับ
0: นี่ค่ะ

0: ครับนี่ก็คือพีระมิดนะครับพีระมิดพนางระล่มนะครับหรือพนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับซึ่งภายในก็บรรจุพระอังคารหรือพระอัฐิส่วนหนึ่งของพระองค์ไว้นะครับตามประวัติก็คือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับทรงเป็นพระมเหสีนะครับองค์แรกของเสด็จพ่อร.5นะครับ
1: พระมเหสีองค์แรก
0: ใช่ครับพระองค์เคยเสด็จประพาสมาที่น้ำตกพิ้วพร้อมกันตามที่พูดไว้ใช่ใช่ครับเมื่อปี2416นะครับประวัติศาสตร์ก็คือเสด็จพ่อร.5ของเราเนี่ยคือท่านเสด็จไปประพาสทางประเทศยุโรปแล้วก็ทางอียิปต์ในยุคนั้นนะครับซึ่งพระองค์คงจะเล็งถึงเห็นถึงความคงทนถาวรนะครับเพราะว่าพีระมิดนั้นในประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นทะเลทรายนะครับมันก็นะครับคงทนถาวรเช่นใดนะฮะเมื่อมาอยู่ทางนี้กลางป่าเขาซึ่งไม่มีใครมาดูแลมากมายในยุคนั้นนะครับก็เป็นป่าธรรมชาติถ้าได้ตั้งอยู่ตรงนี้สร้างอยู่ตรงนี้ก็คงทนถาวรเช่นนั้นนะครับ
1: ก็เลือกรูปทรงพีระมิดเพื่อที่จะให้อนุสรณ์สถานแห่งความรักนี้คงทนแล้วก็อยู่ตลอดไปด้านหน้านี่มีป้ายเขียนไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเขียนว่าพีระมิดพระนางเรือล่มที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากเสด็จที่วงคตแล้วที่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือพระประเทียบล่มสร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นพระสวามีจอสอจุลศักราชนะคะ1243หรือว่าพศพุทธศักราช2424
2: นอกจากที่อนุสรณ์สถานที่น้ำตกพลิ้วแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ไว้อีก2ที่ด้วยกันที่แรกก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งอยู่ภายในสวนสรานรมด้านข้างพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของพระราชวังสรานรมพระราชวังที่รัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับตัวอนุสาวรีย์นั้นสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2426ณบริเวณที่สมเด็จพระนางเจ้าเคยทรงพระสำราญเมื่อครั้งยังทรงมีพระชนชีพอยู่ตัวอนุสาวรีย์ทำด้วยหินอ่อนสีขาวมียอดเป็นปรางเป็นที่บรรจุพระอัฐและมีคำจารึกแสดงความทุกโทมนัสของพระองค์บนแผ่นหินอ่อนไว้ว่าระลึกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากนาพรเพชรรัตน์โสภางทัศนียลักษณ์อัคควรราชกุมารีอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยพระราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ในจุลศักราช1242

0: ็คือภายในพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยหลังจากที่รัชกาลที่5ได้มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้าและพระราชธิดาแล้วก็ได้ทรงโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์หินอ่อนขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยความอาลัยรักพร้อมทั้งจารึกคำไว้อาลัยที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นด้วยพระองค์เองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่อนุสาวรีย์นั้นด้วยโดยมีข้อความดังนี้ที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีอัคคมเหสีอันเสด็จที่วงคตแล้วซึ่งเธอเคยมาอยู่ในสวนนี้โดยความสุขสบายและเป็นที่เบิกบานใจพร้อมด้วยผู้ซึ่งเป็นที่รักและที่สนิทอย่างยิ่งของเธออนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นสามีอันได้รับความเศร้าโศกเพราะความทุกข์อันแรงกล้าในเวลานั้นแทบจะถึงแก่ชีวิตถึงกระนั้นก็ยังมิได้หักหายจุลศักราช1243
1: เป็นไงคะคุณผู้ชมอนุสรณ์สถานความรักของบ้านเรานี่ต้องบอกว่าโรแมนติกแล้วก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความรักไม่ได้แพ้กับชาติไหนๆในโลกเลยมีการคำนึงถึงเรื่องความคงอยู่ความคงทนแล้วก็ได้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักความทรงจำแล้วก็ความสุขที่รัชกาลที่5ได้เคยเสด็จประพาสมาที่นี่พร้อมกับอัครมเหสีองค์แรกของพระองค์ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ทั้งสวยงามอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เต็มไปด้วยความรักจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ธนชัยมากๆนะคะไปมาแล้วตั้ง2ที่นะคะถึงอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีทั้งความหมายความทรงจำแล้วก็ความสุขช่วงหน้าไปคลายสงวนเรื่องอนุสรณ์สถานความรักกับอาจารย์เผ่าทองกันต่อดีกว่าค่ะ
2: หม่อมราชวงศ์
3: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องเรือนหอบางยี่ขันอนุสรณ์แห่งความรักในสมัยรัชกาลที่5หลวงชลภูมิพาณิชย์เข้ารับราชการวันหนึ่งหลวงชลภูมิพาณิชย์ได้บังเอิญไปพบกับนางสาวส่วนทำให้เกิดมีใจรักตั้งแต่แรกพบแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปสนทนาทำความรู้จักเมื่อถึงเวลาพักหลวงชลภูมิพาณิชย์เป็นอันต้องไปดักรอดูนางสาวส่วนจนวันหนึ่งเรื่องความรักก็ได้ทราบไปถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทรัชกาลที่5พระองค์จึงปรึกษากับสมเด็จพระบรมราชินีนาถว่าให้ทั้งคู่ได้ลองทำความรู้จักและได้คบหากันในเวลาต่อมาด้วยความรักนี้หลวงชลภูมิพาณิชย์จึงสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อสร้างเรือนหอริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้แก่หญิงผู้เป็นที่รักซึ่งต่อมาเรียกว่าบ้านบางยี่ขันโดยมีโจทย์ในการออกแบบคือความรัก

0: ือบรรยากาศดูดีดีเนาะ
1: ดีก็แหมมาจนถึงอยุธยา มาจนถึงโอ้โหศาลาไทยสวยงามเนี่ยมาเที่ยวเล่นกันเนี่ยกระเริกไม่ชอบเหรอ
0: ชอบมากค่ะชอบมากทีนี้เรื่องที่จะคุยกับอาจารย์วันนี้ก็คือว่าหนูเนี่ยได้อนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักมามีทั้งห้องสมุดเนลสันเฮแล้วก็
1: แอบทราบมาแล้วเนี่ยไปเนลสันเฮแล้วไปไหนอีก
0: ไปน้ำตกพริ้ว
1: น้ำตกพริ้วมันไส้ที่สุด ไม่ชวนกันเลย
0: นี่ไงก็ชวนอาจารย์มาที่นี่ไงเพราะว่าที่นี่เนี่ยสวยงามแล้วก็ดูดีมีสกุลรสชาติเหมาะกับอาจารย์ที่สุดเลย
1: โป้ง
0: อ้าวดีกันนะ
1: โอเคโอเค
0: น่ารักที่สุดทีนี้หนูก็เลยไปรู้มาถึงเรื่องอนุสรณ์สถานแห่งความรักว่าเขามีเรื่องราวมีเรื่องเล่ายังไงบ้างแต่ว่าอยากรู้เพิ่มเติมค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าแล้วในอดีตในสมัยก่อนเนี่ยยังมีพวกอนุสรณ์สถานที่เรียกว่าเป็นตัวแทนความรักแบบนี้อีกบ้างไหมคะ
1: อนุสรณ์สถานตัวแทนของความรักกันเหรอแหมจะพูดว่าถ้าเป็นอนุสรณ์สถานของหนูนี่ก็จะต้องหมายถึงว่าเป็นสถาปัตยกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาคารสถานที่ก็มีนะจริงๆมันไม่ได้มีแค่สถาปัตยกรรมหรืออาคารสถานที่นะมันจะมีไปถึงข้าวของเครื่องใช้หรือเครื่องประดับด้วยซ้ำเอาเรื่องอาคารสถานที่ก่อนนะก็จะมีเช่นนะพระตำหนักสิริยาลัย
0: โอ้มาเป็นตำหนักเลยเหรอคะ
1: อยุธยานี่แหละเป็นตัวแทนของความรักเพราะว่าพระตำหนักนี้เนี่ยนะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับวัดชัยวัฒนารามนะเป็นพระตำหนักที่

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อที่ดินด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นของขวัญในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครบ60พรรษา
1: อ๋อเป็นของขวัญ
0: ของขวัญพระเจ้าอยู่หัวครบ60ของพระราชินีแล้วก็พระสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของเราเนี่ยนะก็ได้ทรงพระกรุณาขอพระราชทานสร้างบ้านสร้างพระตำหนักนี่แหละที่ประทับถวายเป็นของขวัญบนที่ดินแปลงนี้เท่ากับพระเจ้าอยู่หัวซื้อที่พระราชทานสมเด็จพระบรมปลูกบ้านถวายน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: อันนี้เป็นความรักแบบในครอบครัวเลย
0: ความรักในครอบครัวจริงๆแล้วก็เป็นจะบอกว่าไงอ่ะนอกจากจะเป็นความรักในครอบครัวแล้วมันยังเป็นอะไรที่นะแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจพระสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านโปรดในเรื่องกับกิจการของพระศาสนาวัดวาอารามแล้วก็เสด็จพระชำเนินไปที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยอย่างสม่ำเสม
1: อ
0: ก็เลยซื้อปลูกพระตำหนักตรงข้ามวัดชัยวัฒนารามเลยจะได้ทอดพระเนตรตลอดอันนี้นี่คือเรื่องของสถาปัตยกรรมส่วนเรื่องของข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเยอะนะแต่ที่ประทับใจผมมากมากเลยนะก็คือเรื่องของกำไรทอง
1: กำไร
0: ไม่มีขาดทุนเข้าใจปะ
1: เป็นทองด้วยช่วงนี้ทองขึ้น
0: อันแน่นอน แน่นอนขายไปซะแล้ว
1: มีแต่คนพูดประโยคนี้ว่าเพิ่งขาย
0: เพิ่งขาย
1: กลับมากำไรก่อน
0: กำไรทองเนี่ยนะเป็นกำไรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะโปรดเกล้าให้ทำขึ้นนะแล้วก็พระราชทานนะครับให้กับเจ้าจอมสดับเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับอยู่ในสกุลลดาวัน
1: ที่เป็นคนคิดคนน้ำพริกลงเรือ
0: ใช่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านอยู่กับสมเด็จพระวิมาดาเธอนี่แหละแล้วก็เป็นเจ้าจอมรุ่นสุดท้ายหรือคนสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เลยก็ว่าได้เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านก็เกิดขึ้นในราวประมาณพ.ศ.2433นะหม่อมราชวงศ์สดับก็ถวายตัวตอนอายุ16นะ
1: 16
0: ตอนนั้นก็ตรงกับประมาณปีพุทธศักราช2449นะกล่าวกันว่ารัชกาลที่5เนี่ยโปรดปรานมากเหลือเกินนะฮะโปรดปรานมากเหลือเกินคือหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยเป็นคนมีไหวพริบเข้าอกเข้าใจแม้ว่าอายุจะต่างกันแบบพ่อลูกเลยนะฮะแต่กันนั้นก็ตามเนี่ยก็รู้จักที่จะพูดจะคุยจะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่พอพระราชหฤทัยมากอย่าลืมนะรัชกาลที่5เนี่ยมีพระมเหสีเทวีมีเจ้าจอมมารดาสิริรวมแล้วเนี่ย30กว่าพระองค์และคนก็คือเจ้าพระมเหสีเทวีเป็นพระองค
1: ์
0: เจ้าจอมเจ้าจอมมารดาเนี่ยเป็นคนเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ย่อมที่จะเป็นที่ถูกคอมเมนต์ถูกอิจฉาริษยาจากหลายต่อหลายบุคคลเรามีประวัติศาสตร์ตอนนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าก็คือเล่าต่อกันมาภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า oral history ก็คือประวัติศาสตร์บอกเล่าปากต่อปากใช่เยอะเลยบอกว่าหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยโดนคอมเมนต์โดนนิติชิงนินทาโดนกลั่นแกล้งสารพัดนะเพราะว่าท่านก็ถือว่าเป็นเด็กสาวอ่ะโหเด็กอายุ16 17
1: เหมือนแบบเด็กด้วยแล้วก็เป็นที่โปรดปรานก
0: ็
1: เลยเหมือนกับมีการอิจฉากัน
0: ความอิจฉาริษยาของคนในราชสำนักเนี่ยมันถึงปี๊ดแตกกันตอนที่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยอยู่ได้ปีเดียวเนี่ยนะตั้งเป็นพระสนมเอกเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่2449เนี่ยก็จะมีงานเฉลิมพระที่นั่งอยู่พระโอ๊ ที่หนึ่งในงานนั้นพระจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็ขึ้นเฝ้าด้วยนะฮะรัชกาลที่5ก็กวักมือเรียกมาแล้วจากนั้นก็ได้พระราชทานกำไรทองคำ
1: ต่อหน้าทุกคนเหรอคะ
0: มันก็คงได้เห็นกันทั่วหน้าละมันก็ต้องเห็นกันนะพระมหากษัตริย์เนี่ยนะจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำลับๆล่อๆกำไรทองคำเนี่ยนะทำเป็นรูปตะปู2ดอกนะเดี๋ยวเอารูปให้ดูตะปู2ดอกหัวตะปูเนี่ยมันจะเกี่ยวไขว้กันบรรจบกันนะห
1: ั
0: วตะปูเนี่ยมาบรรจบกัน
1: มานี่
0: น้ำหนักทองเนี่ย4บาทแล้วไม่ใช่ทองที่ไหนนะทองมาจากบางสะพานคือทองบางสะพานเนี่ยนะเป็นบ่อแร่ทองที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทองที่บางสะพานเนี่ยนะมันเป็นทองคำที่ถือว่าเป็นทองเนื้อก้าวอ่ะม
1: ัน
0: เป็นทองเนื้อบริสุทธิ์ที่สุดเลยมันเป็นบ่อที่เป็นมงคลคนโบราณเนี่ยนะถ้าเผื่อเขาให้ของขวัญกันเนี่ยเขาให้ทองบางสะพานเนี่ยนะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดเลยนะผมเองเนี่ย ได้รับมรดกตกทอดก็เป็นทองบางสะพานแต่เป็นทองแบบธรรมชาติเลยที่มันเป็นเหมือนป๊อปคอร์นเลย
1: คือมันหงิกหงิกงอไม่ได้แบบว่าตีมาย
0: ังไม่ได
1: ้
0: ยังเลยน่ะเป็นหงิกหงิกงอง
1: สวยไหมอาจารย์
0: สวยสิเนื้อมันเป็นทองทองอัมพาย
1: อยากเห็นเนาะ
0: ก็เห็นเนี่ยเห็นเผ่าทองไงล่ะ
1: ผ่องอัมพาย
0: ไหมจ๊ะก็หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะรับพระราชทานกำไลรัชกาลที่5เนี่ยนะใส่ให้พระราชทานสวมให
1: ้ด้วย
0: แล้วยังบีบนี่บีบกำไลด้วยพระหัตถ์ปกติกำไลเนี่ยมันต้องใช้เครื่องบีบ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เออบีบกดให้แนบด้วยพระหัตถ์เลยนะคือออกแรงกดด้วยพระหัตถ์วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะโปรดสมมาโปรดเกล้าให้กรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจนี้เสด็จชวดผมเองกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจท่านเป็นช่างทองหลวงด้วยก็เสด็จชวดนี่แหละนำช่างฝรั่งชื่อมิสเตอร์แกเลตมิสเตอร์แกเลตเนี่ยมาเอาเครื่องมือมาบีบกับอีกครั้งหนึ่
1: ง
0: แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยรัชกาลที่5พระราชทานบีบด้วยพระหัตถ์เองแต่ไม่มีอะไรเด็ดขาดเท่ากับที่กำไลนั้นท้องกำไลข้างใน
1: ข้างในด้าน
0: ในข้างในท้องกำไลมีจารึกเป็นกลอนพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5โอ้โหมิ้นมหัศจรรย์กำไลมาศชาตินพพระคุณแท้ไม่ปรวนแปรเป็นอื่นยั่งยืนสีเหมือนใจตรงคงคำร่ำพาทีจะร้ายดีขอให้เป็นเสียงทายนี่ตะปูทองสองดอกตอกสลักแทนความรักรัดไว้อย่าให้หายแม้นรักร่วมสวมใส่ไว้ข้างกายเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย
1: โรแมนติกเนาะ
0: อยากร้องไห้ด้วยความโรแมนติก
1: ตาจะไหลคือหู
0: เราไม่ได้รับ
1: หนูอยากวิ่งไปอิจฉาที่ดาวอังคารเลยตอนเนี้ย
0: เมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ยมั้ยมิ้นเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย
1: ชีวิตนี้มีไหมโอกาสเนี้ยมีไหม
0: หม่อมราชวงศ์สดับนะปราบปลื้มกับกำไรชิ้นนี้มากเหลือเกินนะใส่เอาไว้พอ2450เนี่ยเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยนะปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยท่านถูกขัดแข้งขัดขาจนกระทั่งไม่ได้ตามเสด็จ
1: ไม
0: ่ได้ไปเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็เสียใจไปครั้งหนึ่งแล้วเวลาที่เสด็จไปเนี่ยก็มีพระราชหัตถเลขาตอบกลับถึงหม่อมราชวงศ์สดับก็มีพระราชหัตถเลขามาทุกสัปดาห์หม่อมราชวงศ์สดับนี่จะดีใจแบบว่าปราบปลื้มมากที่สุดนะเสร็จแล้วก็ผ่านไปจนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับก็ซื้อข้าวของมาพระราชทานเครื่องพงเครื่องเพชรนี่เป็นชุดหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยในช่วงเวลาถวายงานรับใช้แค่4ปีเสด็จสวรรคต2453 4ปีนี่ได้เครื่องเพชรเป็นถาด
1: โ
0: อ้ระหว่างนั้นเนี่ยนะก็มีคนพูดจาเสียดสีส่อเสียดอยู่ตลอดเวลาเลยนะทันทีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเนี่ยหม่อมราชวงศ์สดับลดาวันต้องพูดคำว่าตกกระป๋องล่องจุ้นไปทันทีเจ้านายต่างๆพระมเหสีเทวีคนอื่นๆทั้งหลายก็เก็ตออกไปประวัติของหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็ได้ถวายเครื่องเพชรที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคืนให้กับสมเด็จพระพันปีแต่ในประวัติศาสตร์บอกเล่าก็กล่าวกันว่าสมเด็จพระพันปีเนี่ยก็รับสั่งบอกว่าเครื่องเพชรเหล่านี้เนี่ยนะฮะถ้าอยู่กับหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็จะเป็นอันตรายเพราะว่ายังสาวก็อายุแค่21เท่านั้นแล้วก็มีข้าราชสำนักของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นผู้ชายมาพูดคุยอาจจะทำให้ลุกลามกลายไปเป็นเนื้อคู่ติดตาต้องใจแล้วก็เกิดรักใคร่แต่งงานกันไปก็จะเสื่อมพระเกียรติยศเพราะเคยเป็นถึงเจ้าจอมในรัชกาลที่5นะฮะก็ไม่ควรจะแต่งงานอีกพูดง่ายๆเลยนะคนที่ถวายตัวกับเจ้านายแล้วเนี่ยนะฮะไม่ควรจะไปเสกสมรสกับผู้ใดอีกเลยก็เรียกคืนเครื่องเพชรเครื่องเพชรที่เรียกคืนเนี่ยก็ผมได้พระพันปีโปรดให้ขายคืนกลับไปที่ร้านเดิมที่ประเทศอังกฤษได้เงินมาก้อนใหญ่นำให้หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: อันนี้ก็สำคัญมากส่วนกำไรเนี่ยนะไม่ได้เรียกคืนเพราะถือว่าพระราชทานขาดให้สวมกับข้อมือเองสวมข้อมือพระราชทานทรงบีบพระราชทานแล้วตัวกำไรเนี่ยมันบิดเป็นตะปูสองดอกเนี่ยมันบิดกันเป็นเกลียวไขว้ถ้าดูให้ดีก็เป็นเหมือนอักษร S ดูอีกทีก็เหมือนอักษร
1: C
0: S ก็คือสดับ C คือจุฬาลงกรณ์เก๋ไหม
1: ยอด
0: คิดได้เห็นไหมคิดได้ยัง

ไงเก่งจริงๆคนโบราณเนี่ยนะความโรแมนติกก็คิดได้หมดเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยหลังจากในงานที่5สวรรคตเมื่อ2453แล้วมีอายุยืนยาวมาอีก94ปี

0: หม่อมถวายกำไลนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคิดดูสิทุกวันนี้ก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิมานเมฆตอนนี้เก็บแล้วเพราะว่าของมีค่ามาก
1: มันคงล่อตาล่อใจเนาะอาจารย์ทองบริสุทธิ์
0: ก็มหัศจรรย์คิดดูสิถวายคืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะ
1: สุดยอดอะกำไรอันเล็กๆนี่ความรักแบบว่าอัดแน่นเต็มเปี่ยมมากประทับใจงั้นเดี๋ยวเรามาโรแมนติกกันบ้างดีไหมอาจารย์คุณผู้ชมคะงั้นตอนนี้ขอมิ้งกับอาจารย์โรแมนติกทานข้าวแช่กันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายสนวนกันต่อค่ะ

0: พอเรือพลิก
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องตำนานรักสะพานสารสินสะพานสารสินเป็นสะพานที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตโดยสะพานนี้มีตำนานอยู่ว่าฝ่ายหญิงชื่ออิ๋วเป็นครูส่วนฝ่ายชายชื่อโกไข่เป็นเพียงคนขับรถสองแถวและรับจ้างกรีดยางทั้งสองถูกกีดกันจากกันผู้เป็นพ่อพยายามจะคลุมถุงชนลูกสาวให้แต่งงานกับชายหนุ่มที่มีฐานะดีในที่สุดเมื่อความรักถึงทางตันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2516โกไข่ในหัวรถสองแถวและครูอิ๋วก็ได้ตัดสินใจเอาผ้าขาวม้าผูกมัดตัวทั้งสองติดกันแล้วกระโดดจากกลางสะพานลงสู่พื้นน้ำทิ้งเรื่องราวความรักที่เป็นอมตะและเป็นบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาและเข้าใจความหมายของคำว่ารักที่แท้จริง

0: จารย์ตบมือทำไม
1: ดีใจได้มานั่งริมน้ำไง
0: รู้ไหมทำไมหนูชวนอาจารย์มานั่งริมน้ำ
1: ก็จะมาสวีทอะไรกับฉันแก่แล้ว
0: ได
1: ้เดี๋ยวเขาก็เซ็นเซอร์หรอก
0: อ้าวเหรอแล้วไม่ได้เหรอ
1: ได้ไม่เป็นไรไป
0: หนูจะถามเรื่อง
1: พ่อกับลูก
0: พระนางเรือล่มที่หนูไปที
1: ่ในหนองทองจะไปไหน
0: ไม่ใช่อ่ะ
1: แล้วอะไรอ่ะ
0: หนูไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วมาแล้วก็ที่นั่นเนี่ยมีอนุสรณ์สถานของพระนางเรือล่ม
1: ไปน้ำตกพริ้วโอเค
0: ใช่หรือว่า
1: พระนางเรือล่มพระนามว่า
0: สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เป็นสมเด็จพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่5
1: โอเครีบพูดเลยจะได้ลืมได
0: ้ อยากรู้เรื่องของพระนางเรือล่มมากกว่านี้จ้ะเดี๋ยวหนูเลยพามาริมน้ำเผื่อเราจะล่มบ้าง
1: สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยนะเป็นพระราชธิดานะพระองค์โตจริงๆท่านก็มีพระเชษฐามีพี่ชายนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าท่านเป็นลูกสาวคนแรกของรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาเปี่ยมจริงๆแล้วเนี่ยท่านประสูติออกมาเนี่ยเจ้าจอมมันดาเปี่ยมเป็นสามัญชนเพราะฉะนั้นเมื่อแรกประสูติเนี่ยนะฮะก็จะมีฐานันดรศักดิ์เป็นแค่พระองค์เจ้าก็คือพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน
0: ์
1: นะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาแล้วก็พระองค์เจ้าสาวภาผ่องศรีชื่อเล่นแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็ก
0: อ๋อง่ายๆเลย
1: แล้วต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็โปรดสถาปนาน้องสาวต่างมารดาเนี่ย3คนเนี่ยเป็นน้องหมดจริงไหมแต่คนละแม
0: ่
1: รัชกาลที่5ประสูติจากสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสส่วนน้องสาวทั้ง3คนเนี่ยประสูติจากเจ้าจอมมารดาเปี่ยมเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยเจ้านายเนี่ยเจ้าพี่เจ้าน้องนี่จะต้องแต่งงานกันเองการแต่งงานกันเองในสมัยโบราณเนี่ยก็จะเรียกกันว่าสกะสังวาสก็คือการแต่งงานกันเองในหมู่พี่น้องเพื่อรักษาสายเลือดสีน้ำเงินอันบริสุทธิ์เข้มข้นให้ดำรงคงไว
0: ้
1: อันนี้ปกติมากเลยนะมิ้น
0: ทั่วโลกเลย
1: ทั่วโล
0: ก
1: ฝรั่งก็แต่งงานกันในทวีปเอเชียในภูมิภาคเอเชียพี่น้องต้องแต่งงานกันเองสกุลเดียวกันวงเดียวกันอาจจะแค่ต่างมารดานะฮะแต่ร่วมบิดาทั้งนั้นเพราะว่าสายเลือดสีน้ำเงินเนี่ยเราจะสืบทางสายบิดานะครับก็ไม่ใช่เรื่องผิดประหลาดมหัศจรรย์อะไรเลยคนปัจจุบันนี้จะลองวีดไว้กระตู้วูพี่น้องแต่งงานกันเองแต่ในสมัยโบราณเป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะก็ทั้ง3พระองค์เนี่ยเวลาจะเสด็จพระราชดำเนินไปไหนมาไหนก็โปรดเกล้าให้ตามเสด็จทั้ง3พระองค์

0: ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่พระราชวังบางปะอินจะเสด็จพระดำเนินไปรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จพระดำเนินก่อนนะฮะล่วงหน้าไปก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยพอถึงวันที่จะเสด็จพร้อมกันทั้ง3พระองค์เนี่ยก็จะมีข้าราชบริพารนางกำนันนางสนมอะไรต่างๆตามกันไปหมดปรากฏว่านะก็เสด็จพระดำเนินไปคนละลำเรือพระองค์ละลำ
1: เรือไป
0: เป็นเรือกลไฟสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีประสูติการแล้วถวายพระราชธิดาออกมาแล้วก็คือเจ้าฟ้าหญิงกันนาพรเพชรรัตน์และขณะนั้นน่ะทรงพระครรภ์อ่อนๆได้4เดือน5เดือน6เดือนนี่แหละนะครับก็จะมีเจ้าฟ้าชายที่มีพระประสูติการแล้วนะฮะจากสมเด็จพระพันวสาซึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตนะอันนั้นน่ะเป็นเจ้าฟ้าชายพระองค์แรกประสูติจากสมเด็จพระพันวสาก็คือแม่กลางนะส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยมีพระราชธิดาก็คือเจ้าฟ้ากันนพรเพชรรัตน
1: ์
0: ก็เสด็จกันไปต่างคนต่างนั่นแล่นเรือก็เรือแล่นกันไป3ลำเนี่ยนะแต่ว่าในจดหมายเหตุเนี่ยที่เขาบันทึกเหตุการณ์เนี่ยก็ปรากฏว่าคนขับเรือก็เกิดคึกคักเอาเรือแล่นเหมือนกันแล่นแข่งแซงกันเรือแล่นแข่งแซงกันไปแซงกันมาปรากฏว่าปกติพอแซงปั๊บมันก็จะเป็นคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มเรือมันก็ทอดเหนือคลื่นลงใต้คลื่นทอดเหนือคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มนี้ปรากฏว่าจังหวะนั้นคลื่นใหญ่มันซัดเข้ามาเรือของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ผ่านยอดคลื่นลำหนึ่งแล้วมามุดใต้คลื่นอีกลำหนึ่งก็เลยพลิกล่มลงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยในเรือกลไฟเนี่ยนะเขาจะมีห้องท้ายเรือเรียกว่าห้องเก๋ง
1: ห้องเก๋ง
0: ห้องเก๋งก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะภายในก็จะมีพระแท่นที่ประทับนะก็เป็นแท่นสำเร็จรูปต่ออยู่ในเรือนะฮะจะประทับบรรทมจะเกลือกลิ้งอะไรก็ได้หมดก็เล่ากันว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยประทับอยู่ในเก๋งท้ายเรือกับพระราชธิดาเจ้าฟ้าหญิงกนพรเพชรรัตน์นะพอเรือพลิกคว่ำลงปั๊บเนี่ยท่านก็พุ่งพระองค์ออก
1: ทางหน้าต่าง
0: ทางหน้าช่องหน้าต่างพุ่งพระองค์ออกขึ้นมาบนเหนือน้ำได้แล้วก็คงจะนึกเฉลียวใจว่าพระราชธิดายังติดอยู่คือต้องนึกถึงหัวใจแม่นะหัวใจของแม่เนี่ยลูกเป็นที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ทรงหายใจวุบแล้วก็ทรงดำกลับลงไปใหม่เรือเนี่ยมันยังล่มครั้งแรกมันยังอยู่ในสภาพเดิมก็พุ่งพระองค์เข้าไปได้มันมองอะไรไม่เห็นนะต้องนึกภาพก็คลำคลำเข้าไปจับพระราชธิดา
1: ดึงออกมา
0: จะดึงออกเรือหมุนอีกตลบใหญ่หมุนอีกตลบใหญ่ใต้น้ำนึกถึงสิท่านทรงหลงทิศคราวนี้ท่านก็คงต้องถีบพระองค์พุ่งเต็มที่เพื่อจะออกมาเพราะว่าอากาศก็คงจะน้อยจังหวะที่ถีบพระองค์พุ่งครั้งหลังเนี่ยก็คงพระเศียรคงกระแทกออกไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยนาพระกำนันใครๆต่อใครก็วีดวายกระตุ้งวูเพราะอยู่ในเรือกันหมดพวกนาพระกำนันก็อยู่นอกเรือส่วนเรืออีก2ลำที่ตามเสด็จไปด้วยก็มีมะพร้าวแห้งผูกติดเรือไปในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะฉีกปลายมะพร้าวนะฉีกปลายมะพร้าวฉีกจากขั้วไปหาปลายฉีกจากขั้วไปหาปลายนะให้มันเป็นเส้นเส้นนึงก็ประมาณนิ้วชี้เนี่ยน
1: ะ
0: แล้วก็เอา2ปลายเนี่ยผูกเข้าด้วยกันก็จะเป็นมะพร้าว2ลูกแล้วก็มีเชือกมีตัวเขาเนี่ยเปลือกของเขาเป็นตัวเหมือนเชือ
1: ก
0: ให้เป็นจังหวะห่างระยะห่างที่เราเนี่ยเอาอกวุบลงไปนะแล้วมะพร้าวก็จะอยู่2ข้างปีกเรา
1: ก็คือเป็นแบบว่า
0: เป็นทุ่นให้พยุงโบราณเนี่ยเขาจะผูกแบบเนี้ยห้อยไว้ข้างเรือเต็มไปหมดเลยก็คือโยนลงไปโยนลงไป
1: เหมือนโยนห่วงชูชีพแบบน
0: ั้
1: น
0: ให้คนคว้านะแต่จะมีผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยดำน้ำลงไปไม่มีนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกรงกลัวกับกฎมนเทียนบานหมดเลยกฎมนเทียนบานเนี่ยก็คือเจ้านายฝ่ายนายพระสนมกำนันทั้งหลายนาพระกำนันเนี่ยผู้ชายทั้งหลายเนี่ยจะไปแตะต้องตัวไม่ได
1: ้แม้กระทั่งเวลาคับขันเหรออาจารย
0: ์ในกฎมนเทียนบานเนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าเวลาคับขันเนี่ยแตะได้หรือไม่ได้แต่เขียนกว้างๆคลุมๆเอาไว้ว่าแตะพระองค์เนี่ยไม่ได้เลย ใครแตะต้องพระองค์ก็ถึงที่ตายก็คือต้องประต้องโทษประหารชีวิตทั้งนั้นกว่าที่จะมีคนสั่งเจ้านายที่จะสั่งให้ดำลงไปอุ้มเอาพระองค์กู้พระองค์ขึ้นมาได้เนี่ยนะเวลาก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วตอนที่กู้เอาพระองค์ขึ้นมาในบันทึกก็เขียนเอาไว้ว่าพระองค์นี่ยังอ่อนปวกเปียกยังอุ่นอยู่ก็มีคนส่งเรือเร็วขึ้นไปกราบบังคมทูลแจ้งให้รัชกาลที่5ทรงทราบรัชกาลที่5ตอนนั้นเนี่ยประทับอยู่ที่พระราชวังบางปะอินแล้วพอทรงทราบโอ้โหรัชกาลที่5เสียพระทัยมากเชิญพระศพเอาเรือไปรับอะแล้วจากนั้นเนี่ยนะเมื่อเจ้าฟ้าชนพระนางเจ้าชนทากุมารีรัตน์เนื้อสิ้นพระชนแล้วเนี่ยก็คงจะมีการชันสูตรพลิกศพอะไรต่างๆก็ว่ากันนะคือก็พบว่าพระราช
1: ทรงพระครรภ
0: ์ที่พระราชโอรสธิดาที่ทรงพระครรภ์อยู่นั้นนะเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5ก็ยิ่งเสียพระทัยใหญ่เชิญพระศพกลับกรุงเทพรัชกาลที่5โปรดให้ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโอ้โหเป็นกรณีพิเศษมากนะคนที่จะได้ขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะก็โปรดให้ออกหมายงานพระศพก็ใช้คำว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์แต่ทีนี้มันต้องมีหมายภาษาอังกฤษสำหรับให้ราชทูตเนี่ยได้ทราบด้วยตอนนั้นเนี่ยก็จะใช้ว่าอะไรล่ะก็มีการกราบบังคมทูลถามว่าจะให้ออกหมายภาษาอังกฤษว่าไงถึงได้ใช้ควีน
1: ใช้ควีนเลย
0: ควีนคำว่าควีนแปลว่าพระราชินีนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วนี่ฮะโปรดให้ใช้ควีนเนี่ยควีนคอนสอร์ตเลยก็เป็นพระอัครมเหสีนั่นแหละนะฮะใช้คำนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระชนพรรษานิดเดียว19 20 21ประมาณอย่างนั้นน่ะนะฮะรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะบอกว่าจัดให้มีการจัดประโคมพระศพนะโดยตลอดทุกครั้งที่มีเสียงประโคมดังขึ้นมาเนี่ยนะจากพระที่นั่งดุสิตเนี่ยนะจะทรงพระกันแสงคือไม่เสวยไม่อะไรเลยทรงพระกันแสงและทรงนุ่งขาวพระราชทานปกติพระมหากษัตริย์เนี่ยจะไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่าไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่าอันนี้ถือเป็นกรณีพิเศษยกเว้นอีกว่าทรงพระเมตตาพระราชทานเกียรติยศสูงสุดแล้วก็ถวายพระราชทานความอาลัยในปีที่สมเด็จเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เกิดอุบัติเหตุเรือล่มเนี่ยนะก็ทำให้เกิดพระนามจะเรียกว่าไงอ่ะพระนามลำลองนะเอ่ยกันว่าสมเด็จพระนางเรือล่ม
1: อ๋อคือเหมือนกับว่าก็เลยถูกเรียก
0: ถูกเรียกกันเป็นที่รู้จักเวลานี้ใครพูดว่าสมเด็จพระนางเรือล่มก็เข้าใจกันทันทีว่านี่คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะฮะในปีนั้นน่ะคือพ.ศ.2423นะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยพระชนพรรษาได้เพียง28พรรษานะต้องถือว่าท่านก็หนุ่มมากวัยรุ่นมากทรงพระเยาว์มากเลยเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยในปีนั้นต้องเป็นปีที่ถือว่าเป็นปีเคราะห์ปีโศกของพระองค์ท่านจริงๆนะ
1: เพราะว่า
0: ท่านสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของพระองค์ท่านเนี่ยนะไปติดกันในไล่ปีไล่เดือนกันนะในปีนั้น
1: น
0: ะถึง5พระองค์นะรัชกาลที่5โปรดให้ประมวลบทสวดมนต
1: ์ค่ะ
0: จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มพระราชทานนามว่าเรียกกันว่าหนังสือสวดมนต์ฉบับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เป็นการพิมพ์หนังสือพระราชทานในงานศพเป็นครั้งแรกของประเทศไทยอ๋อ
1: เหมือนธรรมเนียมที่เวลาเราไปงานศพแล้วเขาจะมีแ
0: จกหนังสือแบบนั้นใช่ก่อนหน้านั้นน่ะรัชกาลที่1 2 3 4ไม่เคยมีใครตีพิมพ์เลยก่อนหน้าออกเมนของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์2425เนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยมีเป็นครั้งแรกที่มีการตีพิมพ์หนังสือแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้านายต่างๆก็เป็นต้นแบบเจ้านายต่างๆที่มีงานออกงานศพงานเมนอะไรต่างๆก็เลยทำหนังสือแล้วก็เริ่มมีการไปเอาหนังสือจากหอพระสมุดนะหนังสือหายากต้นฉบับเป็นสมุดคอยต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานออกมาตีพิมพ
1: ์เป็นไงบ้างคุณผู้ชมเรื่องราวความรักเรื่องราวตัวแทนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์ว่าจะเป็นสถานที
0: ่
1: หรือว่าสิ่งของที่เป็นตัวแทนความรักของคนไทยในสมัยก่อนติดตราตรึงใจไหมคะมีประทับใจมากเลยอาจารย์เรื่องกำไลทองคือฟังแล้วแบบคือมันเป็นตัวแทนที่บ่งบอกถึงความรักได้โรแมนติกเอาง่ายๆคุณผู้ชมเชกสเปียร์ก็เชกสเปียร์เถอะเจอรัชกาลที่5ของเราเข้าไปก็ต้องมีการแบบว่าอึ้งกันบ้างล่ะ
0: รัชกาลที่5ชนะเลิศในเรื่องของความโรแมนติกเนี่ย
1: สุดยอดอยากให้ทุกคนรักคุณพ่อรัก

0: คุณแม่รักครอบครัวแล้วก็รักคนรอบข้างเพราะว่าความรักเนี่ยต้องบอกว่าความรักสำหรับมิ้นมิ้นรู้สึกว่าความรักเท่ากับความสุขนะอาจารย์เนาะไม่ว่าเราจะรักใครไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างมันให้ความสุขกับเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดือนแห่งความรักนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีความรักเหลือเฟือที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ขอทองมาก
1: ยินดีครับ
0: รู้สึกว่าถึงไม่มีคู่แต่ว่าได้ฟังเรื่องราวดีๆโรแมนติกแบบนี้แล้วก็อบอุ่นหัวใจอ่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาทำให้คุณผู้ชมหายชะงนหรือว่าทำให้คุณผู้ชมยิ้มออกมีความสุขได้ต้องรอติดตามนะคะสัปดาห์นี้ขอไปสวีทกับอาจารย์ขอทองก่อน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับผู้การและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ที่อยู่ภายในพระราชวังบวรสารมงคลปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีนามหมายถึงพระที่นั่งอันเป็นอนุสรณ์ของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สร้างและผู้ประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ตราบเท่าถึงวันสวรรคตของพระองค
5: ์พระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์เดิมชื่อพระที่นั่งวังจันทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับบวรราชาภิเษกและเสด็จประทับอย่างพระบวรราชวังได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งหลังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับตามพระราชนิยมลักษณะเป็นอาคารทรงตึก2ชั้นแบบตะวันตกขนาดความยาว9ช่วงเสาและกว้าง5ช่วงเสาวางตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกการก่อสร้างปรับให้เข้ากับคติและภูมิอากาศของไทยคือมีมุกบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านนอกมีเฉลียงยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพดานสูงผนังคอ2เป็นช่องลูกกรงโปร่งมีประตูหน้าต่างทรงสูงโดยรอบพระที่นั่งเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีสำหรับเมืองร้อนลวดลายตกแต่งเป็นแบบตะวันตกที่หน้าจั่วมีรูปพระปิ่นประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระราชมณฑีแห่งนี้ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนอย่างตะวันตกทั้งสิ้นชั้นบนใช้เป็นที่ประทับส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของพนักงานภายในมีบันไดสำหรับเจ้าพนักงานขึ้นลงถวายการรับใช้ชั้นบนที่ประทับแบ่งเป็นห้องใช้สอยต่างๆคือด้านใต้สุดเป็นห้องแต่งพระองค์และห้องสงฆ์ถัดมาเป็นห้องพระบรรทมห้องกลางเป็นห้องเสวยถัดไปทางทิศเหนือเป็นห้องรับแขกและห้องทรงพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่

ของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธไสยาสน์เป็นต้น

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เราว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

เช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นัดหมายไว้กับบังเสิร์ตซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกน้อยบังเสิร์ตจะพาสตางค์ไปค้นหาลูกบอลทะเล

ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ20นาทีเราก็จะมาถึงบริเวณดินทรายปนดินเลนซึ่งชาวบ้านจะเรียกบริเวณนี้ว่าโหนนะครับ

0: คุณผู้ชมจะทราบได้ไงครับว่าเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าไอ้ลูกบอลทะเลมันจะอยู่เนาะมาแม่บอกว่าให้เราดูตามันสองตาตาน้อยตาแรกตาต้องเอาแม่ลองเลยที
1: ่เอาแบบ
2: วะมานะ
1: แฟกกันแบบสดๆเลย
0: โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยฉีดน้ำด้วยเหรอนี่เดี๋ยวมาดูเราก็ไม่ต้องเอาน้ำไปไม่ต้องหนักใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: มันจะฉีดพุ่งเลยนะโอ้ลักษณะมันจะมีความแบบหนึบเหนียวแข็งๆนะในส่วนนี้บางบอกว่าเราสามารถเอาไปหมักเป็นฮอร์โมนพืชได้นะครับ
3: ลูกบอลทะเลนั้นเป็นปลิงทะเลชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลำตัวกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กหากกะประมาณจากสายตาขนาดใกล้เคียงกับลูกเบสบอลหรือลูกเทนนิสมักอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสามารถพบเจอได้บริเวณหาดทรายปนเลนพบการกระจายพันธุ์ในแถบจังหวัดกระบี่และสตูลในปัจจุบันชาวประมงนั้นได้จับหาลูกบอลทะเลเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศเช่นประเทศจีนและเวียดนามลูกบอลทะเลนั้นถือเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมีตลาดรับซื้อและที่สำคัญการจับหาลูกบอลทะเลนั้นไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเพียงแค่ออกเรือลงแรงแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะครับลูกบอลทะเลนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปลิงลูกบอลชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าลอเนาะกลมในภาษาอังกฤษเรียกว่าบอลซีคิวคัมเบอร์สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะทางกายภาพที่มีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กปลิงทะเลนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในแง่การย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนดินและจะปลดปล่อยธาตุอาหารสู่วงจรอาหารในธรรมชาติและช่วยปรับสภาพพื้นที่ท้องทะเลให้เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในระบบนิเวศร่วมกันบางเสิร์ชบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดแห่งท้องทะเลเลยล่ะครับ

0: คุณผู้ชมครับนอกจากว่ามะจะหาไอ้ลูกบอลทะเลได้แล้วนะครับมะยังเจอหอยอีกหลากหลายชนิดเลยเพราะว่าระบบนิเวศบริเวณผิวดินตรงนี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมได้ยินเสียงหอบสตางค์ไหมครับเดี๋ยวขอหายใจสักแป๊บนะครับเพราะว่าการที่เรามาเดินในดินเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแรงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราอย่างที่สั่งเป็นก็คือหอบเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาหาอยู่หากินกับสันดอนดินทรายที่ปนเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโหนนะครับมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปลุยต่อแล้วครับ
1: ลักษณะภายนอกจะมีขนเล็กๆอยู่รอบตัวเมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ผิวหนังด้านนอกจะมีความลื่นเมื่อบีบแล้วจะมีความแน่นลูกบอลทะเลนั้นจะกินอาหารประเภทแปลงต้อนและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นโปรโตซัวสาหร่ายทะเลและไดอะตอมโดยจะใช้หนวดพุ่มไม้จับอาหารอาศัยเมือกเหนียวซึ่งฉาบอยู่ตามผิวหนวดคอยดักอาหารที่ผ่านมากับน้ำและอาหารประเภทอินทรีย์ที่ตกอยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งมักจะปนอยู่กับโคลนและดินทรายที่ฝังตัวอยู่ลูกบอลทะเลหรือปลิงลูกบอลมีจุดเด่นที่แตกต่างจากปลิงทะเลชนิดอื่นคือมีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กซึ่งปลิงทะเลชนิดอื่นที่พบในประเทศไทยส่วนมากมีรูปร่างแบบทรงกระบอกเรียวยาวคุณค่าทางด้านโภชนาการของลูกบอลทะเลนั้นจะมีโปรตีนและแคลเซียมสูงมีปริมาณไขมันต่ำชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าลูกบอลทะเลนั้นเป็นยาชูกำลังและช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยล่ะครับ

0: แล้วใช้ด้ามช้อนควักเอาเครื่องในต่างๆออกให้เกลี้ยงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดประมาณ5น้ำก่อนจะลงพรมหั่นไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วล้างทำความสะอาดอีกรอบก่อนส่งมอบลงกระทะปล่อยให้ความร้อนสะท้อนให้ลูกบอลทะเลคายน้ำออกมาสังเกตได้ว่าเนื้อลูกบอลจะรัดตัวเต่งตึงขึ้นนะครับจากนั้นจึงนำมาใส่หม้อหุงข้าวเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยตุ๋นไปประมาณ20นาทีแล้วจึงตักขึ้นมาแช่น้ำไว้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงมาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากบังหมีนจ๊ะไก่และหวาตุ
1: ๊บังหมีนเนี่ยในอดีตเคยเป็นนักวิชาการของกรมการแพทย์แผนไทยปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของยาพื้นบ้านนะครับบังหมีนเดินทางมาจากเกาะลันตา100กว่ากิโลเพื่อมาปรุงเมนูโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านในการกินลูกบอลทะเลเป็นอย่างไร

0: เตรียมก่อเตาจุดไฟตามไปจึงปอกหอมแดงและกระเทียมก่อนจะโขลกเตรียมไว้แล้วจึงซอยหอมพร้อมเด็ดพวกพริกก่อนจะนำพาไปลวกน้ำร้อนนำพริกสดลงไปโขลกกับกระเทียมเตรียมซอยคาตามมาคือตะไคร้ตั้งกระทะไว้ก่อนจะละเลงน้ำมันตามลงไปพลันคืองาขาวพริกไทยดำและลูกผักชีคั่วไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมปอกเตรียมไว้คือหอมแขกก่อนจะทอดพริกแห้งแล้วจัดแจงเจียวหอมแดงจ้าไก่ช่วยปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วลงคมหั่นแยกชิ้นก่อนจะผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวล้างลูกบอลทะเล
1: ปริงทะเลนะครับพี่ป้าน้าอาที่นี่จะเรียกว่าลอเนาะนะครับแต่มันจะมี2ชนิดก็คือเป็นแบบยาวแล้วก็เป็นแบบกลมอันนี้คือลอเนาะกลม
0: ตอนนี้หอมเจียวก็สุกแล้วครับตามไปจึงแช่มะขามเปียก
1: เมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้และนี่คือลูกบอลทะเลที่หวานและก็จ้านะได้เตรียมไว้ให้ล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือสามารถรับประทานสดได้
2: ได
1: ้ลองดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบางลองดูเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลย
3: อร่อย
1: อร่อยนึกว่าหูฉลามเลยอ่ะ
2: กลิ่นคาวยังมี
1: กลิ่นคาวยังมีนิดๆเนาะครับแต่มันจะเหมือนกับเรากินวุ้นน่ะคุณผู้ชมมันให้รสชาติเย็นๆกลิ่นลูกบอลทะเลยังมีอยู่นิดๆครับกลิ่นคาวยังมีนิดๆเดี๋ยวเราจะเอาไปทำซุปเปรี้ยวซึ่งจะดับกลิ่นหมดเลย
3: ผัดเผ็ดก็ได
1: ้ผัดเผ็ด
2: ผัดเผ็ดแกงคั่ว
1: ทอดกระเทียมพริกไทยได้มั้ย
2: ได
1: ้
2: ครับผัดกะเพราอะไรได้มั้ย
1: จะเอาไปแกงกะทิผัดกะเพราผัดเผ็ดทอดกระเทียมพริกไทยหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เลยตอนนี
2: ้แกงจืดก็ได
1: ้แกงจืดก็ได้แกงเลี่ยงก็ได้เจ๋งมาก
0: บางหมีนนำสมุนไพรลงไปโคลกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเติมตามใส่คือยี่ราได้เวลาตั้งกระทะเติมใส่คือน้ำมันงานำพาสมุนไพรมาผัดบางหมีนบอกว่าน้ำมันงามีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยล่ะครับเติมตามลงไปคือพริกสดและกระเทียมเหยาะเพิ่มเติมน้ำมันงาเล็กน้อยพร้อมตามลงใส่คือลูกบอลทะเลผัดคลุกเคล้าให้เข้าเครื่อง

0: จากนั้นจึงเทน้ำลงใส่ปล่อยตุ๋นไปให้สมุนไพรประสานกัน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความเด็ดอร่อยของเมนูนี้นั่นก็คือเราจะตำผักชายาลงไปลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะครับ
2: เมนูนี้ไม่มีผงชูรส
1: แต่เราจะใส่ผักชายาลงไปแทนเพราะว่าผักชายาเนี่ยมีรสชาติให้ความนัวคือความอร่อยคล้ายๆกับผงชูรสนั่นเองนะครับแล้วเราก็ตำ
0: ได้เวลาเติมใส่คือมันฝรั่งปิดฝาตุ๋นต่อไปจนกว่ามันจะสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและเกลือตามไปคือน้ำตาลทราย
1: เมนูนี้เราจะใส่หอมแขกลงไปนะครับเพราะว่าหอมแขกนะครับจะให้รสชาติหวานและช่วยดับกลิ่นความคาวด้วย
0: ตามมาคือข่าและตะไคร้จากนั้นจึงใส่ผักชายาซึ่งมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงสมองปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มซุปเปรี้ยวลูกบอลทะเลมันช่างหอมหอมกลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศแถมพิเศษมีความเปรี้ยวแซ่บให้ความมันหวานจากมันฝรั่งเด้งดึงดีจังคือลูกบอลทะเลกัดเข้าไปคล้ายๆวุ้นแต่มีความกรุบกรุบสรุปกลิ่นความคาวหายหมดเกลี้ยงเพราะโดนสมุนไพรเข้าไปดับคงเหลือไว้แต่ความอร่อยเลยล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องปายเข้ามาช่วยปรุงเมนูแบบฉบับพื้นบ้านนั่นก็คือยำกะปิลูกบอลทะเลหน้าตาจะออกมาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาลุยกันครับ

0: วยปอกมะพร้าวจ๊ะไก่และน้องปายช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมส่วนสตังเตรียมย่างปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่อยู่ในถาดนี้นะครับบังหมีนเป็นคนไปหามาเองบังหาด้วยวิธีการอะไรครับ
2: ล้อมอวน
1: บังล้อมอวนมาแล้วก็ปลาหลังเขียวถ้าเกิดว่าได้มาใหม่ๆสดๆเนี่ยเมนูที่คนปากใต้นิยมรับประทานกันมากที่สุดก็คือเขาเรียกภาษาแบบอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือเงี้ยนปลาหลังเขียวครับคล้ายๆกับเราเอาขอดเกล็ดแล้วเราก็แล่เอาเฉพาะเนื้อแล้วก็มาคลุกกับมะนาวให้มันสุกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ทำน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มกินคล้ายๆเหมือนเป็นซาซิมิของเมืองไทยนั่นเองครับ
0: แล้วจึงฟาดกระเทาะมะพร้าว
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือของดีในลูกมะพร้าวเขาเรียกว่าจาวมะพร้าวแต่คนใต้เรียกว่าป่วมเปล่าซึ่งเวลาเด็กๆนี่เวลาปอบปเนียร้อยเลยนะครับแต่นี้ยังเล็กนะบางอันก็จะใหญ่นะฮะ
2: หวานด้วย
1: หวานกรอบอร่อยเลยอ่ะ
2: โอ้บัง
1: หวานกรอบอร่อยมากเลยครับ
0: น้องปายช่วยละลายมะขามเปียกส่วนจ๊ะไก่ซอยหอมแดงบังหมีนจัดแจงสาวขูดมะพร้าวสตางเตรียมคั่วพริกแห้งหั่นซอยไว้คือถั่วพูและกระเทียมพริกกลับสลับด้านปลาหลังเขียวย่างจากนั้นจึงเตรียมคั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกคั่วตัดเกลือเล็กน้อยซอยหั่นไว้คือตะไคร้ตามไปจึงโขลกกุ้งแห้งก่อนจะปอกลิตรเปลือกมะม่วงเบาแล้วนำเอาตะไคร้ลงไปโคลกปลาหลังเขียวที่ย่างไว้ก็เกรียมสุกส่งกลิ่นพร้อมย่างต่อส่วนที่เหลือน้องปายสับเฉาะไว้คือมะม่วงเบาตอนนี้มะพร้าวคั่วก็สุกเช่นกันต่อจากนั้นจึงแกะเอาเนื้อปลาหลังเขียวรมควัน
1: ปลาหลังเขียวที่รมควันเนี่ยบางหมีนก็เป็นคนนำมาให้ด้วยนะครับเมนูนี้เราจะใช้ทั้งปลาสดที่เอาไปย่างนะครับจะแกะเอาเฉพาะเนื้อส่วนปลาที่เรารมควันมาเนี่ยเราจะเอาไปทำน้ำสต๊อกนะครับเพื่อให้เกิดความหวาน
0: จ้าไก่โขลกเตรียมไว้คือมะพร้าวคั่ว

0: ลกไปจนกว่าน้ำมันจะออกมาแบบนี้แล้วผ่าแบ่งมะนาวก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยวนำผ่าพริกแห้งลงไปคั่วต่อจากนั้นจึงทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์น้องปายและบังหมีนช่วยได้แกะเนื้อปลาหลังเขียวย่างตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะนำปลาหลังเขียวรมควันลงไปต้มปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือมะขามเปียกส่วนบังหมีนนำปลาหลังเขียวที่ย่างสุกใหม่ลงไปโขลกตำ
1: ภาษาใต้เรียกว่าแคว็กเคยครับก็คือควักกะปินั่นเองแล้วกะปินะครับวิธีการที่เราจะเอามาใส่ในเมนูนี้ก็คือบางบอกว่าเราจะต้องทำการย่างก่อนแหนบกับจ่อนจีจะไหมปะ
2: ครับแหนบ
1: แหนบก็คือหนาบกับตะหลิว
2: คนให้มันติดหัวมัน
1: คนใต้บอกว่าแหนบกับจ่อนจีคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงบันเทิงบ้านทุ่งนะครับวันนี้เราเอากะปิมาย่างไฟหรือว่าคนใต้เรียกว่าเอาเคยมาจี้นะครับแหนบกับจอนจี้นะครับแล้วก็บังหมีนนะครับมีบทเพลงจะมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันแต่ให้บังก่อนแมทลงนะจะได้ร้องชัดๆ1 2 3
3: เคยเจอยู่ในไม้ตับที่บ้านไม่มีกับกินกับเคยเจเคยเจียนอยู่ในขวาชีเคยเจียนล่ะอยู่ในขวาชีกับข้าวไม่มีเจเคยเจเคย
1: ก็คือไม่ความว่ากับข้าวไม่มีนี่ก็คือ
3: เจเคย
1: กินเลยนะครับแล้วก็คนใต้บอกว่าถ้าเราเข้าปงเข้าป่าเนี่ยเราก็จะพกกะปิไปแล้วก็หลกแพทหรือว่าหลกโดดก็คือพริกสดนั่นเองก็บอกว่าเคยจีดีปรีซอสกับให้ยางให้ร่ำร่ำป๋องอมอมบังร้องเพลงรองแงงได้ด้วยนะครับขอโชว์สักเพลงได้ไหมครับ
3: เอาดิปรีเลยครับมาตียังองยงไรน้องๆและยังต้นดิปรียังต้นดิปรีมาอัดรายการในวันนี้เราดิปรีมาจุ้มเคย
1: เอาไหมบังได้ไหม
3: ได้
1: ลองไหมนี่
3: จุ่มเกยจุ่มเกย
1: เกยหอมร้อย
3: เลียดมาเลย
1: ครับ
3: เลียดมาขึ้นมาปั้นปั้น
1: ครับ
3: เดี๋ยวเลยอยาก
1: อยากเคบนะ
3: ปั้นให้เหลี่ยมโค้ง
1: ปั้นให้เหลี่ยมโค้งนะ
3: ปั้นทีโอ้โหจับเกยกินโอ้ยเหลี่ยมนิดเองตั้งนิดเอง
1: ตั้งกำเลยเหรอ
3: นี่ตั้งปันนี
1: ่ได้ครับ
3: เช็ดเร็ว
1: เดี๋ยวเล็ดเดี๋ยวเล็ด
3: หนักเลี่ยงข้อหวาหมดแก้ว
1: ตั้งลุกเลยหรอ
3: เบอร์หนักเลี่ยงข้อหวาปนันหมดแก้วรถจะนันเรา
1: หมด
3: หมดลูก
1: ลูกโอเค
4: ม
1: ัน จะ
4: ตั้งต้นเดียวหรอกตอนเดียวหรอก
1: นี่คือน้ำพริกอย่างง่ายดายที่สุดก็คือข้าวปงข้าวป่านะครับเราไม่ได้มีครกไปเราก็เอากะปิไปก็ไปแนบไม้ไผ่ก็ได้เราก็ย่างไฟแล้วกินกับพริกทุกหยอดร้อยนะ
0: เริ่มด้วยการนำลูกบอลทะเลลงใส่ตามไปคือเนื้อปลาหลังเขียวย่างแล้วน้ำที่เราต้มปลาหลังเขียวรมควันละลายกะปิย่างด้วยน้ำมะนาวก่อนจะเติมลงใส่ตามไปคือน้ำตาลทรายกุ้งแห้งพริกป่นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ถั่วพูคลุกเคล้าอีกรอบแล้วจึงส่งมอบมะม่วงเบาลงใส่ตามไปคือมะพร้าวคั่วคลุกให้ความแซ่บนัวประสานรสชาติกันปิดท้ายโรยใส่ได้คือเม็ดมะม่วงและพริกคั่วหน้าตามันช่างยั่วให้น้ำลาย

ไหลเลยล่ะครับรสชาติเมนูยำมันช่างสุดแซ่บเปรี้ยวนำตัดเค็มผสมเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นกะปิย่างสร้างความอร่อยด้วยถั่วพูเม็ดมะม่วงและกุ้งแห้งอร่อยแรงคือลูกบอลทะเลที่ให้ความกรึบกรึบหน้าเขียวกัดอร่อยชะมัดคือมะพร้าวคั่วทั้งหอมทั้งมันเมนูนี้แต่ละคนต่างก็สุขสรรได้แรงอกจริงๆครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและประทับใจของลูกบอลทะเลส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ครูพี่อุก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อุค่ะเพียงแค่ครูพี่อุนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อุค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ อ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าคุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทเป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะ

0: มีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
1: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
1: ๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๋แล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญ

0: ู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: เอ๊พี่อูคะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะข้อไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: เอแล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะคุณครูพี่อูเห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
0: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อูคะ
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็ก
0: ๆสีนี้ค่ะเรียกว่า
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือ
1: องุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่อาจจะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะ
1: ครูพี่อุจับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายไหมนะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี่จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อูคะ

0: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊บเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะสนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
0: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อุนะคะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อุจะได้รับกี่แต้มคะ
0: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
1: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อุได้1คะแนนนะคะ
0: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
1: ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อุนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อุได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อุคะ
0: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
1: ต่อไปค
0: ่ะไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
1: ๆองุ่นนะ
0: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
0: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
1: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
0: เอ๊ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
1: ๆเย้
0: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความรองที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
1: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนครูพี่สีเทียนเลย
0: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
1: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
0: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
1: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
0: ได้แปดแต้มนะคะ
1: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
0: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
0: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
0: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
1: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
0: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่า จความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อู๋คะ
0: ทีมครูพี่อู๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
1: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
0: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
1: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
0: 12พอดีค่ะครูพี่
1: มุนใหม่มาอยู่ตรงกลาง
0: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อู๋ได้12นะคะ
0: ดีใจไหมคะเด็ก
1: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
0: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
1: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
0: ่
1: ะ
0: ถูกไหมคะทีมครูพี่อู๋ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
1: ถูกแน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่หมดเลยค่ะ
0: เอาสัก12เลยค่ะข้อนี
1: ้รอบเมื่อกี้นะคะโอ้ยคุณพี่หมุนเก่งมากๆเลย
0: ได้12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
1: เดี๋ยวคุณพี่จะรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20น
0: ั่นเองนะคะคะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อู๋ไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
1: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็ก
1: ๆแต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
0: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
1: ๆ
0: ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการจับใจความคืออะไรคะเด็ก
1: ๆสิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
0: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆ ต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าผลความนั่นเองนะคะ
0: มาต่อ

0: ันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
1: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้
1: ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กซ์หยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียน

0: เป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
0: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกกันเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายผ้าตัวนี้ครับ
2: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
1: ่ครับผม
2: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี่นะครับเขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยที่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
1: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
2: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
1: อ๋อมันยังผม
2: ใช่คือ
1: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพอยากทํา
2: ใช่
1: ผมก็ไปหัดวาด
2: ใช่เนี่ยในการสร้างตรงเนี้ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชํานาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
1: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
2: ใช
1: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
2: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
1: ครับ
2: นะเขาม
1: ีฝีมืออย่างเด
2: ีย
1: ว
2: ไม่มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานว่ามีงานก็ต้องเลิก
1: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
2: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
1: ครับ
2: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เนาะ
1: ซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
2: ปกตินี่คือควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่
1: า
2: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
1: อ
2: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
1: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
2: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
1: สำคัญ
2: มาก
1: ๆคือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
2: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
1: นะ
2: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำ
1: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรอย่างหนึ่งแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
2: ือ
1: เปล่า
2: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
2: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y เกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
1: ครับ
2: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้น้ำเทียนไหลต่อเนื่อง
1: ครับ
2: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติอย่างเงี้ยมันไม่มีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้อะ
1: ใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเงี้ยคนกว่าจะเก่ง
2: ใช่คร
1: ับต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
2: ผิดมากกว่าถูกครับเรียกว่าผิดมากกว่าถูก
1: ผิดมากกว่าถูก
2: ใช่ใช่
1: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
2: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
1: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
2: ใช่ใช่
1: คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
2: ใช่ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
1: ่ที่ยังมีอยู
2: ่ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อ
2: ในตอนนี้ก็เลยเราว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
1: ครับ
2: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
1: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
2: ใช่
1: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
2: ใช่
1: นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
2: ครับ
1: ครับผม

0: ได
1: ้เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่นๆ
2: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้ว
3: ครับ
2: ซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
3: ครับ
2: แล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
3: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มาแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
2: อันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
3: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
2: อ๋อครับ
3: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
2: ้
3: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
2: ้ครับ
3: แทนจัดติ้งแบบเดิม
2: ครับ
3: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
2: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนมัติ
3: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
2: ู่
3: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
2: ครับ
3: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้2ตัวนี้มารวมกัน
2: เอามารวมกันเลย
3: ใช่
2: แล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
3: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
2: อ๋อคือเทียนบนผ้า
3: เขียนบนผ้าอย่างเดียว
2: ครับ
3: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
2: ครับ
3: ต
2: ้องบอกก่อนว่าช่างหายากคนที่เก่งหายากกว่า
3: 1คนที่จะทำมาทำด้านนี้ก็แล้ว
2: ครับผม
3: ใช่ไหม1 2ก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
2: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
3: ที่ไหนก็ต้อง
2: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
3: ใช่เหมือนกันเลย
2: นะฮะ
3: เหมือนกันเ
2: ลยแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างอ่ะครับ
3: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะ
2: ครับ
3: ก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
2: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
3: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียคาลิกติดเนาะ
2: คือ
3: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
2: ครับ
3: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
2: เดิน
3: ม
2: ือ
3: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
2: อ๋อครับ
3: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
2: ้
3: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
2: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
3: คือเสื้อเนี่ย3ไซส์เขาต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงเนี่ยเขาจะทำ3ไซส
2: ์
3: เสื้อ3ไซส์ก็คือ
2: SML.
3: ใช่แล้วก็ภาพต้องเป็น3ไซส์ด้วย
2: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
3: ใช่
2: ยากมาก
3: ใช่ถูกต้อง
2: โอ้โหยากมาก
3: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู่ยังไม่ต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
2: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
3: ใช่
2: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
3: ใช่ใช่เพื่อ
2: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3: ใช่ใ
2: ช่อนาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
3: ใช่เอารับ AC เนาะ
2: ใช่ครับ
3: มาเนี่ย
2: โอ้โหยิ่งส่งออกนอกยิ่งได้เยอะเลย
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
3: ก็ ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมแยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
2: ครัวเรือนกับอุตสาหกรรมแยกกัน
3: ใช่ต้องแยกกัน
2: ครับ
3: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
2: ครับ
3: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ยนี่จะเป็นเครื่องใหญ
2: ่
3: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่นึงตอนนี้เขาก็ให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
2: ้ย่อลงมา
3: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้
2: ก็เมตร80ใช่ใช่เมตรเดียวอย
3: ่
2: างเง
3: ี้
2: ย
3: ฮะหน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
2: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
3: ใช่ๆคือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
2: ครับ
3: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันก็จะเขียน3จุดนะ1 2 3
2: ครับ
3: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
2: ้ง่ายกว่า
3: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
2: โอ้ดีเลย
3: ใช่
2: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
3: ครับ
2: การที
3: ่
2: จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยวไหมฮะ
3: ไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได้เขียนเฉพาะจุดนี
2: ้
3: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเป็นจุดนี้ต้นทุนมันจะต่ำลงไง
2: อ๋อครับ
3: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซื้อกับกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
2: ้
3: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
2: นะฮะ
3: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
2: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกระสิทอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาส่งหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนมีแผนในใจไหม
3: คือแผนผมเป็นผู้พัฒนาเน
2: า
3: ะผมพัฒนาผมไม่ได้
2: เก
3: ี่
2: ยวก
3: ับเพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
2: ครับผม
3: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
2: เราก็ต้องช่วยเขา
3: ต้องขายไป

0: แต่ต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
1: ลิขสิทธิ์ก่อน
0: ลิขสิทธิ์นั่นแหละใช่อันนี้ก็ติดเช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ใช่กลับมาสู่ในการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างอัดก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
1: ครับผมก็เครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
0: ครับผม
1: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
0: ต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมี
1: คร
0: ับ
1: เพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับ
0: ตัวสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
1: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียน
0: ของการต้มเทีย
1: นใช่เนี่ยคือตรงนี้คือเป็นตัวหลักของเรา
0: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
1: ใช่ครับผมแล้วตรงนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
0: ครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมใช่
0: ไหนฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
1: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
0: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
1: ใช่ครับผมใช่แ
0: ต่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
1: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
0: ครับผม
1: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
0: อย่าง
1: นี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
0: ครับผมและอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลงได้
1: ใช่ถูกต้องครับผม
0: โอเคครับผม
1: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งชุดคำสั่ง
0: ช
1: ุ
0: ดคำส
1: ั่
0: ง
1: เพื
0: ่
1: อ
0: ถูกต้องครับ
1: คือเขาเรียกว่าภาษา G code
0: G code
1: ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน x 2เซนวิ่งไปแกน y 3เซนมันก็วิ่งไป x 3เซน y 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
0: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ
1: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
0: ครับผม
1: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นม
0: า
1: ลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
0: ้
1: หรือลิขสิทธิ์ที่เขาเราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็มี
0: ครับผม
1: ของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่องเราเร
0: ีย
1: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
0: ชุดคำสั่งนี่ก็
1: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าไอ้ลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
0: ครับ
1: ก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G code เช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน x อยู่2เซน
0: ครับ
1: วิ่งไปทางแกน y อยู่3เซนพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน x
0: เป๊ะเลยตามโปรแกรม
1: ตามที่เราสั่งที่ตัวนี้สั่ง
0: มันก็จะเขียนกว่ามือ
1: ใช่ไหมใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
0: ครับผมนะฮะก็นี่คือวิธีคำสั
1: ่
0: งนี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
1: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
0: ครับผม
1: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล
0: ้
1: วแต่นี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
0: ใส่ในเครื่อง
1: ใช่ใส่ในเครื่อง
0: ครับผม
1: ให้เราสั่ง
0: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
1: ใช
0: ่ครับ
1: เราจะสั่งนะครับเราจะสั่งครับ
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณครับ

0: ตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะ
0: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยฮ
1: ะใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอ่ะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดแล้วก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
0: ครับก็โอเค
1: เพราะเราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
0: โอ้นานมาก
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
1: คือก็เหมือนกับช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
1: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
0: ใช่คำว่าเป็นพี่น้องเลย
1: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
1: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่ค่ะ
0: ไม่ค่อยทันเลย
1: ใช
0: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เยอะเพิ่มขึ้นไหมฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
1: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
0: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
1: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
0: โอ้โหนะฮะว่าได้ง่ายว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
1: ้ค่ะ
0: สบาย
1: ค่ะสบายเลย
0: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
1: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
0: ครับผมและช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
1: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
0: านที่ใส่อยู่นี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
1: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
0: ทันไหมฮะ
1: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
0: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาปุ๊บก็ต้องรีบทำก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
1: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
0: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
1: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
0: ครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิงห์นาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ
1: เตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ดีค่ะเด็กๆทุกคนท่านผู้ชมทุกท่าน
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้ครูเป็ดและ
1: เชสก้า
0: เราอยู่กันที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

0: คาโคขนมที่มีส่วนประกอบของข้าวเหนียวกล้วยและใบตองค่ะทายสิว่าคืออะไร
1: ข้าวต้มมัดค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
2: ข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดภูมิปัญญาด้านอาหารของคนไทยนำข้าวเหนียวไปผัดกับกะทิแล้วห่อด้วยใบตองหรือใบมะพร้าวแล้วสอดไส้ด้วยกล้วยน้ำว้าหรือไม่ใส่นิยมทำกินกันในครัวเรือนและใช้ทำบุญในงานเทศกาลประเพณีเช่นเข้าพรรษาและออกพรรษา

0: ัสดีค่ะคุณยายอี
1: สวัสดีค่ะ
2: น้ำใบเตยของคุณยายคุณยายต้มกับมือเลยนะใบเตยของเรา
0: ขอบคุณค่ะ
2: สดหอมชื่นใจหอมไหมคะนะใบเตยหอมมาก
3: สดชื่นใจ
2: นะคะ
1: นี่คือขนมอะไรเหรอคะ
2: ขนมต้มจ้ะ
3: ลองชิมเลยค่ะ
2: นะไปถึงไส้เลยนะเห็นไหมไส
3: ้รสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
1: มีรสหวานแล้วมันผสมกันค่ะแล้วกลิ่นมะพร้าวหอมมากเลยค่ะ
2: จ้าน
3: ะแล้วรู้ไหมคะว่าไส้ข้างในเนี่ยทำจากอะไร
1: ไม่รู้ค่ะทำมาจากอะไรเหรอคะ
2: มะพร้าวกวนกับน้ำตาลหวานหอมพอได้แป้งข้างนอกแล้วก็คลุกมะพร้าวทึบๆตอนนี้ที่สวนมีมะพร้าวเยอะเลยค่ะเลยทำขนมกันเดี๋ยวคุณยาจะชวนขูดมะพร้าวเราจะทำข้าวต้มมัดเราต้องขูดมะพร้าว
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวขอเรียนทำข้าวต้มมัดกับคุณยายนะคะ
2: เนี่ยกระต่ายร้อยปีแล้วนะไม่ใช่กระต่ายธรรมดานะเนี่ย
1: มันคืออะไรเหรอคะ
2: มันกระต่ายก็คือเป็นที่ขูดมะพร้าวแล้วเขาเรียกกระต่ายก็ทำรูปร่างมันให้มันเป็นตัวกระต่าย
3: เหมือนแบบฟันกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อน
2: มีฟันคมๆเนี่ยแล้วก็ขูด
3: แล้วส่วนประกอบของข้าวต้มมัดนี่มีอะไรอีกคะนอกจาก
2: มีมะพร้าวแล้วแต่เป็นกะทินะคะแล้วก็ข้าวเหนียวน้ำตาลเกลือกล้วย
1: ใบตองนี้สำหรับห่อใช่ไหมคะ
2: จ้ะใบตองเนี่ยวัตถุสำคัญเลยที่เราจะต้องใช้ห่อข้าวต้มมัด
3: แล้วทำยังไงให้มันนิ่มอะคะ
2: เราต้องตัดแล้วตากแดดสักพักนึงแดดแรงๆก็แป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เหี่ยวแล้วเนี่ยต้องเหี่ยวถ้าตัดใหม่ๆใช้ไม่ได้เราจะมาห่อข้าวอย่างนี้มัดพันไม่ได้
3: แล้วคุณยายกับเชฟทราบไหมคะว่านอกจากใบตองเนี่ยยังมีใบมะพร้าวแล้วก็ใบจากที่สามารถนำมาทำข้าวต้มมัดได้ด้วยนะคะ
2: ไม่เคยเห็นเลยจ้ะ
3: ขึ้นอยู่กับของที่มีในแต่ละท้องถิ่นค่ะและที่สำคัญนะคะชื่อของข้าวต้มมัดเนี่ยก็มีการเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้นะคะแล้วก็ไส้ด้วยค่
2: ะ
3: ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันดีกว่านะคะเป็นคลิปที่ทำข้าวต้มมัดจากใบจากค
2: ่ะ
3: งั้นเราไปชมคลิปนี้กันค่ะ
4: ช่วงห้องเรียนสว.วันนี้นะครับขอนำเสนอวิชาการทำข้าวต้มมัดอาจจะฟังดูธรรมดาแต่ความพิเศษในวันนี้อยู่ตรงที่นำใบจากมาห่อแทนใบตอง
5: ห่อข้าวต้ม
4: และผู้ที่จะมาสอนเราก็คือป้าสะอาดโกศลคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือความสามารถครับและส่วนผสมในการทำข้าวต้มมัดประกอบด้วยกล้วยน้ำว้ามะพร้าวขูดสำหรับคั้นทำหัวกะทิข้าวสารข้าวเหนียวและหัวใจของเมนูนี้ก็คือใบอ่อนของต้นจากครับเมื่อคุณป้าพร้อมวัตถุดิบพร้อมผมก็พร้อมที่จะชิม พร้อมที่จะเรียนรู้และทำกันแล้วล่ะครับ
5: เริ่มทำก็ต้องขูดมะพร้าวนะข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวมาก็แช่ก่อนแต่แช่น้ำไว้ก่อนสักประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้แล้วก็ขูดมะพร้าวก็คั้นกะทิก็เอากะทิไปเคี่ยว

0: นี่แหละครับเคล็ดลับความอร่อยต้องทำไปชิมไปอย่างป้าอาจถือว่าโอเค
1: พอได้ที่หวานเค็มแค่ไหนแล้วก็ข้าวเหนียวไปผัดคือผัดให้มันแห้งให้ข้าวเหนียวมันสุกหน่อยแล้วก็ผัดให้มันแห้งถ้าจะให้ดีก็ต้องใส่ถั่วดำหน่อยแต่นี่เราไม่ได้ใส่ถั่วดำหน่อยแล้วก็ผัดเต็มมันแห้งแล้วก็เอาขึ้นมาห่อเจ๊เล็กมานั่งตรงนี
0: ้แม่สงสัยว่าป้าอาจถ้าจะนั่งทำคนเดียวคงจะเหงาเลยชวนเพื่อนมาช่วยกันทำซะเลยเอาช่วยกันหั่นช่วยกันห่อช่วยกันมัดรับรองไม่นานได้ชิมพร้อมกันทั่วประเทศไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมจะบอกว่าจะได้ชมวิธีการทำพร้อมกันทั่วประเทศเลยครับ
1: ถ้ากล้วยกล้วยก็ต้องให้งอมงอมหน่อยมันก็จะหวานไปในขนมกล้วยน้ำว้าเรื่องอื่นก็ใช้ได้แต่ก็เขาก็ไม่นิยมกันคือเขานิยมแต่กล้วยน้ำว้ารสชาติมันไม่เหมือนกันกล้วยสุกเนี่ยพอเรานึ่งเข้าไปแล้วข้าวเหนียวมันจะแดงข้างกล้วยนะข้าวเหนียวจะแดงก็จะมีรสหวานกล้วยอันนี้หอมใบตองก็ใช้ได้แต่คือมันหอมคนละอย่างใบตองก็กรอบมาห่อใช้ได้เหมือนกันแต่มันจะคนละแบบใช้ใบจากยอดจากต้องใบมาขดก่อนแล้วก็ม้วนให้เป็นลูกข้าวต้มแล้วก็เอาข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวใส่แล้วก็กล้วยใส่แล้วก็ข้าวเหนียวใส่ทับทิ้งแล้วก็ผูกก็คือใช้ก้านเนี่ยผูกก้านต่อที่เราขีดออกเนี่ยผูก

0: ังจากที่นึ่งข้าวต้มมัดจนสีของใบจากเปลี่ยนไปและข้าวเหนียวก็น่าจะสุกนิ่มพร้อมเสิร์ฟก็ตักขึ้นพักไว้รอให้เย็นและเกาะตัวอีกสักหน่อยครับเท่านี้เราก็จะได้ข้าวต้มมัดกลิ่นหอมรสหวานไว้รับประทานง่ายๆที่บ้านแล้วล่ะครับ
1: จากในคลิปถ้าใช้ใบจากห่อก็จะหอมคนละแบบกับใบตองนะคะคุณยายคุณยายสะอาดเนี่ยเก่งเหมือนกับคุณยายอีทเลยนะคะ
2: แหมมายอกันได้เดี๋ยวคุณยายจะสอนขูดมะพร้าวแล้วก็จะผัดข้าวต้มมัดกันเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเอาเลยค่ะ
2: ค่ะนี่กระต่ายร้อยปีของคุณยาย
1: ทำยังไงบ้างคะ
2: ชอบกระต่ายนะคะต้องนั่งนี่มะพร้าวนะคะการขูดมะพร้าวต้องขูดตะแคงข้างขูดข้างๆแล้วก็หมุนมือไปหมุนหมุนหมุนเรื่อยไปขยับต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆขูดแล้วมะพร้าวก็เราจะขูดปืดปืดกดเอามีแรงเท่าไหร่ขยมไม่ได้มะพร้าวจะออกมาเป็นชิ้นเบลอเบลอก็คั้นที
3: แบบนี้
2: อ่ะจ้ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่ะปึ๊บ
1: เด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยมีฟันที่คมมากนะคะทำอย่างนี้ก็คือต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่ลองฝึกได้ค่ะ
2: ลองฝึกได้แล้วเราก็ขยับมือเป็นทีละนิดเห็นไหมเพลินไหมเห็นไหมไม่ยากเลยเห็นไหม
4: ข้าวต้มมัดเป็นขนมพื้นบ้านที่มีคุณค่าด้านโภชนาการทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและแร่ธาตุพกพาสะดวกเหมาะเป็นเสบียงอาหารสำหรับการเดินทางและยามภัยพิบัติที่อาหารหลักขาดแคลนเข้าถึงยากแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่แยบยลของคนโบราณโดดเด่นและมีเอกลักษณ์และในปีพุทธศักราช2557กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเป็นหนึ่งในความภูมิใจและเป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่พวกเราต้องรักษาไว้สืบต่อไปค่ะ
1: คุณยายคะแค่เรามีกล้วยมะพร้าวนะคะข้าวเหนียวแล้วก็น้ำตาลนะคะก็ทำอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะ
2: ก็ถ้าทำได้ทั้งคาวทั้งหวานแล้วแต่เราจะดัดแปลงเอาแล้วแต่ภูมิภาคของใครทำขนม
1: คุณยายกับเชสรู้จักชาวปากาเกยอไหมคะ
3: ไม่รู้
2: จ
3: ัก
2: เลย
1: ชาวปากากะยอเป็นชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงนะคะที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะเขามีขนมอยู่ชนิดนึงนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับข้าวต้มมัดค่ะมีชื่อเรียกว่าเมตอซูค่ะเมตอซูนี้นะคะใช้ผลไม้ชนิดนึงที่ชื่อว่าเตอร์สีเกิดมอโดมาแทนการห่อค่ะเราลองออกเสียงกันไหมคะเกิร์สีเติร์มอโด
3: เกอเดอซีมอเด
1: อคุณยายลองไหมคะ
2: เกอซีเตอมอเดอ
1: ยอดเยี่ยมเลยค่ะ
3: ยากยากจังเลยค่ะแล้วรสชาติมันเหมือนกันไหมคะ
1: กับข้าวต้มมัดเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ครูก็ยังไม่เคยชิมเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะ
5: มาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากพี่ชิเพาะและน้องแพงพอมาร่วมทำเมนูอาหารว่างหรือที่เรียกว่าเมตอซูเริ่มต้นนำเตอร์สีเกิดมอโดไปตัดส่วนท้ายบริเวณที่ติดกับขั้วโดยจะใช้ไม้ไผ่แย่คว้านเข้าไปภายในเพื่อล้วงเอารากที่ติดกับเศษดินเศษทรายออกมาจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดจนกว่าจะสะอาดเกลี้ยงเปล่าขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเตรียมเครื่องได้เรื่องน้องแพงพอนำพาน้ำตาลทรายย้ายลงกะละมังคลุกรุกต่อเติมราดด้วยน้ำกะทิจัดการกวนชวนให้ละลายส่วนพี่ชิเพาะคว้าได้จึงรีบปอกกล้วยช่วยจับผ่าแบ่งไว้เป็นชิ้นด้านสตางรับอาสาทดสอบรสชาติกล้วยน้ำว้าครับ
1: อ
5: นี่คือข้าวเหนียวดอยที่ผ่านการแช่น้ำมา1คืนจัดการตักใส่กรอกลงไปในเตอร์สีเกอมอโดแล้วตามไปคือชิ้นกล้วยก่อนจะกลบด้วยข้าวเหนียวอีกรอบจนเต็มจากนั้นจึงหยอดเติมเพิ่มความหวานประสานน้ำตาลที่ละลายผสมกับน้ำกระเมื่อฟืนลุกติดไฟค่อยๆมอดไปกลายเป็นถ่านแดงจึงจัดแจงนำลงไปปิ้งคล้ายๆกับการหมกไฟสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้ข้าวเหนียวจะค่อยๆกลายเป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีที่อยู่ภายในเตอร์สีเกอมอโดนั่นเองครับปล่อยปิ้งหมกไปอยู่ในถ่านไฟอีกไม่นานเมตอซูก็ได้การเสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูนี้คล้ายๆข้าวต้มมัดบวกกับข้าวหลามซึ่งข้าวเหนียวก็นุ่มชุ่มไปด้วยความหวานจากน้ำตาลและกะทิและน่ากินขึ้นอีกด้วยเมื่อเจอกล้วยน้ำว้าน้องแพงพอบอกว่าหากเราใส่เฉพาะข้าวเหนียวอย่างเดียวแบบต้นฉบับดั้งเดิมจะทำให้ข้าวเหนียวมีรสขมหน่อย
1: อยากลองชิมเมตอซูไหมคะ
2: อยากค่ะอยากลองชิมมากเลย
1: ถ้าครูเป็ดมีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะหามาให้ลองชิมกันนะคะ
2: ผมอยากลองมากเลย
1: ค่ะอ่ะงั้นเรามาห่อข้าวต้มมัดกันต่อเลยนะคะ
2: ดูจากตรงนี้จะเลี้ยงค่ะนี่เดี๋ยวเอาเลยเอาน้อยๆไม่ต้องวางเยอะหอมไหมหอม

0: เนี่ยเราจับมุมขึ้นมามุมนี้มุมนี้เนี่ยไปชนมุมโน้นเนี่ยหนูตุ๊บผ่อนมือนิดนึงแล้วก็พับตรงนี้นี่พับลงไปอย่างนี้แล้วหนูก็ตบนี้นี่อันนี้นิ้วนี้ในดันนี้ดันเนี่ยเขาเรียกทำตูดกบนะ
1: คุณยายกับน้องเชฟทราบไหมคะว่าที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขามีการทำข้าวต้มมัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะคะ
0: ไม่เคยเห็น

0: ยายไม่เคยเห็นเลยค่ะ
1: เหมือนกันค
2: ่ะเขาเพิ่มมูลค่าข้าวต้มหมาธรรมดาเนี่ยค่ะด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวยังไงลองไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยค่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วทำไมเราไม่ใช้ข้าวไรเบอรี่อย่างเดียวเลยเหรอคะ
4: ถ้าเราใช้ข้าวไรเบอรี่อย่างเดียวเนี่ยข้าวจะไม่จับก้อนกันนะคะต้องเอาข้าวเหนียวมาช่วยนิดนึงอะค่ะถ้าเราไม่ใช้เลยเนี่ยมันจะทำให้มันร่วนซุยไปเลยแล้วก็จะห่อไม่เป็นรูปร่างเนาะ
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าไหมคะ
2: ได้เลยค
4: ่
2: ะ
4: ใครจะเป็นคนขูดมะพร้าวดีเอ่ย
3: น้องเล่นขูดด้วยไหมครับ
5: ขูดด้วย
3: ขูดด้วยค่ะ
6: ได้ค
3: ่
6: ะ
3: ให้งั้นเดี๋ยวพี่เฟรนช่วยน้องๆขูดด้วย
6: เดี๋ยวพี่ไปเอาม
3: ือ
6: แมวข
3: ู
6: ดก็ได้ค่ะ
3: นี
4: ่
3: ค่ะ
4: มะพร้าวที่เราใช้ทำข้าวต้มเนี่ยต้องเป็นมะพร้าวพึ่งพึ่งนะจ๊ะเด็กๆรู้ไหมจ๊ะว่าเพราะอะไร
3: เพราะว่ามะพร้าวพึ่งพึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นมะพร้าวที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปเวลาได้กะทิแล้วเนี่ยมันก็จะมันๆ
6: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็หอมมากด้วยค่ะเราก็เลยต้องใช้มะพร้าวพึ่งพึ่งนะคะตอนนี้นี่เราคั้นกะทิกันได
4: ้ใช่แล้วจ้ะส่วนผสมก็เริ่มจากน้ำก่อนเลยนะจ๊
3: ะ
4: ต้องใช้เป็นหัวจ้ะ
3: หัวกะทินะคะ
4: จ้ะ
3: เอา
4: ไ
3: ปใ
4: ช่ขย
3: ำค่ะค่อยๆขยำน
6: ั่
3: นแหละ
6: น้ำกะท
3: ิ
6: ออกเยอะมากเลย
3: น้องนนท์เคยคั้นแบบนี้ไหมครับ
5: ไม่เคยเลย
3: ไม่คอยเลยงั้นน้องนนท์ลองทำดูไหม
5: ครับ
3: ได้ครับผมพี่ฮายาช่วยสอนด้วยนะคะ
1: ทำขึ้นมาแล้วก็บีบเลย
4: ได้แล้วค่ะ
3: ได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากรองใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจ้ะ
2: มีนะคะเวลาเราจะกรองอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นผ้าขาวบ้างแต่ว่าถ้าที่บ้านไม่มีนะคะก็ใช้เป็นกระชอนก็ได้
3: ใช่ค่ะ
2: พอเสร็จแล้วได้น้ำกะทิแล้วเราทำอะไร
4: เราก็จะไปเริ่มผัด
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมมาผัดเข้ากันให้หมดเลยนะคะ
3: ได้ค่ะ
4: อย่างแรกเลยเริ
3: ่มก็จะมีกะทิ
4: กะทิค่ะ
2: กะทิค่ะนี
3: ่กะทิใส่ในกระทะนะคะใส่หมดแล้ว
4: ติดไฟได้เลยค่ะ
2: เสร็จแล้วก็เปิดไฟได้เลยนะคะ
4: ไม่ต้องแรงมากนะคะ
3: ใช้ไฟประมาณ
2: ปานกลาง
3: ใช่ไหมคะ
4: คนไปทางเดียวกันนะคะ
2: คนไปทางเดียวกันนะคะ
1: คุณป้าเจมส์คะแล้วเราต้องคนไปตลอดใช่ไหมคะไม่ให้กะทิเป็นฝักอะค
4: ่
1: ะ
4: ใช่จ้ะ
2: ใช่ค่ะเป็นฝักเนี่ยนะคะก็คือจับตัวกันเป็นก้อน
1: ข้าวเหนียวนี่ต้องแช่ค้างคืนไว้ด้วย
4: ใช่จ้ะข้าวเหนียวต้องแช่ไว้1คืนนะคะข้าวไรเบอรี่ก็แช่เหมือนกันนะคะ
3: ทำไมถึงต้องแช่ด้วยคะ
4: เพื่อให้ความนุ่มนุ่มตัวค่ะ
2: แช่เตรียมเอาไว้นะคะเวลาอยากกินก็เราทำดีกว่าเอาข้าวเหนียวออกมาเลย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่นะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ลงไปในน้ำกะทิที่เดือดนะคะ
3: ค่ะ
2: แล้วก
4: ็คนแล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายก็คือน้ำตาลทราย
2: ไม่
4: ต้องใช้ไฟแรงมากเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่ค่ะคนไปคนไปเลยค่ะตอนนี้เราก็ต้องเคี่ยวจนกว่ามันจะงวดขึ้นค่ะ
1: น้าจิ๋มคะแล้วยังไงถึงจะใช้ได้คะต้องดูยังไง
4: ก็เรากวนให้มันงวดขึ้นนะคะ
1: ให้เหนียว
4: ใช่ให้เหนียวเหนียวเลยค่ะระหว่างรอน้องฮาย่านะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกล้วยกันก่อนเนาะ
3: ได
4: ้ค่ะแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะเด็กๆใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ยกลงนะคะแล้วก็เอาน้ำตั้งไว้เดี๋ยวเราจะได้นึ่งข้าวเหนียวกัน
3: ได้
4: ค่ะ
3: น
4: ี่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเนาะตอนแรกเลยเราก็ตักข้าวเหนียวขึ้นมาไม่ต้องเยอะนะคะ
3: ค่ะวิข้าวเหนียวตักแบบน่ารักมากเลย
4: ค่ะกดๆนิดนึงนะคะแล้วก็กล้วยค่ะ
3: กล้วย
4: วางตรงนี้นะคะ
3: กล้วยเราคว่ำในลักษณะแบบนี้นะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เอาข้าวต้มข้าวต้มผัดอีกรอบนึงนะคะ
4: ค่ะแล้วเราก็เอาใบตองกดนิดนึงนะคะ
3: ให้มันแน่นๆน
4: ี้ใช่ให้มันแน่นๆแล้วเราก็เอาห่อให้แน่นนะคะ
3: แล้วก็ม้วน
4: แล้วก็ม้วนนี่นะคะ
3: ม้วนแล้วทีนี้ก้มม้วนปลายนิดนึงนะคะแล้วก็พับเก
4: ็บต้องทำอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะมาประกบคู่กันนะคะ
3: อ๋อใช่ค่ะใช่เพราะเขาต้มมันนี่ต้องอยู่
4: ในคู่นะคะอันนี้เราก็วางทับไปก่อนเนาะ

0: นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนะจิ๊
1: บเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ซึ้งนึ่งได้เลยค่ะตั้งแบบนี้เพราะว่ามันจะได้สุกถึงกันหมดเลย
0: นี่นะคะแล้วจับอย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่โดนมือนะคะโอ้พอดีเลยค่ะ
2: พอดีเลยค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะเอาฝาปิด
0: ได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็รอเวลาให้เขาต้มสุก
0: ค่ะนี่นะคะสังเกตว่าตรงนี้จะมีช่องว่าง
3: ใช
0: ่ให้ความร้อนผ่านขึ้นมาได
3: ้เ
0: ลยน่ากินมากๆเลยนะคะ
2: ใช่
0: กลิ่นหอมไหมคะ
4: นี่ครับนน
5: ดูสองจานหอมอ่ะ
0: หน้าตาพอจะใช้ได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้นัดจิ๋มลองชิมก่อนเลยค่ะ
1: ว่
0: ารสชาติเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างคะสู้ของนัดจิ๋มได้หรือเปล่า
1: ต้องอร่อยอยู่แล้วค่ะเพราะเด็กๆช่วยกันทำอะค่ะ
0: โอ้ยค่ะแล้วก็มีคนสอนเก่งๆแบบนี้ด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: มาคราวนี้ตามพวกเราชิมบ้างค่ะ
3: ไม่เป็นน้ำลายไหลแล้ว
6: การทำข้าวต้มมัดไรซ์เบอร์รี่เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นอาหารค่ะหลังจากที่ครูและน้องเชสก้าได้ลองห่อข้าวต้มมัดด้วยใบตองและตอนนี้ข้าวต้มมัดก็ได้นึ่งจนสุกแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไร
7: ข้าวต้มมัดไรซ์เบอร์รี่เป็นสีม่วงของเราจะเป็นสีอะไรคะ
8: งั้นเราลองแกะดูเลยดีไหมคะพร้อมแล้วค่ะของเราก็สุกแล้วนะคะสุกใหม่ๆเลยค่ะ
1: ระวังร้อนนะคะ
8: ได้เลยระวังนะคะ
1: หยิบออกมาเลยไหมคะ
8: หยิบต้องหยิบหนวด
1: หนวด
8: แกะใช่ค่ะแกะเลยว่าของเราจะเป็นสีอะไรหน้าตาเป็นยังไง
1: แกะเลย
8: แกะ
1: ระวังร้อนนะคะ
8: ระวังให้ดีๆค่ะเปิดดูที่หน้าตาเป็นอย่างไร
1: เปิดดูเลย
8: ดูไส้เลยว้าวม่วงไม่ม่วงก้าช้อนเดียวช้อนตักเลย
1: ลองกินเลยค่ะ
8: กินเลยตักให้ถึงไส้กล้วยเลยชิมไม่ถึงกล้วยเลย
1: ลองชิมเลย
8: เปิดเลย
1: ขอลองกินเลยแล้วกันนะคะ
8: กินเลย
1: นี่ค่ะ
8: ชิมไม่ถึงไส้เลยเป็นไงคะรสชาติ
1: อร่อยมากเลยค่ะคุณยายค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณยายนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในการทำข้าวต้มมัดในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับท้องถิ่นในรายการวันนี้เด็กๆจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าขนมประเภทเดียวกันเมื่อต่างพื้นที่ก็มีการปรับรูปแบบของวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆและเมื่อมีการสืบต่อกันมาในระยะเวลาที่ยาวนานก็กลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะและในตอนต่อไปครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนได้ความรู้และประสบการณ์อะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะสำหรับวันนี้ครูเป็ดและ
7: เชสก้า
1: ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่บ้านเชียงยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักผู้คนทำมาหากินโดยยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่ในราวพุทธศักราช2525ถึง2530ผู้ชายหลายคนได้ไปทำงานขายแรงงานในต่างประเทศหาเงินมาปลูกบ้านใหม่หลายหลังแต่เงินทองที่หามาได้ก็ร่อยหรอลงไปในที่สุดแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออาชีพเกษตรกรเพราะยังสามารถทำนารอบหมู่บ้านเชียงได้ในทุกปีในที่นาที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับคนโบราณบ้านเชียงทำไว้เมื่อ 5,600 ปีมาแล้วพื้นนาเหล่านั้นนับเป็นมรดกตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นภายหลังจากที่ชาวบ้านเชียงในปัจจุบันหันมาช่วยทางราชการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงด้วยการบริจาคโบราณวัตถุไว้ให้จัดแสดงแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเชียงไม่ขาดสายอาชีพในการให้บริการจึงเกิดขึ้นทั้งร้านอาหารที่พักและการผลิตสินค้าของที่ระลึกจำหน่ายคำอ้อปั้นปูลูเขียนบ้านเชียงขายเป็นคำกล่าวถึงเส้นทางการทำของที่ระลึกอันเลื่องชื่อของบ้านเชียงอันได้แก่ภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่ทำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหมาะแก่การใช้งานในลักษณะแตกต่างกันนั้นกล่าวได้ว่าคนโบราณที่บ้านเชียงได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนให้ตกทอดมาถึงชุมชนชาวบ้านเชียงปัจจุบันแม้ว่ากลุ่มคนทั้งสองยุคที่กล่าวนี้จะยังไม่อาจพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นญาติพี่น้องกันหรือไม่ก็ตามในปีพุทธศักราช2535บ้านเชียงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

0: คุณผู้ชมครับสะทิ้งหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานคราที่ในอดีตการขลากคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสะทิ้งหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสะทิ้งน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่าแปะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกล่อนมาเป็นสะทิงหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสะทิงน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสะทิงหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสะทิ้งหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กัลละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโคงทางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต้
1: สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสะทิ้งหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอทำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของกอยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักโพงพางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วชาวสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่าที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้เสมอมาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทาลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแทนทาลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากการได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษ2-18ทำให้พ่อค้าและนักบวชเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็มาจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรสทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้เพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณอันหนึ่งก็คือตะพังหรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสระน้ำนั่นเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสทิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาวันสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรทิงพระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดปะโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสทิงพระนะฮะ สถิงพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสถิงพระแล้วในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสถิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้พระโคก็ถูกโจรฉลาดโจมตีอีกเมื่อพระโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่เขาจะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: สทิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบก
1: แผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านาน
0: ศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสทิงพระวัดโบราณที่ในสมัยอดีตการต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
2: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีย์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
3: ข้าบุตรจริงพระที่มีวัดพระโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงเนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโควัดสถิงพระวัดเจดีย์หามตรงเนี้ยเพราะจะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเราเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยโสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำแต่

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายตาอาจารย์บ้านสมัยเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าพากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมยนต์ชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนคร
1: เกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้จอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวังสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอกอยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอ้นี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินผืนประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินกระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2300

0: 97โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาพิรัตตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
1: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นส่วยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
2: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอพัฒนศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษายวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
3: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลเกาะยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทำกระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยๆปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกลบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเหนียวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะหลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายไ

0: นลักษณะพิเศษของกระเบื้องกอยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูก็จะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันโรงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานขาดแคลนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่คนวัยหนุ่มสาวก็หันไปทำโรงงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าแรงที่ดีกว่า

0: กระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม่
0: ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: ถาบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกลว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่คลึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชันษานางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาด